0: เบญจเพสเขียนอย่างไรสีแดงหรือสีเขียวสังเกตข้อแตกต่างนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้สัญญาณนะครับแล้วยกขึ้นมาพร้อมกันนะลูกปลายทางด้วยนะ1 2 3สีเขียวหรือสีแดงคำตอบคือสีเขียวถูกต้องอ่ะแตกต่างกันตรงไหนสีแดงกับสีเขียวตัวสะกดของพยางค์สุดใช่ไหมตรงไหนลูกสอสลากับสอเสือคำที่ถูกต้องต้องสะกดด้วยสอเสือดีมากนะซึ่งหลายคนเนี่ยจะสังเกตเห็นบ่อยมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะครับก็จะมักเขียนผิดเราจะใช้ตัวไหนสะกดสอสลาเนาะเหมือนกับเพศแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เบญจเพศต้องเป็นแบบนี้เบญจเพศแปลว่าอะไรแปลว่า25เช่นอายุถึงเบญจเพศก็แปลว่าอายุเท่าไหร่ลูก25นะคำนี้คุ้นเคยไหมหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็เอาไว้สำหรับพูดหรือสื่อสารกับคนที่อายุ25หรือคนที่มีวัยเข้าเบญจเพศนั่นเองนะครับอ้าวทีนี้ได้คำที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมนะไปทบทวนไปฝึกอ่านฝึกเขียนแล้วก็จดบันทึกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องอ้าวทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมนะความรู้เดิมที่เด็กๆยังมีอยู่หรือเปล่าลองดูซิคำนี้อ่านว่าอะไรลูกคำนี้อ่านว่าอะไร
1: โต๊ะ
0: ปลายทางอ่านได้ไหมอ่านว่าโต๊ะเด็กๆลองช่วยกันสังเกตพยัญชนะต้นของคำว่าโต๊ะพยัญชนะต้นคือตัวไหนลูกพยัญชนะต้นตอบดังต่อเต่าใช่ไหมตรงนี้คือพยัญชนะต้นเราก็เขียนต่อเต่าต่อมาหมู่อักษรยังจำได้อยู่ไหมต่อเต่าอยู่หมู่อะไรอักษรอักษรกลางได้แล้วนะต่อมาลักษณะของคำเป็นคำเป็นหรือคำตายยังจำได้ไหมตอบดังๆคือคำตายเพราะอะไรถึงเป็นคำตายลูกเพราะว่าโต๊ะสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวถ้าสระเสียงสั้นต้องตายดีมากอ่ะคำต่อมาคำต่อมาคำนี้อ่ะลองอ่านซิพร้อมกัน
1: จาน
0: พยัญชนะต้นก็คือ
1: จอจาน
0: หมู่อักษรคืออักษรอะไรลูกจอจานจำได้อยู่ไหมอักษรกลางแล้วเป็นคำเป็นหรือคำตาย
1: คำเป็น
0: เพราะอะไรจึงเป็นคำเป็นเพราะอะไรลูกมีตัวสะกดอยู่ในอะไรตัวสะกดลูกตัวสะกด
1: นอ
0: หนูสะกดใช่ไหมก็ถือว่าเป็นคำเป็นจำได้อยู่ไหมถ้าคำตายมาตราตัวสะกดที่อยู่ในคำตายเราเรียกว่าอะไร
2: กบฏ
0: ถ้าคำเป็นเราเรียกว่าอะไรลูกนมยวงดีมากอ้าวต่อไปเด็กๆรู้แล้วทีนี้เคยเล่นปริศนาไหมเคยเล่นปริศนาผมีไหมอ่ะลองดูซิว่าใครจะตอบคำถามครูได้บ้างผมีคืออะไรลูกผมีก็คือจะมีกลอนมาให้แล้วก็ลองทายคำจากกลอนนั้นนะอยากได้หัวใจหรือเปล่าถ้าอยากได้ต้องทายให้ถูกโอเคไหมกลุ่มไหนคิดว่าตอบถูกแล้วยกมือได้เลยปลายทางก็เหมือนกันนะลูกถ้าคิดว่าตัวเองหาคำตอบได้แล้วยกมือแล้วบอกคุณครูได้เลยนะครับอ้าวปริศนาข้อแรกขว้างไปทางข้างหน้าขว้างไปทางข้างหน้าเราเรียกว่าอะไร
1: โยน
0: ยังไม่ถูก
1: ปลา
0: อะไรนะ
1: ปลา
0: เรียกว่
1: า
0: ปลาถูกต้องต่อไปไม้แน่นหนาเป็นผืนใหญ่เรียกว่าอะไรลูกไม้แน่นหนาเป็นผืนใหญ่ที่ไหนมีไม้มีอะไรนะ
1: ปลา
0: แล้วก็ป่าต่อไปพี่สาวพ่อแม่ไงเห็นไหมมาแล้วต่อมาสุดท้ายคำนี้ใช้เรียกแทนพ
1: ่
0: อมีสองคำคือป่าและป่าลองสังเกตสิออกเสียงพร้อมกันป่าป่าป้าป๋าป๋าอ้าวปริศนาต่อมาอันนี้แจกจริงๆแล้ว okay. พร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมเอ่ย ข้อแรกคือคำพูดบอกกล่าวเล่าขานใบให้ว่าเป็นพยัญชนะอักษรกลาง1พยางค์คำพูดบอกกล่าวเล่าขานหรือจะให้บอกก่อนใบให้ใช่ไหมคำตอบก็คือจาพูดจาต่อมาอันที่สองเอกขานเรียกยศตำแหน่งคำตอบคือดูไม่ทันเลยว่าใครจะตอบคำตอบคือ
1: จา
0: ต่อไปโทส่องแสงสีร้อนแรงใครเอ่ยกลุ่มไหนเอามือจับหัวยกโอ้โหอ่ะให้กลุ่ม4ตอบคำตอบคือถูกไหมลูกจ้าจ้าจ้าอ่ะสุดท้ายคือเชิญแจ้งคำตอบของคุณก็คือจ้าจ้าจ้าเห็นไหมอ่ะมา1หัวใจ1ดวงต่อมาข้อนี้อุบายเล่ห์เหลี่ยมลวงหลอกอุบายเล่ห์เหลี่ยมลวงหลอกหนึ่งพยางอุบายคนที่หลอกคนน่ะเขาเรียกว่าอะไรคนอะไร
2: โกหก
0: ไม่ใช่โกหกมี1พยางอุบายเล่ห์เหลี่ยมลวงหลอกขึ้นต้นด้วยสระโอ
2: โจร
0: ไม่ใช่ยังไม่ถูกขึ้นต้นด้วยสระโอมีไหมเอ่ยไปทางตอบได้ไหมลูกเพิร์ทตอบว่าอะไร
3: โกงค่ะ
0: โกงใช่ไหมถูกต้องอ้าวป้ามาจริงๆแล้วถ้าได้คำแรกคำที่สองจะต้องตอบถูกเลยใช่ไหมคำที่สองช่วยกันนะเอกบอกทำให้งอโค้งเป็นไงลูกเรียกว่าโกงสุดท้ายโทตามมาว่าสูงโยงสูงคือโก้งก็คือมาจากคำว่าโก้งเก่งนะแล้วก็ช่วยกันเปิดโปงคำตอบเอ่ยอ้าวสามคำคือโกงโกงโกงต่อไปอีกหนึ่งปริศนาข้อที่4เครื่องนุ่งมาแล้วเครื่องนุ่งมี2ขาก็คือกางเกงดูที่คำว่ากางไอ้ดูที่คำว่าเกงเป็นเด็กกล้าฉลาดรู้คือเก่งไหนคนไหนคือเด็กเก่งไม่มีเลยมีโปรดคนเดียวต่อไปเหมือนกวางลองทายดู
1: เก
0: ่งคำตอบก็คือเก่งใช่ไหมนักเรียนลองดูสิว่าทั้งหมดนี้คำที่เราได้ปริศนาที่เราได้ข้อแรกเราได้อะไรนะลูกป้าป้าป้าป๋าป๋าข้อ2ได้คำว่า
1: จ้า
0: จ้าจ้าข้อ3ได้คำว่า
1: โกง
0: โกงโกงข้อ4ได้คำว่า
1: เก่ง
0: เก่งเก่งใช่ไหมลองสังเกตดูสิว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันเลยในแต่ละช่องเสียงอักษรอะไร
1: กลาง
0: ก็คือพยัญชนะต้นใช่ไหมแล้วอะไรเหมือนกันอีกลักษณะร่วมก็คือสิ่งที่เหมือนกันวรรณยุกต์ดีมากลองดูสิแถวแรกมีวรรณยุกต์ไห
1: ม
0: ไม่มีแถว2มีไห
1: ม
0: มีแถว3มีไห
1: ม
0: มีแถว4มีไห
1: ม
0: มีแถว5มีไห
1: ม
0: มีขอเชิญตัวแทนหน่อยที่จะมาเป็นหมวกให้เพื่อนๆดูใส่หมวกออกมาเลยทั้ง4คนที่คุณครูแจกหมวกเอาไว้ออกมาหน้าห้องดูสิยืนให้ตรงเรียงลำดับให้ถูกดูสิว่าเพื่อนจะเรียงถูกไหมคนไหนมาก่อนมาหลังเนี่ยเด็กๆดูสิว่าอันแรกคนแรกคามินเรียกว่าอะไรลูกที่อยู่บนหัวเพื่อนเรียกว่าอะไรนะ
1: ไม
0: ้เอคนที่2
1: ไม้ถู
0: กคนที่3
1: ไม้ตี
0: คนที่4
1: ไม
0: ้จัตวาทั้งหมดนี้เราเรียกว่ารูปวรรณยุกต์ใช่ไหมทีนี้รูปเป็นแบบนี้แต่เสียงจะตรงรูปกับตรงเสียงทุกคำไหมไม่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอักษรกลางนะเราใส่ไม้เอกลงไปใส่ไม้โทลงไปใส่ไม้ตรีและใส่ไม้จัตวาลงไปก็จะรูปและเสียงจะตรงกันถ้าเป็นอักษรกลางนะอันนี้คือตัวอย่างที่เพื่อนๆออกมาทีนี้ครูถามหน่อยว่าเพื่อนๆออกมายืนทั้งหมดกี่คน
1: 4
0: คนแต่ละคนมีรูปวรรณยุกต์อยู่บนหัวใช่ไหมสรุปได้ว่ารูปวรรณยุกต์ของเราจะมีกี่รูป เอานับดีๆนับดีๆมีกี่รูปลูก
1: ส
0: ี่รูปแต่เสียงวรรณยุกต์จะมีกี่เสียง5เสียงเราขาดอะไรไปแสดงว่าเสียงสามัญมีรูปวรรณยุกต์ไหม
1: ไม
0: ่มีขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลับไปนั่งที่ได้เลยใส่ไว้เลยลูกไม่ต้องถอดนะเพื่อนจะได้จำรูปวรรณยุกต์ได้ต่อมาเด็กๆลองมาดูเราจะเอาวรรณยุกต์ทั้ง4ตัวนี้นะมาใช้ในการพันอักษรอะไรกลางพร้อมที่จะเรียนหรือยังเอ่ยพร้อมที่จะพันหรือยังลูกวันนี้สนุกแน่นอนนะผ่านอักษรกลางอ่ะจุดประสงค์ก็คือเด็กๆจะต้องบอกหลักการผ่านวรรณยุกต์ได้ก็คืออักษรกลางคำเป็นและคำตายด้วยนะเอามาใช้ด้วยผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางคำเป็นคำตายได้แล้วก็เห็นความสำคัญของการผ่านวรรณยุกต์นะครับอ่ะมาดูว่าการผ่านวรรณยุกต์คืออะไรดูซิบนหน้าจอเด็กๆอ่านพร้อมกัน
1: ได้

0: ผันวรรณยุกต์ก็คือการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ใช่ไหมเมื่อกี้คนแรกคือใส่รูปอะไรเอกใส่ต่อมาคือโทตรีและจัตวานี่แหละคือไต่ระดับไปเรื่อยๆเราจะเรียกว่าการผันวรรณยุกต์นะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ต้องไม่มีเหมือนกันใช่ไหมลูกถ้ามีตัวสะกดก็ต้องมีเหมือนกันนะมันถึงจะผันไปทางเดียวกันได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้อ่านว่าก
1: า
0: ลองสะกดซิกออากาพอเราใส่ไม่เอกเป็น
1: กา
0: ใส่ไม่โท
1: กา
0: ใส่ไม่ตรี
1: ก
0: าหรือกาก
1: า
0: เอาเสียงให้ถูกนะแล้วก็ใส่ไหมจัตวาเป็น
1: กา
0: อ่ะลองไล่เสียงสิกาก
1: ากาก
0: นี่แหละเราเรียกว่าการผันวรรณยุกต์นะทีนี้การผันวรรณยุกต์เนี่ยจะผันได้ต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอันดับแรกนักเรียนต้องมีความรู้เรื่องหมู่อักษรใช่ไหมลูกเราแบ่งพยัญชนะของอักษรเนี่ยทั้งหมด43หมู่หมู่แรกคืออักษรกลางหมู่ที่2คือสูงหมู่ที่3คือต่ำสูงกลางต่ำจะเอามาช่วยผันอันที่2ต้องมีความรู้เรื่องคำเป็นและคำตายตอนนี้มีความรู้หรือยังมีแล้วเรื่องอักษร3หมู่มีความรู้หรือยังมีแล้วต้องเอามาประกอบกันนะแล้วก็ต้องรู้เรื่องสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวของพยางค์ที่เป็นพยางค์ตายนะพยางค์ตายเนี่ยดูยังไงว่าอันไหนเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนักเรียนลองสังเกตคำนี้นะคำนี้นักเรียนลองดูขอไม่เอาขอดีกว่าเอาเป็นอักษรกลางอักษรกลางเอาคำว่าจับก็ได้จออะดอจัดนักเรียนดูซิอันนี้เป็นคำตายใช่ไหมลูกนะต่อมาอีกคำหนึ่งจออาดอจาดดูที่คำว่าจาดสรุปจาดเป็นคำเป็นหรือคำตายคำตอบดังๆ
1: คำตาย
0: เพราะอะไรถึงเป็นคำตายเพราะอะไรมีตัวสะกดในมาตรากดใช่ไหมถ้าอยู่ในมาตรากดเป็นคำตายเหมือนกันเป็นคำตายทั้งสองแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือคำว่าจัดเนี่ยสระอะไรสระอะแต่คำว่าจาดสระอะไรสระอาเนี่ยคำตายสามารถประกอบด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้ครูถึงบอกว่าให้นักเรียนสังเกตที่อะไรลูกที่ตัวสะกดใช่ไหมนี่แหละถึงบอกว่าเป็นที่มาว่าดูสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวของพยางค์ที่เป็นพยางค์ตายมันจะเอาไปช่วยในการผันวรรณยุกต์ต่อมาพยัญชนะอักษรกลางมีอะไรบ้างลองดูสิท่องพร้อมกันเจจะแทนด้วย
1: จอจาน
0: ดูแทนด้วย
1: จ

0: ดอเด็กอย่างเดียวใช่ไหมดออะไรอีก
1: ดอชด
0: าอ่ะบอแทนด้วย
1: บอใบ
0: ไม้ปลาแทนด้วย
1: ปอปลา
0: ปอปลากับแทนด้วย
1: กอ
0: กาไก่อาแทนด้วย
1: ออ
0: ่างตีแทนด้วยตอเต่าและตอปลาตักทั้งหมดนี้คือพยัญชนะในอักษรกลางเราจะเอาไปช่วยผันวรรณยุกต์ต่อมาทีนี้เวลาผันวรรณยุกต์ถ้าเป็นอักษรกลางคำเป็นนักเรียนสังเกตที่คำเป็นถ้าเป็นคำเป็นคำเป็นต้องมีตัวสะกดในมาตราอะไรทบทวนก่อนมาตราอะไรลูกกบฏหรือนมยวง
1: นมยวง
0: ถ้าไม่มีตัวสะกดต้องสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวเสียงยาวใช่ไหมและอีกหนึ่งอันก็คือต้องผสมด้วยสระอะไรสี่สระคืออัมเอาโอเคทีนี้ถ้าเป็นอักษรกลางคำเป็นเราจะผันได้ทั้งหมดกี่เสียงทั้งหมดเลยเนี่ยกี่เสียง
1: 5
0: เสียงโดยเริ่มจากเสียงสามัญเอกโทตรีจัตตวานะโดยพื้นเสียงก็คือเสียงสามัญคำว่าพื้นเสียงแปลว่าคำนั้นจะไม่มีรูปวรรณยุกต์เราก็จะนับว่าเป็นพื้นเสียงอ่ะทีนี้มาดูคำตายถ้าเป็นคำตายอะไรหายไปลองดูสิเสียงอะไรหายไปเสียงสามัญแล้วพื้นเสียงก็จะย้ายจากเสียงสามัญมาเป็นเสียงอะไรลูกเสียงเอกดังนั้นสรุปได้ว่าอักษรกลางคำตายผันได้กี่เสียง
1: 4 เสียง
0: คือ
1: เอ
0: โทตรีจัตตวานะย้อนนิดนึงห้องเรียนปลายทางอักษรกลางคำเป็นได้กี่เสียงลูกตอบดังๆต้นทางตอบกี่เสียงอักษรกลางคำเป็นได้ทั้งหมด
1: 5
0: เสียง5เสียงคือมีเสียงสามัญด้วยถ้าเป็นคำตายเราจะลดเสียงสามัญออกผันไม่ได้นะก็จะได้แค่เอกโทตรีและจัตตวาทีนี้ลองเปรียบเทียบดูเห็นไหมนักเรียนลองดูตัวอย่างคำนี้ลองผันพร้อมกันนะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมกันนะ1 2 3ปาปาป้าป๋าป๋าต่อมาปานปานป้านปานปานเห็นไหมทีนี้เวลาผันวรรณยุกต์เราจะใช้หลักการนับนิ้วมืออ่ะทุกคนชูมือขึ้นมานะนักเรียนสามารถนับลงก็ได้ไหนใครถนัดนับลงก็คือนิ้วโป้งแทนด้วยเสียงอะไรลูกเสียงสามัญใช่ไหมก็นับลงหรือนิ้วชี้แทนด้วยเสียงเอกก็เอาลงนิ้วกลางแทนด้วยเสียงโทนิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีและนิ้วก้อยแทนด้วยเสียงจัตตวาอ่ะเอาใหม่นะนิ้วหัวแม่มือแทนด้วยเสียง
1: สาม
0: ัญชี้แทนด้วยเสียง
1: เอก
0: นิ้วกลางแทนด้วยเสียงโทนิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีและนิ้วก้อยแทนด้วยเสียงจัตตวาจะเอาลงก็ได้หรือจะนับขึ้นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดไม่ผิดนะต่อมามาดูคำตายคำตายไม่มีเสียงอะไร
1: ไม
0: ่มีสามัญลองดูซิเวลาผันคำตายนักเรียนลองดูครูจะผันให้ดูหนึ่งรอบถ้าไม่มีเสียงสามัญเราจะมาเริ่มผันที่เสียงเอกคำนี้ก็จะผันได้ว่าจะจะจะจะเห็นไหมลองออกเสียงตามครูจะจะจะจะคำต่อมาจากจากจากจากอีกรอบหนึ่งจากจากจากจากอันนี้คือบางคำอาจจะไม่มีความหมายเลยแต่ผันได้นะผันได้เพราะว่าด้วยหลักการของอักษรกลางเขาถูกบังคับว่าถ้าเป็นคำเป็นผันได้5คำตายผันได้4เมื่อผันออกมาแล้วมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคำไหนมีความหมายเราก็จะถูกนำไปใช้ในภาษาไทยคำไหนไม่มีความหมายก็ไม่เอาไปใช้หรือบางคำผันออกมาแล้วไม่ได้เป็นภาษาเขียนแต่เป็นภาษาพูดก็ได้เนาะอันนี้คือการผันวรรณยุกต์อักษรกลางยากไหมไม่ยากเพราะว่าเราคุ้นเคยทีนี้ลองมาดูมาฝึกผันกันดีกว่าเด็กๆจะต้องอ่านออกเสียงผันไปพร้อมกันนะลูกถ้าผันได้คล่องครูจะให้เล่นเกมโอเคไหมอ้าวเด็กๆปลายทางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมที่จะผ่านวรรณยุกต์หรือยัง

0: ทางพร้อมไหมลูกพร้อมอ้าวคำนี้พร้อมกันนะ1 2 3
1: ปาน
2: ปานปาน
0: ต่อไปบาน

0: ต่อไปดูต่อไปกุ้งกุ้งกุ้งกุ้งกุ้งอันนี้คือคำอะไรคำเป็นสรุปได้ว่าคำเป็นผันได้กี่เสียง5เสียงคือเสียงอะไรบ้าง
1: สามัญเอกโทรีจักรวาล
0: ดีมากผ่านได้ไหมเนี่ยผ่านได้นะอ่ะถ้าผ่านได้คุณครูขอไปต่อเอายังไม่หมดเอาอีกรอบนึงคำนี้คือก่อน
1: ก่อน
0: ต่อไปด้าน
1: ด
0: ้
1: าน
0: อันนี้คือคำเป็นนะคะต่อไปมาเริ่มที่คำตายคำตายไม่มีเสียงอะไรลูก
1: สาม
0: ัญเราจะเริ่มที่เสียงอะไรเสียงเอกนะยกตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าโบกเราต้องตั้งคีย์ให้ถูกโบกโบก
1: โบก
0: โบกต่อไปกัด
1: กัด
0: กัด
1: กัด
0: ใช่ไหมต่อมาอบ
1: อบ
0: อบอบคำนี้ผันเอง
1: จับจับจับจ
0: ับยังมีเสียงเพี้ยนๆอยู่เลยเอาใหม่นะลูกจออะบอจับทุกคนออกเสียงว่าจับจับจับแขนเนี่ยจับแขนจับถ้าใส่ไม้โทออกเสียงว่าจับออกเสียงซิจับ
1: จับ
0: ต่อไปใส่ไม้ตรีจับ
1: จ
0: ับ เหมือนกวยจับกวยจับรู้จักกวยจับไหมแล้วก็ใส่ไม้จัตวาออกเสียงว่าจับเอามาอีกรอบนึงนะจับจับจับจับอบอบอบอบโอเคผ่านไปโอบโอบโอบโอบจากจากจากจากต่อมาปะ
1: ปะ
0: ปะปะต่อไปปาก
1: ปาก
0: ปาก
1: ปาก
0: หมดหรือยังอ่ะตัด
1: ตัด
0: ตัด
1: ตัด
0: ต่อไปดัด
1: ดัด
0: ดัด
1: ดัด
0: ทีนี้หมดแล้วเรื่องการผันอักษรกลางทีนี้นักเรียนครูอยากให้นักเรียนใช้นิ้วในการผันอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมเอาคำตายนะลูกทุกคนชูมือขึ้นมาเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะชูมือขึ้นมาเลยเราจะใช้สิ่งที่อยู่ในตัวเรานี่แหละให้เกิดประโยชน์อักษรกลางคำตายเราไม่มีเสียงอะไรสามัญดังนั้นทุกคนหักนิ้วหัวแม่มือออกมาหักลงไปแค่งอลงนะไม่ต้องหักจริงๆเดี๋ยวนิ้วไม่มีอ่ะนิ้วนี้นิ้วอะไรเอ่ยที่คุณครูจับอยู่ตรงนี
1: ้
0: นิ้วชี้เราแทนด้วยเสียง
1: เอก
0: นิ้วนี้คือนิ้วนิ้วกลางนิ้วที่ครูจับนี่นิ้วกลางแทนด้วยเสียงโทนิ้วนี้คือนิ้วอะไรนิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีและก็นิ้วนี้คือนิ้ว
1: ก้อย
0: แทนด้วยเสียงจัตวานะพร้อมนะเอาคำแรกก่อนคำว่าตัดทุกคนเวลาออกเสียงคำไหนเราต้องหักนิ้วลงทีละคำโอเคนะพร้อมกันทั้งโรงเรียนปลายทางด้วยนะครับพร้อมนะ1 2 3ตัด
1: ตัด
0: ตัด
1: ตัด
0: ต่อไปคำที่2ดัด
1: ดัด
0: ดัดดัดเนี่ยแค่นี้เองทีนี้เวลาเราจะเทียบเสียงดูให้ดีนะถ้าสมมุติคุณครูมีบัตรคำมาให้ลองดูคำนี้ยกตัวอย่างคำนี้อ่านว่าก
1: ับ
0: เป็นคำเป็นหรือคำตายดูที่ตัวสะกดคำตายใช่ไหมดูให้ดีกมลวุฒิเป็นหรือตาย
1: ตาย
0: เพราะว่าอะไรจึงตายบ่อใบไม้สะกดนะปลายทางเห็นไหมลูกคำว่ากับทุกคนลองออกเสียงกับทีนี้เราจะใช้นิ้วในการผันนะพร้อมกันนะผันไปจนถึงเสียงจัตวาเลยนะลูก1 2 3
1: กับ
0: กับ
1: กับ
0: กับอีกรอบนึง
1: กับ
0: กับ
1: กับ
0: กับคำว่ากับมันอยู่ที่นิ้วไหนนิ้วอะไรลูกนิ้วชี้ดังนั้นนิ้วชี้คือเสียงอะไรเสียงเอกเรา

0: ก็จะเอาบัตรคำอันนี้ไปติดให้ตรงเสียงโอเคไหมงงไหมถ้าไม่งงนี่คือวิธีการแข่งขันของเราเกมนี้เป็นเกมฝึกแข่งขันการผันวรรณยุกต์ดังนั้นทุกกลุ่มจะได้บัตรคำกลุ่มละ9บัตรตอนนี้กลุ่มที่5เหลือกี่คนเนี่ย3คนสู้ไหวไหมไหวแน่นอนกลุ่มไหนมาครบกลุ่ม1มาครบกลุ่ม3มาครบกลุ่ม4ครบโอ้โหเขาครบหมดเลยกลุ่ม5ต้องเอาให้ไหวนะกดชะเมศไหวเปล่าแน่ใจแน่ใจอ่ะกลุ่มไหนได้ถูกต้องมากที่สุดคุณครูจะให้หัวใจเอากี่ดวงดีวันนี้2หรือ3
1: 3
0: ถ้างั้นเรามาเดิมพันกันถ้าถูกต้องหมดครูจะให้3แต่ถ้าต่ำกว่าครึ่งครูจะยึดหัวใจคืนเท่าไหร่ดี1ก็ได้โอเคตามนั้นนะถูกต้องทั้งหมดได้3แต่ถ้าไม่ถูกหมดไม่ได้หัวใจแล้วก็ถ้าต่ำกว่าครึ่งก็คือต่ำกว่า5ลงมาครูจะยึดหัวใจ1ดวงทุกคนรับทราบกับเงื่อนไขไหม
1: ร
0: ับทราบนะยอมรับได้นะดังนั้นกดดันแล้วเด็กๆปลายทางได้บัตรคำแล้วคุณครูสามารถเขียนก็ได้นะครับหรือว่าสามารถเอาคำที่อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้แจกเด็กๆแล้วก็ให้ลองเอาไปฝึกผันวรรณยุกต์แล้วก็ลองดูซิว่าคำนั้นจะตรงกับเสียงตรงกับรูปหรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนออกมารับบัตรคำได้เลยกลุ่มละสีนะลูกกลุ่มละสีเอาให้เลือกสีก่อนเอาสีอะไร
2: เขียวครับ
0: กลุ่มไหนเอาสีส้มสีส้มหยิบไปเลยสีอะไรลูกคุณสีฟ้าหยิบไป
2: ส
0: ี
2: เขียว
0: สีเขียวหยิบไปหยิบไปเลยลูกสีเหลืองใช่ไหมเหลือสุดท้ายสีชมพูแต่ละกลุ่มจะได้คำไม่เหมือนกันเด็กๆฟังนะให้คิดกันในกลุ่มก่อนแล้วช่วยกันเสร็จแล้วค่อยนำมาติดที่กระดาน2ฝั่งฝั่งขวามือของคุณครูหรือฝั่งซ้ายของเด็กๆให้เป็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ส่วน3ด้วย3ด้วยแล้วก็กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ติดฝั่งซ้ายมือของคุณครูนะโดยเวลาติดนะลูกให้ติดกลุ่มละ2แถวอย่าเลยนะให้เพื่อนด้วยโอเคนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลาแค่กี่นาทีดี3นาทีก็พอไม่ว่าไม่ยากเลยโอเคไหม3นาทีเสร็จแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมกันโอเคนะเชิญเลยครับ

ปรบมือให้ตัวเองก่อนด้วยความที่ว่าพื้นที่เราไม่พอเนาะบางคนติดกองๆกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูช่วยกันตรวจสอบทีละคำโอเคไหมมาดูที่สีส้มก่อนเพื่อนคำว่ากวนทุกคนลองผ่านสิกวนกวนกวนกวนกวนดังนั้นกวนคือเสียงสามัญถูกต้องคำว่ากราดเสียงอะไรลูกกราดเสียงเอกถูกต้องคำว่าเก่งเสียงเอกถูกต้องนะสามคำนี้ทั้งหมดเลยกราดเก่งตัดบวชกวดถูกต้องคือเสียงเอกจ้างเสียงโทบวยเสียงตรีเต๋าเสียงสัตวะปรบมือหน่อยกลุ่มสีส้มถูกทุกคำเลยสีส้มคือกลุ่มไหนกลุ่ม3ดีมากคุณครูขอถอดออกนะเพราะว่าเดี๋ยวกลุ่มอื่นได้ติดด้วยต่อมากลุ่มที่2กลุ่มสีเขียวดูกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเขียวเพื่อนติดถูกไหมดูนะนักเรียนดูคำแรกคำว่าบานเพื่อนติดถูกไหมลูกถูกไหมเสียงสามัญถูกต้องทีนี้ดูที่เสียงเอกมีคำว่ากดคำว่าบาทคำว่าองค์คำว่าปากคำว่าบทถูกต้องไหมถูกต้องทั้งหมดเลยแล้วก็เสียงโทมีป้านมีเก่งใช่ไหมเสียงตรีมีไหมกลุ่มนี้ไม่มีแล้วก็เสียงสัตวาคือเก่งถูกต้องปรบมือให้สีเขียวกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่2ถูกต้องทุกคำต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3สีเหลืองดูสีเหลืองสีเหลืองกลุ่ม1ใช่ไหมอ๋อกลุ่มที่1โอเคเพื่อนเอากองไว้ตรงนี้ครูจะเลื่อนขึ้นมาถูกไหมลูกคำว่าก่อนคำว่าไก่คำว่ากับคำว่าจะคำว่าตรวจถูกต้องทุกคำไหมถูกไหมถูกต้องคือเสียงเอกหมดเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปเอกแต่เขาเป็นคำอะไรคำตายใช่ไหมอันนี้อ้างเสียงโทถูกต้องจ๊ะเสียงตรีป้าเสียงตรีและคำว่าตีใช่ไหมครับเสียงอะไรจัตวาทีนี้กลุ่มนี้ไม่มีเสียงสามัญเลยใช่ไหมถูกเพราะว่าถึงแม้ว่าอันนี้บางคนอาจจะหลงว่ามันคือสามัญแต่จริงไม่ใช่นะถูกต้องทุกคำเลยปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยแล้วก็สุดท้ายคำว่าตีใช่ไหมครับเสียงอะไรจัตวาถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มที่หนึ่งเก่งมากๆทีนี้เด็กๆมองมาที่กระดานฝั่งนี้ฝั่งนี้สีฟ้าของกลุ่มไหนเนี่ยกลุ่ม4ใช่ไหมคำว่าจานถูกต้องปะถูกต้องดัดถูกต้องเต่าถูกต้องตาลทุกคนเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาผันพร้อมกันนะคำว่าตาลนะได้ไหมปลายทางนะลูกด้วยนะ1 2 3ตาลตาลตาลตาลตาลคำว่าตาลอยู่ที่นิ้วไหนนิ้วหัวแม่มือแสดงว่าเป็นเสียงอะไรเสียงแรกคือเสียงสามัญดังนั้นอันนี้ต้องย้ายมาผิดไปแล้ว1คะแนนต่อมาคำว่าปักถูกต้องไหมลูกปักถูกต้องไหมถูกต้องกราบก็ถูกต้อง

ต้องอ่ะคำว่าบ้านถูกต้องอันนี้ไม่มีเสียงตรีและสุดท้ายคือป่าคือเสียงจัตวาก็ได้เหมือนกันอ้าวทีนี้มาดูกลุ่มที่5กันบ้าง3คนจะสู้ไหวไหมเนี่ย3คนเดี๋ยวขอย้ายกลุ่มที่4ไม่ได้หัวใจนะเพราะผิด1คำโอเคไหมลูกกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม1เขาได้คนละกี่ดวงนะตอนแรกอ่ะ3โอเคอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอย้ายอันนี้ลงมานิดนึงอ้าวมาดูของเพื่อนฝั่งนี้กลุ่มที่5คำว่าอาจเพื่อนบอกว่าเป็นเสียงสามัญถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมลูกอาจใช่เสียงสามัญไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นคำตายต้องเป็นเสียงอะไรเสียงเอกโอเคไหมต่อไปเนี่ยก็เหมือนกับคำว่าบทเนี่ยต้องเป็นเสียงเอกเพื่อนเอาคำว่าบัวมาไว้ตรงเสียงเอกแสดงว่าถูกไหมลูกบัวเป็นเสียงเอกได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นเสียงอะไรเสียงสามัญคำว่าอ่านและคำว่าอ่างอันนี้ถูกต้องไว้เป็นเสียงเอกนะแล้วก็คำว่าอดก็เป็นเสียงเอกได้อ่ะขอติดไว้ตรงนี้ต่อไปเบี้ยเสียงโทถูกต้องปะเป็นเสียงตรีถูกต้องและจีเป็นเสียงอะไรจัตวาถูกต้องสรุปว่ากลุ่มนี้ผิดกี่คำกี่คำเอ่ย2คำคือคำว่าบัวและคำว่าอาจได้คะแนนไหมได้หัวใจไหมไม่ได้อ้าวกลุ่มที่ได้หัวใจก็คือกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม3อ้าวเชิญคนละ3ดวงไม่ต้องเลื่อนนะลูกหยิบเลยไปเลยคนไหนได้แล้วกลับไปที่นั่งที่พร้อมหรือยังพร้อมนะทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาบวกคะแนนที่คุณครูทีนี้เด็กๆมาที่ของฝากจากครูมีการบ้านให้ผันวรรณยุกต์ตอนนี้เปิดที่ใบงานขึ้นมาก่อนใบงานที่3เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรกลางเด็กๆปลายทางใช้ใบงานเดียวกันนะครับก็คือใบงานที่3นะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดให้นักเรียนได้เลยแล้วก็ช่วยอธิบายขั้นตอนการทำใบงานด้วยนะครับเด็กๆมาดูที่ใบงานที่3ใบงานที่3หน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่เท่าไหร่นะใบงานที่3 68บอกว่าผันวรรณยุกต์อักษรกลางตามลักษณะของคำเป็นและคำตายลงในตารางดูตัวอย่างคำคุณครูมีคำว่าจาจออาจาคำว่าจาเป็นคำเป็นหรือคำตายคำเป็นดังนั้นถ้าเป็นคำเป็นเราจะผันตั้งแต่เสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวานักเรียนก็ใส่เลยดังนั้นอักษรกลางเนี่ยรูปและเสียงจะตรงกันนะก็ใส่จาจ่าจ้าจ้าจ๋าใส่ไปแบบนี้คุณครูขอในชั่วโมงนี้แค่5ข้อได้ไหมลูกได้นะอีก5ข้อเดี๋ยวเราทำเป็นการบ้านถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะ5ข้อในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมกันนะครับเชิญครับ

0: เอาละครับตอนนี้5ข้อแรกเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะเด็กๆปลายทางเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยแล้วก็ตรวจสอบไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวคุณครูเฉลยให้5ข้อนี้ส่วนอีก5ข้อที่เหลือฝากให้คุณครูปลายทางช่วยเฉลยให้กับนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะครับอ้าวข้อแรกคำว่ากับเด็กๆดูคำว่ากับมีเสียงสามัญไหมลูกเป็นคำตายมีไหมไม่มีก็ใส่เครื่องหมายยัตติพังไปเลยนะเราก็จะได้ว่ากออะบอกับเสียงโทก็ใส่อะไรไม้โทเสียงตรีก็ใส่ไม้ตรีเสียงจัตวาก็ใส่ไม้จัตวาแบบนี้นะอ่ะทีนี้ข้อที่2ข้อที่2ข้อที่2ข้อที่2คำว่าใบเป็นคำเป็นแสดงว่ามีเสียงสามัญไห
1: ม
0: มีดังนั้นเราก็จะได้ว่าใบใบใบและก็ใบใช่ไหมสุดท้ายคือใบอ่ะคุณครูอาจจะเขียนเร็วนิดนึงต่อมาข้อที่3คำว่าปานเป็นคำเป็นดังนั้นก็จะเป็นปานอ่ะพร้อมกันปาน
1: ปาน
0: ปานแล้วก็ปานใส่ให้ถูกนะสุดข้อที่4คือตุนใส่ไม่เอกอ่านว่าตุนใส่ไม่โทอ่านว่า
1: ต
0: ุนใส่ไม้ตรีอ่านว่าตุนใส่ไม้จัตวาอ่านว่าตุนสุดท้ายคำว่าบานบอานอบานใส่ไม่เอกอ่านว่าบานใส่ไม่โทอ่านว่าเอาพร้อมกันใส่ไม่โทอ่านว่า
1: บ
0: ้านใส่ไม่ตรีอ่านว่า
1: บาน
0: ใส่ไม่จัตวาอ่านว่าบานอ่ะอันนี้คือมองออกไหมเนี่ยได้นะประมาณนี้นะครับเอาพร้อมกัน1 2 3กับกับกับกับใบใบใบใบใบดังๆนะปลายทางด้วยนะปานปานปานปานปานตุนตุนตุนตุนตุนบานบานบ้านบานบานอ้าว5ข้อสำเร็จเรียบร้อยทีนี้อันนี้ข้อ6ถึงข้อ10คุณครูฝากให้เด็กๆต้นทางและปลายทางไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยแล้วส่งคุณครูแล้วเราจะเฉลยกันต่อนะครับอ้าวทีนี้มาสรุปบทเรียนนิดหนึ่งสรุปได้ว่าอ้าวใครจะอาสาตอบให้คุณครูอักษรกลางคำ

0: เป็นพันได้กี่เสียงใครจะตอบตอบพร้อมกันก็ได้พันได้กี่เสียง
1: ห
0: ้
1: าเส
0: ีย
1: ง
0: ห้าเสียงเสียงที่พันได้คือเสียงอะไร
1: สาม
0: ัน
1: เอก
0: โทตีและจัตวาจัตวามีพื้นเสียงที่เสียงอะไรลูกพื้นเสียงก็คือเสียงอะไรดีมากก็คือเสียงสามันอันนี้คือการพันอักษรกลางคำเป็นอ้าวทีนี้มาดูที่คำตายคำตายพันได้กี่เสียงพันได้4เสียงเสียงอะไรที่พันไม่ได้
1: สาม
0: ดีมากเสียงสามัญพันไม่ได้สรุปได้ว่ามีเสียงอะไรที่พันได
1: ้
0: เอกโทตรีและจัตตวานะมีพื้นเสียงคือเสียงใช่ไหมถูกต้องพื้นเสียงก็คือเสียงเอกดีมากอันนี้คือการพันวรรณยุกต์อักษรกลางคำตายนะทีนี้มาดูว่าทำไมเราต้องเรียนผันวรรณยุกต์คุณครูมีความสำคัญแค่3ข้ออยากจะให้เด็กๆรู้จักข้อแรกภาษาไทยเนี่ยเรามีวรรณยุกต์เป็นตัวกำกับความหมายใช่ไหมลูกก็เหมือนกับที่เราผันคำว่าป่าป่าป้าป๋าป๋าเห็นไหมพอเราเปลี่ยนวรรณยุกต์เราก็ได้คำเพิ่มขึ้นใช่ไหมจากคำคำเดียวคำว่าป่าแปลว่าโยนออกไปโยนของไปพอใส่แม่เอกได้คำว่าป่าใส่แม่โทได้คำว่าป่าใส่แม่ตรีได้คำว่าป่าใส่จัตวาได้คำว่าป่าเนี่ยพอมันมีการผันวรรณยุกต์เราก็ได้คำเพิ่มขึ้นก็มันมีความหมายเพิ่มขึ้นนะการผันวรรณยุกต์ยังช่วยให้เราอ่านคำได้ถูกต้องนะฝึกผันบ่อยๆมันเป็นการเปล่งเสียงนะแล้วก็สุดท้ายคือทำให้เขียนสะกดคำได้ถูกต้องด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ว่าความสำคัญของการผันวรรณยุกต์3ข้อนี้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้เรายังไม่จบนะลูกการผันวรรณยุกต์เรายังต้องเจอกันอีก3ชั่วโมงนะสิ่งที่อยากจะให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมก็คือใบความรู้ที่3เรื่องการผันวรรณยุกต์เช่นเคยบัตรคำผันวรรณยุกต์แล้วก็ใบงานที่4เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรสูงนะครับวันต่อไปคุณครูก็จะกลับมาเจอเด็กๆอีกเช่นเคยก็คือเรื่องของการผันอักษรสูงนั่นเองนะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเรียนวิชาภาษาไทยแล้วก็อย่าลืมการบ้านอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสง

0: ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่

0: กรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: น้ำกระท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: แสงตีโฟตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้

0: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
1: จะถึงแล้วเหรอครับ
2: ใช่ลูก
0: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
3: ๆดีค่ะ
4: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
5: โอ้โหสวยจัง
6: เด็กดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
0: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
0: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
1: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
2: ้
0: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
6: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในสนธิสัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
6: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
7: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
0: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
1: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
7: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึง

0: รัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
3: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสวัสดีครับนักเรียนต้นทางนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้ากิจกรรมของเรากันนะครับวันนี้ครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นเยอะแยะมากมายเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับวอร์มอย่างไรนักเรียนเคยเล่นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศไหม
1: เคย
0: นักเรียนปลายทางนะครับลองคุยกับเพื่อนนะครับในขณะที่ครูกำลังเล่นเกมกับนักเรียนต้นทางอยู่นะครับตัวอย่างเช่นถ้าครูพูดว่าสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศแล้วครูชี้ไปที่ใครแล้วครูบอกว่าอ่ะสัตว์บกคนคนนั้นจะต้องตอบชื่อสัตว์บกขึ้นมาสัตว์บกเช่นอะไรบ้างหมาแมวหมูโอ้โหเยอะแยะมากมายใช่ไหมทุกคนต้องเตรียมตัวนะครับมีสติอยู่กับตัวเองเดี๋ยวครูจะเดินไปหาทุกกลุ่มเลยทุกคนช่วยกันปรบมือด้วยนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกเร็วๆสัตว์บก
2: ม้า
0: ม้าม้าสัตว์บกไหม
1: สัตว์บก
0: อ่ะต่อสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศ
2: นก
0: นกนะครับต่อไปสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์อากาศ
2: นกแก้ว
0: นกแก้วสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์น้ำ
2: ปลา
0: ปลาสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บก
2: ยีราฟ
0: ยีราฟอีกครั้งเดียวครั้งท้ายสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ำ
2: ปู
0: ปู

0: ปูเป็นสัตว์น้ำเปล่าอาเต่าอาเต่าก็ได้นะโอเคอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันเล่นกิจกรรมเนาะวันนี้จะมีกิจกรรมเกมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพราะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของความหมายของชุมชนนะครับวันนี้นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ว่าชุมชนหมายถึงอะไรผ่านการเล่นเกมนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมที่1 นะครับเกมนี้มีชื่อว่าปริศนาคำศัพท์ก่อนอื่นเลยให้นักเรียนต้นทางหยิบกระดานไวท์บอร์ดพร้อมกับปากกานะครับขึ้นมาส่วนนักเรียนปลายทางนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาเวลาที่ครูขึ้นอักษรนะครับขึ้นคำปริศนาให้นักเรียนต้องเรียงคำขึ้นมาใหม่นะครับให้ถูกต้องเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกข้อที่1พร้อมนะครับเก็บคะแนนด้วยนะครูจะเก็บแต้มเก็บคะแนนด้วยใครได้เยอะที่สุดมีของรางวัลให้นะครับ10วินาทีนะครับจะต้องจัดเรียงอักษรใหม่นะครับเพื่อสร้างคำศัพท์ที่ถูกต้องภายใน10วินาทีใครพร้อมหรือเปล่าเว้ยเบามากเลยพร้อมหรือเปล่าเว้ยโอเคเสียงดังฟังชัดเรามาดูถ้าพร้อมแล้วอ่ะบอกก่อนระดับความยากมี3ระดับคือระดับง่ายระดับกลางและระดับยากระดับง่ายเนี่ยขอแค่4อักษรเท่านั้นนะครับง่ายๆง่ายๆอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับ10วินาทีไปรอให้เวลาหมดก่อนรอให้เวลาหมดก่อนอ่ะทุกคนยกขึ้นมาทุกคนอ่ะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรเอ่ยเฉลยก็คืออาศัยนั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับตอนนี้ทุกคนได้กลุ่มละ1แต้มนะครับอ่ะลบกระดานลบกระดานนักเรียนปลายทางเรียงลำดับได้หรือเปล่าเอ่ยเรียงคำศัพท์ขึ้นมาใหม่ได้ไหมครับพร้อมข้อที่2พร้อมไหมครับข้อที่2พร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วไปนะครับง่ายๆง่ายๆง่ายๆนะครับ10วินาทีต้องเขียนให้เสร็จหมดเวลาทุกคนยกแผ่นป้ายขึ้นคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยไฟฟ้าทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวมาดูเฉลยไฟฟ้านั่นเองนะครับง่ายๆนะทีนี้นักเรียนความยากระดับกลางจะมีทั้งหมด6ตัวอักษรด้วยกันลบก่อนลบก่อนตอนนี้ลบก่อนข้อที่3เตรียมพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเร็วๆๆทุกคนต้องช่วยกันนะครับหมดเวลาทุกคนยกแผ่นป้ายกลุ่มที่5ถูกต้อง4 3ถูกเขียนถูกหรือเปล่าเอ่ยกฎหมายถูกไหมไม่ถูกกลุ่ม1ถูกไหม
1: ถูก
0: กลุ่ม2ทันไหม
1: ไม่ทัน
0: ตอนนี้กลุ่มที่มีคะแนนนำอยู่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เฉลยกฎหมายนะครับข้อที่4เตรียมพร้อมไปสองหนึ่งหมดเวลายกแผ่นป้ายทุกคนยกแผ่นป้ายครับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยทุกคนถูกต้องนะครับเฉลยก็คือประชาชนทุกคนได้คะแนนเก็บแต้มไปแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปรอบที่5เตรียมตัวไปเลยครับเร็วๆ3 2 1หมดเวลาทุกคนยกแผ่นป้ายครับไม่ทันรอบนี้ไม่มีใครทันนะครับไม่มีใครได้คะแนนไปเฉลยก็คือภูมิปัญญานั่นเองนะครับระดับความยากเรามาดูระดับความยากระดับสูง7ตัวอักษรต้องเขียนให้ทันนะครับถ้าพร้อมแล้ว ไปเลยครับหมดเวลามีคนตอบถูกแต่นักเรียนกลุ่มที่2เขียนผิดนะครับกลุ่มที่5ถูกต้องนะครับเฉลยก็คือลอยกระทงนั่นเองนะครับจำคะแนนของตัวเองไว้ด้วยนะครับอ่ะทุกคนข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนปลายทางครับข้อสุดท้ายแล้วเตรียมพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ5 4 3 2หมดเวลามีคนตอบทันหรือเปล่าเอ่ยคำนี้คือคำว่าอะไร
1: ทร
0: ัพยากรนี่คือคำว่าทรัพยากรนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันเลยครับว่ากลุ่มไหนจะได้คะแนนมากที่สุดไปดูกันเลยครับและนี่นะครับก็จะเป็นตารางคะแนนของแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มที่1ได้กี่คะแนนเอ่ย4คะแนนกลุ่มที่2 4กลุ่มที่3 4กลุ่มที่4 5คะแนนและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่5ได้กี่คะแนนเอ่ย6คะแนนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆครับอย่างที่ครูบอกแล้วว่าจะให้ของรางวัลด้วยกลุ่มที่5ออกมาเลยครับตัวแทน1คนมารับของรางวัลนะครับต้องเอาไปแบ่งกันนะครับกลุ่มอื่นอยากได้ไหมอยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวรอเกมต่อไปนะครับครับนักเรียนใครจำได้บ้างเมื่อสักครู่นี้เราเขียนคำอะไรไปบ้างจำได้ไหมมีคำว่าอะไรบ้างกฎหมายไฟฟ้ามีอะไรอีกครับ
1: อาศ
0: ั
1: ย
0: ภูมิปัญญามีอะไรอีกทรัพยากรต่อไปลอยกระทงและสุดท้าย
1: ประชาชน
0: นักเรียนทั้ง7คำนี้นักเรียนคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรมันน่าจะเกี่ยวข้องกับชุมชนเพราะว่าอะไรชุมชนต้องมีกฎหมายไหม
1: ม
0: ีต้องมีกฎหมายข้อบังคับชุมชนไม่มีไฟฟ้าได้
1: ไ
0: หมไม่ได้นะครับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเลยใช่ไหมอาศัยเอ๊ะใครต้องอาศัยอยู่ในชุมชน
1: คน
0: หรือว่าประชาชนนั่นเองและในชุมชนนั้นก็จะมีอะไรภูมิปัญญาใช่ไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำหรือว่าประดิษฐ์หรือว่าอาชีพอะไรก็ตามนะครับก็จะเป็นภูมิปัญญาของชุมชนนั้นๆ นะครับที่จะไม่เหมือนกันทีนี้มีอะไรอีกทรัพยากรแต่ละชุมชนมีป่าไม้มีสัตว์ป่ามีดินมีน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับมีประเพณีอะไรเอ่ยลอยกระทงในชุมชนก็มีประเพณีมีวัฒนธรรมนะครับสุดท้ายในชุมชนนั้นแน่นอนว่าต้องมีประชาชนอย่างที่นักเรียนบอกครูแล้วว่าชุมชนนั้นจะต้องขออภัยครับคำเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับชุมชนนั่นเองทีนี้นักเรียนคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย
1: ช
0: ุมชนคืออะไรนักเรียนใครสามารถตอบได้บ้างในความคิดของเรานะว่าชุมชนคืออะไรกลุ่มที่5จะตอบชุมชนคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวลองนึกนะครับให้ทุกคนลองตอบดูไม่มีถูกไม่มีผิดทุกคนต้องกล้าแสดงออกนะครับ
2: คนที่อยู่บ้านติดๆกันหลายๆหลังค่ะ
0: คนที่อยู่บ้านติดๆกันหลายๆหลังใช่ไหมนี่คือความหมายของชุมชนมีใครอีกไหมครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับนักเรียนปลายทางก็ตอบได้นะครับตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยครับว่าไงครับ
3: หมู่บ้านค่ะ
0: หมู่บ้านใช่ไหมยังมีคำตอบนอกเหนืออีกนี้ไหมครับมีกลุ่มที่2กลุ่มอื่นนะครับก็สามารถตอบได้นะครับ
4: ที่ที่มีคนเยอะและส่วนใหญ่รู้จักกัน
0: ส่วนใหญ่รู้จักกันมีคนเยอะใช่ไหมมีอีกไหมครับกลุ่มที่1ครับ
5: ที่ที่มีคนอยู่รวมกันเยอะเยอะ
0: ที่มีคนอยู่รวมกันเยอะๆใช่ไหมนี่คือชุมชนในความคิดของพวกเราทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนักเรียนว่าชุมชนคืออะไรทุกคนตั้งใจฟังนะครับนักเรียนปลายทางตั้งใจนะครับชุมชนนั้นจะต้องมีพื้นที่อาณาเขตที่ชัดเจนนะครับ เช่นอยู่ตำบลนี้หมู่บ้านนี้อาณาเขตเท่านี้เป็นของชุมชนนี้นี่คืออาณาเขตนะครับต้องมีพื้นที่ต้องมีอาณาเขตชุมชนนะครับต่อไปแต่ละชุมชนจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างที่เ

0: ช่หรือเปล่าเออในชุมชนนะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับชุมชนทุกคนลองนึกถึงมุมกว้างมุมของชุมชนนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้ในชุมชนนั้นนอกจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วนักเรียนครับในชุมชนจะต้องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กันมีอาชีพที่คล้ายคลึงกันถ้านักเรียนสังเกตบ้านของนักเรียนชุมชนของนักเรียนละแวกใกล้ๆบ้านกันเนี่ยจะประกอบอาชีพที่คล้ายคลึงกันหรือว่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะลักษณะพื้นที่เพราะทรัพยากรในชุมชนเนี่ยทำให้เราจะต้องประกอบอาชีพที่คล้ายกันเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าคืออะไรนะครับต่อไปสุดท้ายคนในชุมชนจะเรียกว่าชุมชนได้จะต้องมีกิจกรรมทางสังคมที่สัมพันธ์กันเวลามีงานวัดมีงานบวชมีงานแต่งหรือว่ามีงานอะไรก็ตามในสังคมมีงานกีฬาสีของชุมชนทุกคนต้องเข้าไปร่วมนะครับเพราะนี่คือชุมชนนะครับมีการทำกิจกรรมทางสังคมด้วยกันมีเชื้อชาติมีชาติพันธุ์มีภาษามีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันนั่นเองนี่คือชุมชนนะครับชุมชนมีพื้นที่อาณาเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีกิจกรรมทางสังคมที่สัมพันธ์กันนะครับนี่ความหมายของคำว่าชุมชนนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับแต่ละคำพูดที่ครูพูดไปเช่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีกิจกรรมทางสังคมเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับสิ่งที่อำนวยความสะดวกในชุมชนนะครับกิจกรรมแรกของเราเดี๋ยวครูจะมีแผ่นภาพแบบนี้จะมีอยู่ทั้งหมด12หมายเลขด้วยกันให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานะครับครูจะเปิดแผ่นป้ายจนกว่านักเรียนจะตอบได้นะครับเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีกริ่งตั้งไว้ตรงกลางนี้และให้นักเรียนเนี่ยออกมากดกริ่งและตอบให้ได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่หลังแผ่นภาพนี้คือภาพอะไรเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจนะครับกลุ่มที่1 2 3 4เตรียมตัวนะครับ5ด้วยส่งตัวแทนออกมาได้เลยครับตอนนี้นะครับตัวแทนของแต่ละกลุ่มก็ออกมาแล้วนะครับนักเรียนครับนักเรียนต้นทางเอาหมายเลขอะไรดีแผ่นป้ายนี้เอาหมายเลขอะไรดีเอา8นะเอา8นะถ้ารู้เนี่ยกดกริ่งและตอบได้เลยนะครับรู้หรือเปล่าเอ่ยอะไรครับ
1: ถนนค่ะ
0: ถนนถูกต้องไหมถูกต้องนะครับภาพนี้คือถนนนั่นเองนะครับกลุ่มที่5เก็บไป1คะแนนแล้วนะครับต่อไปภาพต่อไปเตรียมพร้อมนะครับนึกภาพนะสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในชุมชนเอาแผ่นป้ายอะไรดีอ่ะกลุ่มที่2แผ่นป้ายอะไรดี
1: 5
0: แผ่นป้าย5นะครับใครตอบใครกดใครกดมะลิตอบเลยครับไฟฟ้าถูกต้องไหมถูกต้องภาพนี้คือไฟฟ้ากลุ่มที่5ได้ไป2คะแนนแล้วเตรียมพร้อมนะครับภาพต่อมากลุ่มที่4เอาหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข8นะครับใครกดได้อะกลุ่มที่1คืออะไรเอ่ยดูจากภาพนี้แล้ว
2: โรงเรียนครับ
0: โรงเรียนถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะครับก็จะเป็นภาพที่อยู่ในห้องเรียนนั่นเองโรงเรียนนะครับตอนนี้กลุ่มที่1รับไป1แต้มนะครับภาพต่อไปกลุ่มที่3เอาหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข5นะตอบอะไรดีครับ
2: วัดครับ
0: วัดในชุมชนจะต้องมีวัดนั่นเองนะครับใช่หรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะครับกลุ่มที่อะไรเอ่ยกลุ่มที่2อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆครับกลับเข้าที่ได้ครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนปรบมือ1ครั้งเบาแล้วเริ่มเบาแล้ว2ครั้ง3ครั้งถ้าครูบอกกี่ครั้งให้เพิ่มไป1ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง

0: นั่งตัวตรงนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้สิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนมีกี่อย่างเอ่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไหนบอกคุณหน่อยถนนไฟฟ้าห้องเรียนวัดนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกมีมากกว่านี้ไหม
1: ม
0: ีนะครับมีมากกว่านี้แน่นอนนะครับเอาละครับอีกแผ่นป้ายหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ครูยังมีอีกหนึ่งแผ่นป้ายอ่ะทุกคนต้องช่วยกันตอบแผ่นป้ายนี้เอาหมายเลขอะไรดี8ทำไมชอบเลือกเลข8นะตอบได้หรือเปล่าเอ่ยมีคนตอบได้ไหมนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยดูปุ๊บตอบปั๊บเลยหมายเลขอะไรดี
1: 4
0: เดี๋ยวคำถามคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกในชุมชนนะ5นะครับอะไรเอ่ยน้ำอะไรเอ่ยน้ำประปานั่นเองน้ำสำคัญไหม
1: สำค
0: ัญมากใช่ไหมถ้าเราไม่มีน้ำก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดังนั้นชุมชนจะต้องมีน้ำไว้อุปโภคบริโภคนั่นเองนะครับซึ่งต้องเป็นน้ำที่สะอาดปลอดภัยกับผู้ดื่มนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนคำถามท้าให้คิดนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนที่ควรต้องมีคืออะไรเพราะเหตุใดให้นักเรียนลองนึกนะว่าเอ๊ะในชุมชนชั้นเนี่ยอะไรจะขาดไปไม่ได้เลยถ้าขาดไปปุ๊บเนี่ยต้องเกิดปัญหาแน่นอนและต้องบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมต้องเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นเดี๋ยวครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งในการคิดในการช่วยกันระดมความคิดนะครับนักเรียนปลายทางสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

0: หมดเวลาระดมความคิดกันแล้วนะครับทีนี้นักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับมีนักเรียนต้นทางคนไหนอยากจะตอบบ้างครับกลุ่มที่1เลยกลุ่มที่1คืออะไรครับสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่จะต้องมี
1: โรงพยาบาลครับ
0: โรงพยาบาลเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าเวลามีคนเจ็บป่วยหรือว่าอะไรคนในชุมชนจะไปรักษาได้ครับ
0: แน่นอนสิ่งนี้สำคัญมากนั่นก็คือโรงพยาบาลหรือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าในชุมชนของเราเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือเราเรียกว่าอนามัยนั่นเองใช่ไหมที่อยู่ในชุมชนนะครับอย่างที่เพื่อนบอกเลยถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาคนในชุมชนก็สามารถให้บริการรับบริการนี้ได้นะครับยังมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับมีใครอยากจะตอบไหมมีไหมเอ่ยมีกลุ่มที่3กลุ่มที่3ยกมือก่อนมีอะไรบ้างครับคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดเลย
1: โรงเรียนครับ
0: โรงเรียนเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าได้ความรู้จากการเรียนสามารถนำประกอบอาชีพได้ครับ
0: แน่นอนนะครับเก่งมากๆนั่งลงได้ครับโรงเรียนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกของคนในชุมชนเพราะว่าเป็นที่ผลิตคนนะครับเป็นที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยมีความรู้เป็นคนเก่งคนดีของสังคมยังมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่4กลุ่มที่4ยกมือก่อนนักเรียนปลายทางก็ตอบได้นะครับตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ
2: วัดค่ะ
0: วัดทำไมถึงเลือกวัดครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: คนในชุมชนจะได้เข้าวัดทำบุญค่ะ
0: จะได้เข้าวัดทำบุญใช่ไหม
2: เป็นคนดีมีเมตตาค
0: ่
2: ะ
0: ทำให้คนเนี่ยเป็นคนดีมีเมตตานั่งลงได้ครับเก่งมากๆกลุ่มที่5กลุ่มที่5ตอบอะไรครับอะไรเอ่ยที่คิดว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่แบบสำคัญมากๆเลย
3: ยานพาหนะค่ะ
0: ยานพาหนะมันสำคัญยังไงเอ่ยยานพาหนะ
3: ถ้าไม่มียานพาหนะเราจะเดินทางไกลไม่ได้ค่ะ
0: เราจะเดินทางสัญจรได้ยากลำบากขึ้นใช่ไหมนักเรียนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่ายานพาหนะ

0: ถ้าย้อนไปในอดีตเวลาเขาจะเดินทางเขาเดินแบบไหนกันเขาไปยังไงกันขี่ม้าหรือถ้าตอนนั้นยังไม่มีม้าย้อนไปเก่ากว่านั้นอีกทำอะไรเดินดังนั้นเนี่ยใช้เวลานานไหมการเดินนานแต่ตอนนี้ถ้ามีรถยนต์อยู่ในชุมชนมีรถประจำทางอยู่ในชุมชนก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนได้นั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราเสร็จสิ้นกิจกรรมที่1ไปแล้วในชุมชนจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาโรงพยาบาลโรงเรียนวัดหรือว่าสิ่งต่างๆที่นักเรียนตอบมานะครับทีนี้เรามาดูการที่จะเป็นชุมชนได้เนี่ยจะต้องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนจะต้องสัมพันธ์กันกับพื้นที่กับทรัพยากรนักเรียนถ้าชุมชนเราอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลนึกภาพนะชุมชนเราอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลเขาน่าจะประกอบอาชีพอะไร
1: ประมง
0: นอกจากประมงแล้วมีอะไรอีกคิดดูซิคิดดูซิตอนนี้เราอยู่อำเภออะไรเนี่ยเราอยู่อำเภออะไรหัวหินหัวหินมีทะเลไหม
1: มี
0: มีนอกจากเขาทำประมงแล้วมีอะไรอีกขายของการค้าขายใช่ไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกตลาด
1: ร
0: ้านอาหารตลาดมีอะไรอีกอะไรมากเลยที่มันสำคัญมากเลย
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลเอ๊ะเดี๋ยวนะต้องเป็นเศรษฐกิจนะโรงพยาบาลมันยังไม่ใช่เศรษฐกิจนะอะไรเอ่ยนักเรียนเขาชอบมาหัวหินกันไหมคนชอบมาหัวหินไหมมาทำอะไรกันมาเล่นน้ำมากินอาหารเขาเรียกกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้ว่าการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับดังนั้นถ้ามีพื้นที่อยู่แบบไหนการประกอบอาชีพนั้นก็จะคล้ายคลึงกันหรือว่าสัมพันธ์กันนั่นเองอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีน้ำดีดินดีปลูกข้าวได้ไหมปลูกได้ใช่ไหมแต่ถ้าอยู่บนเขาภูเขาสูงเลยน้ำไม่ค่อยมีแต่ว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยของป่าปลูกข้าวได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แต่เขาจะปลูกสิ่งของอื่นมากกว่าเช่นผลไม้เมืองหนาวนะเราอยู่บนยอดเขาเลยเราอยู่บนเขาเลยเราทำประมงได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ใช่ไหมต้องดูพื้นที่ด้วยทีนี้เรามาดูเกมนี้กันดีกว่าครูจะให้นักเรียนช่วยกันทายนี่คืออาชีพอะไรหลังนี้จะมีภาพอาชีพอยู่ครูจะเปิดแค่2แผ่นป้ายเท่านั้นและจะมีคำใบ้อยู่นะครับนักเรียนต้องช่วยกันตอบว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรพร้อมไหมครับนักเรียนปลายทางก็ช่วยกันตอบได้นะครับแล้วก็เอาใจช่วยนักเรียนต้นทางด้วยเอาแผ่นป้ายอะไรดีครับ
1: 2
0: เอ๊ะทำไมพร้อมเพรียงกันเลยเหมือนนัดกันเลย2นะครับมาดูเป็นอาหารของคนไทยอาชีพนี้เป็นอาหารของคนไทย
1: 4
0: ไม่ตอบเลยเหรอ
1: 4
0: ยังไม่ตอบอ่ะ4อะไรเอ่ยกระดูกสันหลังของชาติมีฉายาว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติมีใครจะตอบไหมมีคนจะตอบไหมนักเรียนปลายทางตอบได้นะครับกลุ่มที่4ตอบอะไรเอ่ย
2: ชาวนาค่ะ
0: ชาวนาเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันว่าจะเป็นชาวนาใช่หรือไม่นะครับแน่นอนครับภาพนี้คืออาชีพชาวนาเดี๋ยวเรามาดูแผ่นป้ายที่1บอกไว้ว่าอะไรนะครับแผ่นป้ายที่1เป็นอาชีพเกษตรกรรมนะครับแผ่นป้ายที่3บอกว่าอาชีพนี้ต้องมีน้ำถ้าจะทำอาชีพนี้ต้องมีน้ำถูกต้องไหมนักเรียนถ้าเราจะปลูกข้าวเราต้องมีน้ำและดินเนี่ยต้องดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับต่อไปเรามาดูอาชีพต่อไปนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะครับเอาหมายเลขอะไรดีโอมีไม่เป็นเอกฉันท์เลยขอกลุ่มที่หนึ่งละกันกลุ่มที่หนึ่งจะให้เปิดหมายเลขอะไรดีครับ
3: 1คร
0: ับหมายเลข1เกี่ยวกับน้ำอาชีพอะไรเกี่ยวกับน้ำตอบได้เลยเหรอตอบคือ
3: ประมงคร
0: ับ ประมงเห็นด้วยไหมเดี๋ยวเรามาเปิดดูทุกแผ่นป้ายดีกว่าใช่หรือเปล่าแผ่นป้ายที่2มีเรือเป็นยานพาหนะหมายเลขที่3เกี่ยวกับสัตว์น้ำและหมายเลขสุดท้ายมีแห เป็นเครื่องมือของอาชีพนี้แน่นอนเพื่อนกลุ่มที่1ตอบว่า
2: ประมงครับ
0: ประมงนั่นเองนักเรียนถ้าชุมชนนั้นอยู่ใกล้กับแม่น้ำอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลแน่นอนว่าอาชีพของคนส่วนใหญ่นั้นจะประกอบอาชีพประมงนะครับต่อไปอาชีพต่อมาเอากลุ่มที่3เอาหมายเลขอะไรดีครับ
3: 3
0: มีหนามครับอาชีพอะไรเอ่ยมีหนาม
3: 2ครับ2
0: เอาหมายเลขอะไร
3: 2
0: ผลไม้ที่ราคาสูงตอบอะไรครับ
2: คนปลูกทุเรียนครับ
0: อาชีพคนปลูกทุเรียนหรือเราจะเรียกว่าสวนทุเรียนชาวสวนทุเรียนนั่นเองนะครับเก่งมากๆนะครับนักเรียนกว่าที่ชุมชนแต่ละชุมชนสามารถปลูกทุเรียนได้เหมือนกันหมดไหม
3: ไม
0: ่นะมันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างเช่นน้ำต้องถึงน้ำต้องมีดินต้องอุดมสมบูรณ์ต้องมีแร่ธาตุนะครับดังนั้นแต่ละชุมชนจะมีทรัพยากรที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการประกอบอาชีพก็จะมีความแตกต่างกันเช่นกันนะครับต่อไปอ่ะเดี๋ยวขอเปิดทุกแผ่นป้ายเลยเป็นไม้ยืนต้นและสุดท้ายคือเป็นผลไม้ถ้าตอบแค่เป็นผลไม้เนี่ยตอบได้ไหม
3: ได
0: ้ได้เลยเหร
3: อได้
0: ต่อไปสุดท้ายแล้วนักเรียนเอาหมายเลขอะไรดี
3: 1
0: เน้นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ3นะครับเป็นที่พักอาศัยมีคนจะตอบไหมกลุ่มที่4จะตอบ
2: กระท่อมค่ะ
0: กระท่อมยังไม่เข้าข่ายยังไม่ใช่กลุ่มที่5กลุ่มที่5ตอนนี้ให้กำลังใจนักเรียนต้นทางด้วยนะครับนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยอะไรครับ
2: วิศวกรค่ะ
0: วิศวกรอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือเปล่าเอ่ยเป็นที่พักอาศัยด้วยนะเมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรครูให้กี่แผ่นป้ายให้แค่2เอ้าโอเคเดี๋ยวครูเปิดให้อีก1แผ่นป้ายหมายเลข2ใช่มั้ยสร้างรายได้ให้ชุมชนมีคนจะตอบไหมลองตอบขึ้นมาดู
2: บ้านครับ
0: บ้านอ่ะครูใบ้ให้ว่าเป็นบ้านแต่เขาจะมีชื่อเรียกของเขาอยู่ดูนะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสร้างรายได้ให้ชุมชนเป็นที่พักอาศัยเอาอีก1แผ่นป้ายไหม
3: เอา
0: อีกนะเป็นที่พักที่เรียบง่ายช่วยไหมกลุ่มที่4กลุ่มที่4ลองตอบทุกคนสามารถตอบได
2: ้ร้านค้าชุมชน
0: ร้านค้าชุมชนยังไม่ใช่นะครับมีคนจะตอบอีกไหมตอบเลยตอบเลยครับ
2: หมู่บ้านค่ะ
0: หมู่บ้านยังไม่ใช่นี่คืออาชีพนะเราต้องบอกว่ามันคืออาชีพอะไรนะกลุ่มที่2
2: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม้เดี๋ยวนักเรียนนี่คืออาชีพอะไรต้นไม้เป็นอาชีพไหมไม่ใช่ครูจะเฉลยแล้วนะเร็วรีบตอบเลยตอบว่าอะไรครับให้กลุ่มที่3เป็นคนตอบสุดท้ายแล้วคือ
2: คนขายของครับ
0: คนขายของยังไม่ถูกต้องนะครับครูเฉลยแล้วนักเรียนอาชีพนี้สร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นก็คือโฮมสเตย์นั่นเองรู้จักโฮมสเตย์ไหมไม่รู้จักโฮมสเตย์นั้นเป็นประเภทที่พักนะครับซึ่งเป็นที่พักที่เรียบง่ายอยู่ในชุมชนเวลานักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยี่ยมชมไปเที่ยวที่ชุมชนเนี่ยเขาก็จะพักที่โฮมสเตย์จะได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ได้ดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนยากไหม
3: ย
0: ากหรือเปล่าเอ่ย
3: ยาก
0: ยากแต่ก็ต้องพยายามนะครับทุกคนช่วยกันตอบนะครับนักเรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งต่อไปเรามาดูกิจกรรมที่3เดี๋ยวทบทวนหน่อยกิจกรรมที่1คือสิ่งอำนวยความสะดวกใช่มั้ยชุมชนนั้นจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกไฟฟ้าน้ำประปาถนนโรงพยาบาลจบไปแล้ว1กิจกรรมกิจกรรมที่2คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกๆชุมชนจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับมีการประกอบอาชีพที่คล้ายคลึงกันถ้าบริเวณนั้นเป็นที่ ชายฝั่งนะครับก็จะประกอบอาชีพประมงการท่องเที่ยวหรือว่าถ้าบริเวณนั้นจะมีอาชีพในการทำนาแสดงว่าพื้นที่เนี่ยก็ต้องดินดีดินอุดมสมบูรณ์น้ำดีนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปกิจกรรมที่3คือกิจกรรมทางสังคมในชุมชนนะครับในชุมชนจะต้องมีความสัมพันธ์กันเวลามีงานอะไรนะครับมีประเพณีมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันทีนี้นักเรียนดูนะครับเดี๋ยวครูจะมีภาพมาให้เกมนี้มีชื่อว่าเกมนักสืบไขคดีปริศนาเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวอย่างครูจะมีการจับเวลาด้วยให้จับเวลา60วินาทีให้นักเรียนช่วยกันคิดให้เวลาเยอะเลยเพราะว่าเป็นเกมที่ยากนะครับให้นักเรียนช่วยกันและจะมีคำใบ้ให้ด้วยขออภัยครับจะมีภาพที่เป็นภาพที่ใบ้ให้ว่าคือเป็นประเพณีอะไรชุมชนนะครับกิจกรรมนี้จะเกี่ยวข้องกับประเพณีทั้งสิ้นเลยประเพณีนี้ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในชุมชนนะครับจะอยู่ในสังคมนะครับเรามาดูนะครับรอบที่1เกมนักสืบไขคดีปริศนานะครับครูจะให้เวลาทั้งหมดกี่วินาทีเอ่ย
1: 60
0: วินาทีและจะมีคำใบ้อยู่ด้านล่างคำใบ้นี้คืออะไร
1: ว
0: ัดนักเรียนครับประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดมีเยอะมากนักเรียนสิ่งที่นักเรียนตอบมาอาจจะถูกแต่จะต้องถูกในข้อที่1จะต้องเป็นภาพหลังแผ่นป้ายนี้นะครับว่าเป็นประเพณีอะไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วจับเวลาเลยครับ

0: หมดเวลาเดี๋ยวครูจะถามทุกกลุ่มเลยกลุ่มที่1คิดว่าเป็นประเพณีอะไรเอ่ย
1: งานบวชค่ะ
0: งานบวชกลุ่มที่2
2: ตักบาตรครับ
0: ตักบาตรกลุ่มที่3
3: วันฉัตรมงคลครับ
0: วันฉัตรมงคลชุมชนหรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่4
4: เวียนเทียนค่ะ
0: เวียนเทียนและกลุ่มที่5ประเพณีนี้น่าจะเป็นประเพณีอะไรเอ่ยครับ
5: แห่นาคค
0: ่
5: ะ
0: แห่นาคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันประเพณีนี้คือประเพณีอุปสมบทหรือว่างานบวชนั่นเองกลุ่มไหนตอบถูกกลุ่มที่หนึ่งปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยครับเก่งมากๆนะครับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนตอบมาเวียนเทียนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยถูกต้องนะครับก็จะทำในชุมชนเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีวัดเป็นศูนย์กลางต่อไปภาพที่2รอบที่2นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วมีคำใบ้คืออะไรเอ่ยมองเห็นไหมเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับแม่น้ำลำคลองนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา

0: ั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนปลายทางครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยในรอบที่2อะไรเอ่ยประเพณีอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรือว่าแม่น้ำลำคลองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันกลุ่มที่1อะไรเอ่ยครับ
1: ลอยกระทงค่ะ
0: ลอยกระทงกลุ่มที่2ลอยกระทงเช่นเดียวกันกลุ่มที่3
2: ลอยกระทง
0: กลุ่มที่4ประเพณีอะไรเอ่ย
3: ลอยกระทงค่ะ
0: ลอยกระทงและกลุ่มที่5ครับ
2: ลอยกระทง
0: ลอยกระทงทุกคนตอบเป็นเอกฉันท์ว่าลอยกระทงใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันใช่ไหม
2: ใช
0: ่เอ๊ะใช่หรือเปล่าอ่ะเฉลยคือลอยกระทงครับนักเรียนปลายทางตอบถูกหรือเปล่าเอ่ยต่อไปรอบที่3เตรียมตัวนะ60วินาทีจับเวลา
4: น้ำอีกแล้ว
0: เกี่ยวข้องกับน้ำอีกแล้วประเพณีอะไรเอ่ย

0: นักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยมีหลายประเพณีเลยใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับน้ำเดี๋ยวไปฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับครูเชื่อว่าต้องมีคำตอบที่หลากหลายมากนะครับกลุ่มที่หนึ่งประเพณีอะไรเอ่ย
1: สงกรานต์ค่ะ
0: สงกรานต์กลุ่มที่สองล่ะ
2: สงกรานต
0: ์ประเพณีสงกรานต์กลุ่มที่สามประเพณีอะไร
3: สงกรานต์ครับ
0: สงกรานต์กลุ่มที่สี
4: ่ประเพณีรดน้ำดำหัวค่ะ
0: รดน้ำดำหัวและกลุ่มที่5ประเพณีอะไรเอ่ย
5: สงกรานต์ค่ะ
0: ประเพณีสงกรานต์เห็นไหมทุกคนเนี่ยก็ให้ความสำคัญบอกว่าเป็นประเพณีสงกรานต์เดี๋ยวมาดูเฉลยกันนักเรียนประเพณีนี้คือประเพณีสงกรานต์นั่นเองนะครับและสุดท้ายประเพณีสุดท้ายแล้วนะเตรียมตัวนะครับถ้าพร้อมแล้ว60วินาทีจับเวลา

0: 3 2 1หมดเวลานักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าครับประเพณีอะไรเอ่ยที่เกี่ยวข้องกับน้ำเกี่ยวข้องกับฝนนะครับภาพนี้คือภาพอะไรนักเรียน
1: ฝน
0: กำลังตกอยู่แสดงว่าประเพณีเกี่ยวข้องกับการ
1: ขอฝน
0: ใช่หรือเปล่าเอ่ยอ่ะขอคำตอบกลุ่มที่5 4 3 2 1เรียงลำดับเลยนะครับกลุ่มที่5ตอบอะไรครับ
2: บุญบั้งไฟค่ะ
0: ประเพณีบุญบั้งไฟกลุ่มที่4
3: บุญบั้งไฟ
0: บุญบั้งไฟเช่นเดียวกันกลุ่มที่3
4: บุญบั้งไฟครับ
0: บุญบั้งไฟกลุ่มที่2
5: บุญบั้งไฟ
0: บุญบั้งไฟและกลุ่มที่1คือ
6: บุญบั้งไฟครับ
0: บุญบั้งไฟทุกคนตอบบุญบั้งไฟหมดเลยนะครับเรามาดูเฉลยกันคำตอบคือบุญบั้งไฟนั่นเองนักเรียนนอกจากบุญบั้งไฟแล้วมีประเพณีอะไรอีกที่ขอฝนมีแห่นางแมวแสดงว่าชุมชนนั้นฝนตกบ่อยไหมถ้าต้องมีประเพณีนี้ไม่นะครับแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีลักษณะพื้นที่ลักษณะภูมิอากาศลักษณะ

ภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปดังนั้นวัฒนธรรมประเพณีจึงมีความแตกต่างกันนะครับนักเรียนนี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ครูนำมาให้พวกเรานะครับได้ร่วมกันได้ดูว่าเอ๊ะคำว่าชุมชนนั้นหมายถึงอะไรนะครับทีนี้นักเรียนแต่ละคนรู้หรือยังว่าชุมชนหมายถึงอะไรรู้แล้วใช่ไหมดังนั้นครูจะให้ทุกกลุ่มเขียนช่วยกันระดมความคิดว่าให้นักเรียนเขียนความหมายของคำว่าชุมชนลงในกระดานไวท์บอร์ดนะครับครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาเขียนแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้งครูบอกเท่าไหร่ให้ลบไป1ทั้งหมดปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนักเรียนปลางสามารถเขียนได้หรือเปล่าเอ่ยว่าจริงๆแล้วคำว่าชุมชนนั้นหมายถึงอะไรเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางบ้างขอกลุ่มที่3ละกันกลุ่มที่3ครับชุมชนมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ยกลุ่มที่3อ่านได้เลยครับ
1: ที่ที่มีคนเยอะอาชีพและมีวัฒนธรรมครับ
0: มีอาชีพที่คล้ายคลึงกันมีวัฒนธรรมใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับเอาอีกสักกลุ่มหนึ่งใครจะนำเสนอกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับชุมชนหมายถึงอะไรเอ่ย
2: หมู่บ้านที่ใหญ่ส่วนใหญ่รู้จักกันและมีอาชีพต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกค
0: ่
2: ะ
0: ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีอาชีพใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับใบงานให้นักเรียนนะครับในขั้นนี้เนี่ยให้นักเรียนและคุณครูปลายทางนะครับช่วยกำชับนักเรียนนะครับว่าในเวลาพักกลางวันหรือว่าก่อนกลับบ้านให้นักเรียนทำใบงานที่1ด้วยนะครับชื่อว่าชุมชนน่าอยู่นะครับให้นักเรียนตอบคำถามโดยเขียนและวาดภาพชุมชนที่นักเรียนอยากให้เกิดขึ้นในสังคมอันนี้ก็จะเป็นใบงานที่1นะครับที่ให้นักเรียนทำในช่วงเวลาว่างนั่นเองนะครับต่อไปเรามาสู่ขั้นสรุปของเรานะครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ใบงานครูบอกว่าต้องทำช่วงไหนเอ่ยพักกลางวันหรือว่าตอนเย็นดังนั้นทุกคนเก็บก่อนทุกคนมองมาที่ครูครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ตอนนี้เข้าสู่ช่วงขั้นสรุปหนูทำได้แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับชุมชนนั้นมีความหมายก็คือจะต้องมีพื้นที่ที่ชัดเจนนะครับมีอาณาเขตที่ชัดเจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็น

0: ฟ้าน้ำประปาถนนนะครับหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่เช่นโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจนะครับพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนทั้งสิ้นนะครับชุมชนนั้นจะต้องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กันนะครับมีลักษณะพื้นที่แบบนี้จึงต้องประกอบอาชีพแบบนี้นะครับถ้าแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเช่นชุมชนนี้อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพประมงหรือว่าการท่องเที่ยวการค้าขายนะครับส่วนถ้าอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแล้วอยู่ในพื้นที่ของเทือกเขาสูงก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมการปลูกผลไม้หรือว่าผักเมืองหนาวนะครับก็จะมีความแตกต่างกันต่อไปชุมชนจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมนะครับจะต้องมีภาษาวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกันแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องร่วมกันนะครับเช่นถ้ามีงานบวชในชุมชนเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็อาจจะมีกีฬาสีชุมชนหรือว่างานชุมชนต่างๆก็จะมีการช่วยเหลือกันในสังคมนะครับนี่ก็จะเป็นความหมายของคำว่าชุมชนนั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราเดี๋ยวเรามาประเมินนะครับสิ่งที่ฉันทำได้บอกความหมายของชุมชนถ้าเราบอกความหมายของชุมชนได้ถูกต้องและชัดเจนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าเราบอกความหมายของชุมชนถูกต้องแต่ยังไม่ชัดเจนประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้าไม่สามารถบอกความหมายของชุมชนได้เลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงประเมินตามสภาพจริงนะครับนักเรียนเราประเมินตัวเองใครประเมินให้ตัวเองได้ดีมากยกมือเอามือลงครับเวลาประเมินไม่ต้องมองใครนักเรียนมองมาที่กระดานไม่ต้องตามเพื่อนประเมินใครประเมินพอใช้ครับเอามือลงและใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงบ้างไม่มีนะครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่2ให้ความร่วมมือในการเล่นเกมอย่างกระตือรือร้นถ้าประเมินให้ตัวเองดีมากแสดงว่านักเรียนตั้งใจและปฏิบัติเล่นเกมอย่างมีความกระตือรือร้นและตั้งใจมีความรับผิดชอบนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าประเมินให้ตัวเองพอใช้แสดงว่าบางครั้งอาจจะหลุดไปบ้างบางครั้งอาจจะไม่ตั้งใจไม่มีความกระตือรือร้นในการเล่นเกมประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายตั้งแต่เรียนมาในชั่วโมงนี้ไม่รู้เลยว่าเขาเล่นเกมอะไรการเล่นเกมไม่ถูกเลยเล่นไม่เป็นไม่ได้เล่นกับเพื่อนเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับเอามือลงถือว่าทุกคนกระตือรือร้นนะครับตั้งใจในการเล่นเกมเยอะมากประเมินตัวเองพอใช้เอามือลงครับและสุดท้ายประเมินให้ตัวเองปรับปรุงมีไหมไม่มีนะครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมในหัวข้อลักษณะของชุมชนที่เข้มแข็งและสิ่งที่นักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางนะครับรบกวนเตรียมนะครับใบกิจกรรมมาร่างชุมชนของเรากันนะครับซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของ DLTV นะครับรบกวนคุณครูนะครับปริ้นให้ครบทุกกลุ่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ก็ได้ทั้งหมดทำความครบ
2: ขอบคุณครับคุณครู

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4สัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดอุปกรณ์ภาพพิมพ์ไปใช่ไหมครับวันนี้เราจะได้นำอุปกรณ์ต่างๆมาสร้างสรรค์ผลงานนะครับชื่อเรื่องในวันนี้ก็คือภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาตินะครับแต่ก่อนที่เราจะสนุกกับกิจกรรมภาพพิมพ์นะครับเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับว่าเด็กๆยังจำอุปกรณ์ภาพพิมพ์ได้หรือไม่นะครับนักเรียนปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับมาที่การทบทวนความรู้ครูอาร์ตขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาเล่นเกมร่วมกันนะครับขอเชิญตัวแทนเลยลูกนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถออกมาหน้ากระดานได้กลุ่มละ1คนนะครับหรือใครก็ได้ครับด้านหน้าเร็วครับเร็วครับยืนเลยเดี๋ยวจะให้เล่นเกมทบทวนความรู้นะครับเป็นการจำชื่ออุปกรณ์นะครับฟังกติกานะครับฟังกติกานะมาจะให้แต่ละคนนะครับพูดชื่ออุปกรณ์ภาพพิมพ์อะไรก็ได้จำอุปกรณ์ภาพพิมพ์ได้ไหมเอ่ยอะไรก็ได้นะครับที่สามารถนำมาพิมพ์ได้หรือว่าใช้ในการทำภาพพิมพ์เดี๋ยวจะให้คนแรกอยู่ฝั่งครูอาร์ตนะครับคนแรกอยู่ฝั่งครูอาร์ตพูด1อุปกรณ์คนถัดมานะครับให้พูดอุปกรณ์ซ้ำกับเพื่อนคนแรกก่อนคนที่1และพูดคำใหม่ขึ้นมานะครับคนที่3ให้พูดของคนที่1คนที่2แล้วก็คิดคำใหม่ขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นครูอาร์ตเป็นคนแรกสมมตินะครับครูอาร์ตพูดว่า4โปสเตอร์คนที่2ตอบว่าสีโปสเตอร์ก่อนแล้วพูดว่าสีช็อคนะครับสีโปสเตอร์สีช็อคคนที่3พูดว่า
1: สีโปสเตอร์สีช็อคส
0: ี
1: เท
0: ีย
1: น
0: เก่งมากพูดซ้ำทวนไปเรื่อยๆนะครับใครพูดช้านับ3วีแล้วพูดช้าให้กลับไปที่นั่งเราจะหาตัวแทนที่จำอุปกรณ์ได้แม่นที่สุด1คนเท่านั้นในวันนี้นะครับและเดี๋ยวไปรับของรางวัลตอนท้ายคาบนะครับ1คนนะหาตัวแทนนะแต่ต้องเป็นอุปกรณ์สำหรับภาพพิมพ์เท่านั้นนะครับเมื่อกี้มีเพื่อนตอบว่าสีเทียนสีเทียนเราใช้ในการทำภาพพิมพ์มั้ยลูกยังไม่เคยทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังตอบไม่ได้หนูอาจจะตอบเป็นใบไม้ดอกไม้ก็ได้นะครับเป็นการทบทวนความรู้นะครับพร้อมมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือให้เพื่อนๆด้านหน้าด้วยครับให้กำลังใจตัวแทนกลุ่มนะครับพร้อมมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: ใบไม้ครับใบไม้ดอกไม้ครับ
3: ใบไม้ดอกไม้สีช็อกครับ
0: ได้
4: ใบไม้ดอกไม้สีช็อกสีโปสเตอร์ค่ะ
0: นับ3
5: ใบไม้ดอกไม้สีช็อกสีโปสเตอร์ฟองน้ำ
0: ฟองน้ำทวนใหม
6: ่ใบไม้ดอกไม้สีช็อกสีโปสเตอร์ฟองน้ำ
0: และอันใหม่ครับ3 2
7: สีไม้ได้ไหมครับ
0: สีไม้ได้ครับ
7: สีไม้ครับ
0: โอเคเกือบแล้วเกือบแล้วลุ้นนะครับ
6: ใบไม้ดอกไม้สีช็อกสี
0: ด้วย
6: สีโปสเตอร์ฟองน้ำ
0: น้ำฟ้า
6: สีเทียน
0: ไม่ใช่สีเทียน
6: สีไม
0: ้ปรบมือเป็นกำลังใจให้กองทัพครับกองทัพเก่งมากเริ่มใหม่เริ่มใหม่ครูอาร์ตขอเริ่มใหม่หมดเลยนะครับรีสตาร์ทใหม่อีกหนึ่งรอบเมื่อกี้คือโมฆะนะครับเริ่มใหม่นะเริ่มจากฝั่งนู้นลูกคิดใหม่เลยใช่ครับทำใหม่ได้เลย
4: สี่ไม้ใบไม
3: ้สี่ไม้ใบไม้
0: ให้โอกาส
3: ดอกไม
0: ้สี่ไม้ดอกไม้
6: สี่ไม้ใบไม้ดอกไม้สีช็อก
0: ไปที่คนแรกลูก
5: สี่ไม้ใบไม้ดอกไม้สีช็อกสีเทียน
4: สีไม้
0: อะไรลูกคำแรกใช่สีไม้ไหมลูกไม่ใช่เป็นใบไม้ครับปรบมือให้เพื่อนเราเหลือต่างวันสุดท้ายแล้วเมื่อกี้มีเพื่อนตอบสีเทียนนะครับมีสีเทียนมาด้วยสีเทียนจริงๆแล้วยังไม่มีการนำมาทำภาพพิมพ์นะครับเริ่มใหม่ลูกเราคนแรกนะครับ
6: สีไม
3: ้สีไม้สีช็อก
5: 4ไม้4ช็อค4โปสเตอร
6: ์4ไม้4ช็อค4โปสเตอร
0: ์มีคนกระซิบด้วยมีคนนับ3
6: ฟองน้ำ
0: ฟองน้ำ
3: 4ไม
0: ้นับ3นับ2นับ1อ่ะลืมไปแล้วเมื่อกี้อ่ะประมือให้เพื่อนนะครับอ่ะตื่นเต้นอ่ะเหลือ2คนสุดท้ายจากตัวแทนจากกลุ่มไหนลูก
7: กลุ่ม2ครับ
0: กลุ่ม2และตัวแทนจากกลุ่ม3และกลุ่ม2ไหนลูกตัวกลุ่ม2กับกลุ่ม3ส่งกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะหา1คนที่ความจำเก่งที่สุดนะครับอ่ะเริ่มใหม่ลูกเริ่มจากผู้หญิงก่อนนะครับ
5: 4ไม
6: ้4ไม้4ช็อค
5: 4ไม้4ช็อค4โปสเตอร์
6: 4ไม้4ช็อค4โปสเตอร์ใบไม
5: ้4ไม้4ช็อค10โปสเตอร์ใบไม้ดอกไม
6: ้4ไม้4ช็อค10โปสเตอร์ใบไม้ดอกไม้ฟองน้ำ
0: ฟองน้ำครับ
5: 4ไม้4ช็อค10โปสเตอร์
0: ใช่มั้ยลูกไม่ใช่พลาดนิดหน่อยอ่ะประมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับเก่งมากเพราะฉะนั้นคนที่ได้รางวัลชนะเลิศในวันนี้คือตัวแทนจากกลุ่มที่2เดี๋ยวทายข้ามกวาดให้รางวัลนะครับอ่ะประมือที่1ครับเก่งมากลูกอ่ะกวาดฝากเก็บไมค์ด้วยนะครับนักเรียนได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ภาพพิมพ์ไปแล้วนะครับอันได้แก่อะไรบ้างเอ่ยมีพวกสีหรือว่าหมึกนะครับกระดาษหรือแผ่นรองรับแม่พิมพ์จากวัสดุต่างๆอย่างเช่นเพื่อนพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์สำหรับแต่งแม่พิมพ์อุปกรณ์กดทับแม่พิมพ์แล้วก็กาวหรือว่าวัสดุติดแม่พิมพ์นะครับเด็กๆทบทวนความรู้เรื่องวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห์นะครับเราแยกออกแล้วใช่ไหมลูกว่าวัสดุที่ใช้ทำภาพพิมพ์นะครับมี2แบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวัสดุธรรมชาตินะครับขนนกใบไม้ก้อนหินดอกไม้นะครับวัสดุสังเคราะห์เช่นขวดน้ำหวีกระดาษดังแล้วก็เชือกนะครับสามสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับอย่างแรกคือการใช้สีโปสเตอร์นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราใช้สีโปสเตอร์อาจจะยังไม่คล่องนะครับวันนี้ครูอาร์ตจะสอนเทคนิคการใช้สีโปสเตอร์นะครับอย่างที่สองคือรู้จักการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติและอย่างสุดท้ายคือได้สร้างสรรค์ผลงานจากการพิมพ์ภาพครับให้เราเล่นเกมร่วมกันดีกว่าเด็กๆมีกระดานใช่ไหมลูกให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดานนะครับแต่ละกลุ่มสามารถเขียนได้เลยนะครับว่าคำนี้นะครับเป็นคำว่าอะไรนะครับเป็นเกมทายคำนำจินตนาการนะครับลองทายซิว่าคำนี้ควรจะเป็นคำว่าอะไรนะครับมีนอหนูแล้วก็มีรูปกล้วยนะครับอะไรเอ่ยนอหนูแล้วก็มีกล้วยด้านหลังนะครับขวดใบให้เป็นวัสดุที่ใช้ทำภาพพิมพ์อะไรเอ่ยมีคำว่ากล้วยด้านหลังเขียนคำตอบกลุ่มไหนเขียนเสร็จก่อนชนะนะครับเขียนเสร็จแล้วชูขึ้นมาเลยนับ3 2 1ชูกลุ่มที่4ชนะนะครับกลุ่มที่4ตอบว่าตอบดังๆลูกใช้ไมค์ตอบครับกลุ่มที่4ตอบว่าอะไรลูก
8: ก้านกล้วยค่ะ
0: ก้านกล้วยเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่4นะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับภาพต่อมาพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงก่อนภาพต่อมาครับเฉลยเมื่อกี้นะครับก้านกล้วยมีกอไก่2ตัวมีแม่หันอากาศด้วยแล้วก็มีดอเด็กด้านหลังนะครับถ้าพร้อมแล้วเขียนได้เลยใช้สำหรับพิมพ์ภาพเหมือนกันนะครับเช่นเดิมกลุ่มที่4อีกแล้วนะครับไวมากตอบได้เลยลูกผักกาดนะครับกลุ่มอื่นมีใครตอบอย่างอื่นไหมลูกมีกลุ่มแบบอื่นอีกไหมครับมาดูเฉลยว่าใช่ผักกาดหรือเปล่านะครับเฉลยผักกาดนะครับเก่งมากข้อสุดท้ายกลุ่มไหนเอ่ยเมื่อกี้กลุ่มไหนเร็วกว่าลูกตอนนี้มีกลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม1นะครับ3กลุ่มปรบมือให้3กลุ่มนี้นะครับเก่งมากเมื่อกี้ครูอานมองไม่ทันว่ากลุ่มไหนยกเร็วกว่านะครับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถตอบคำถามได้ไหมครับว่าจากคำใบ้ที่กวาดให้สักครู่นะครับว่าเป็นคำว่าอะไรนะครับเด็กพร้อมที่จะทำกิจกรรมยังครับถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงครับ เฉลยใบไม้เมื่อกี้นะครับเกมของเรานะครับไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับ

0: ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะครับตอนนี้เด็กๆวางกระดานก่อนลูกวางกระดานก่อนครับให้นักเรียนทายว่าผลงานชิ้นนี้ใช้อุปกรณ์ใดบ้างใช้อะไรครับคุณโปรด
1: ใบไม้คร
0: ับใบไม้ครับอย่างอื่นมีอีกไหมครับอัดครับ
2: สีครับ
0: ใช้สีเก่งมากครับตัวแทนกลุ่ม5ครับนอกจากผักสีแล้วมีอะไรอีกครับ
3: ผักกาดคร
0: ับ ผักกาดนะครับขออีก1คนใครอยากตอบลูกตัวแทนกลุ่ม4ครับ
4: ดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้นะครับและที่สำคัญคือขาดไม่ได้เลยคือกระดาษนะครับกระดาษใช้สำหรับการรองแม่พิมพ์ของเรานั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมกล่องสุ่มเช่นเดิมนะครับส่งตัวแทนมาหยิบกล่องสุ่มไปวันนี้กล่องสุ่มจะไม่เหมือนเดิมจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกนะครับกติกาเช่นเดิมกติกาเช่นเดิมฟังก่อนครับหยิบกลุ่มละ1กล่องเท่านั้น1ถุงเท่านั้นเมื่อหยิบไปแล้วอย่าเพิ่งเปิดออกมานะครับเผื่อจะมีสัตว์ต่างๆโผล่ออกมาก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวควรให้สัญญาณเปิดพร้อมกันนะครับแต่เด็กๆต้องอยู่ในอาการสำรวมนะครับทำได้ไหมครับ
5: ได
0: ้ได้ถุงมาปุ๊บให้นิ่งก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะครับถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนมาได้เลยลูกหยิบได้เลยครับถุงไหนก็ได้ลูกถุงไหนก็ได้ครับหยิบได้เลยเชิญเลยลูกอย่าเพิ่งเปิดนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือวางบนตักเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับหัวใจหัวใจอยู่ฝั่งไหนเอ่ยเอามือจับเอวเอามือจับหัวเข่าหัวเข่าอยู่ไหนเอามือวางบนตักตัวเองพร้อมนะแต่ละกลุ่มให้ตัวแทน1คนแกะอุปกรณ์ออกมาจากถุงครับ1คนเท่านั้นนะมาดูว่าแต่ละกลุ่มจะได้อะไรวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยออกมาได้เลยลูกแต่ละกลุ่มนะครับจะได้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะครับบางกลุ่มอาจจะได้ใบไม้สีไม้กระดาษนะครับบางกลุ่มอาจจะได้ใบไม้สีโปสเตอร์กระดาษบางกลุ่มอาจจะได้ก้านกล้วยสีโปสเตอร์บางกลุ่มอาจจะได้ผลไม้นะครับแล้วก็บางกลุ่มได้ดอกไม้ไปนะครับกลุ่มที่1อยู่ไหนครับกลุ่มที่1ชูมือได้อะไรไปลูกสีโปสเตอร์ดอกไม้นะครับครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าแต่ละกลุ่มจะได้วัสดุธรรมชาติหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือดอกไม้ทีนี้เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้เราทดลองพิมพ์ไปในกระดาษช่วยกันทำนะครับ1ผลงานให้เวลาเพียง1 นาทีเท่านั้นเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะเดินดูแต่ละกลุ่มนะครับ

0: เอามือขวาชูมือขวาขึ้นมายกมือขวายกมือซ้ายใครยังไม่ยกมือซ้ายปรบมือหนึ่งครั้งวางมือลงบนโต๊ะไม่จับอุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเด็กๆเอาผ้าเช็ดมือให้เรียบร้อยส่งตัวแทนกลุ่มออกเหนือผลงานได้เลยครับออกมาเลยครับมาลูกใครก็ได้ครับระวังเลอะเสื้อลูกระวังเลอะเสื้อครับชูให้เพื่อนปลายทางดูครับเพื่อนๆปลายทางดูผลงานของเพื่อนต้นทางนะครับกลุ่มนี้ของฟาเซียหนูได้อะไรไปลูกดอกไม้ใช่ไหมครับหนูใช้ดอกไม้ในการทาสีแล้วก็ปั๊มลงไปใช่ไหมครับอันนี้ดอกอะไรลูกใช้ดอกอะไรพิมพ์ครับดอกดาวเรืองใช่ไหมดอกดาวเรืองเก่งมากเชิญนั่งครับสวยมากลูกเช็ดมือด้วยนะครับเช็ดมือด้วยครับกลุ่มนี้หนูได้อะไรไปลูกผลไม้สีเหลืองคือผลของแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแล้วก็สีน้ำเงินคือผลของอะไรลูก
1: ส
0: ้มนะครับเก่งมากกลุ่มนี้หนูได้อะไรไปลูก
1: การกล
0: ้
1: วย
0: การกล้วยกลุ่มนี้ภาพแอบสแตรกมากหรือว่านำมาทำมากนะครับใช้หลากหลายสีเลยนะครับเชิญครับกลุ่มนี้หนูได้อะไรครับใบไม้ใช่ไหมครับมีสีเขียวแล้วก็มีสีฟ้าด้วยสวยมากครับกลุ่มสุดท้ายได้ผักกาดกับมะนาวไปใช่ไหมครับโอเคสวยงามสวยงามมากครับปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยเก่งมากฟังกติกาอีกรอบหนึ่งในการทำภาพพิมพ์นะครับทุกครั้งให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับที่สำคัญคือการรักษาความสะอาดของผลงานนะครับพยายามอย่าทำสีให้เลอะผลงานและเลอะอุปกรณ์ต่างๆนะครับเด็กป.4จ๋าน ักเรียนป.4นะครับทุกคนจะต้องตั้งใจทำผลงานในการทำภาพพิมพ์นะครับในการทำภาพพิมพ์นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะเก็บรักษาความสะอาดของผลงานทำได้ไหมครับทำได้นะครับมาสู่บทเรียนนะครับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาติคืออะไรนักเรียนรู้จักภาพพิมพ์แล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูวัสดุธรรมชาติว่าสามารถนำมาทำภาพพิมพ์ได้อย่างไรบ้างนะครับภาพพิมพ์ธรรมชาติก็คือการนำเอาพวกใบไม้ดอกไม้หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมาทาสีแล้วก็พิมพ์ลงไปหรือบางครั้งอาจจะใช้สีไม้หรือสีเทียนสีช็อคในการฝนทับใบไม้อีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับเป็นการทำพื้นผิวของภาพพิมพ์ให้สวยงามมากขึ้นนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานนะครับหัวข้อในวันนี้เราจะทำภาพพิมพ์หัวข้อสัตว์ในจินตนาการนะครับโดยใช้วัสดุธรรมชาติเท่านั้นวัสดุธรรมชาติอะไรก็ได้นะครับที่เตรียมมานะครับคุณครูปลายทางสามารถจัดหาวัสดุในท้องถิ่นนะครับที่หาได้ง่ายเช่น

ใบไม้ตามรั้วนะครับดอกไม้ก็ได้แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสิ่งที่นำมาพิมพ์ด้วยนะครับอย่าให้มีอันตรายเช่นอย่ามีน้ำอย่ามียางหรืออย่ามีพิษนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถสวมผ้ากันเปื้อนหรือสวมเสื้อที่ไม่ใช้แล้วในการป้องกันการเลอะสีได้นะครับก่อนชมการสาธิตของครูอาร์ตนะครับให้

ได้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บรักษาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำผลงานใส่ในแฟ้มก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมการสาธิตได้เลยครับอุปกรณ์สำหรับทำภาพพิมพ์ในวันนี้นะครับเราจะใช้อุปกรณ์และวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือว่าดอกไม้นะครับซึ่งวันนี้ครูอาร์ตเตรียมใบไม้มาหลากหลายมากเลยนะครับนักเรียนสามารถใช้ใบไม้เหมือนครูอาร์ตหรือจะใช้ผลไม้ก็ได้นะครับส่วนกระดาษที่ใช้ในวันนี้เราใช้กระดาษ100ปอนด์นะครับแต่ถ้านักเรียนคนใดใช้สมุดวาดเขียนก็สามารถทำได้เช่นนะครับครูอาร์ตขอเน้นย้ำนะครับว่าถ้านักเรียนคนใดใช้สีโปสเตอร์แล้วก็ใช้กระดาษที่บางนะครับสามารถพิมพ์ภาพลงไปในกระดาษได้เลยส่วนใครที่ใช้กระดาษหนาเหมือนครูอาร์ตนะครับสามารถลงสีรองพื้นก่อนก็ได้เพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือสัตว์ในจินตนาการนะครับให้นักเรียนลองสังเกตใบไม้ที่นำมานะครับว่าสามารถดัดแปลงเป็นสัตว์ชนิดไหนได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยวันนี้ครูอาร์ตจะสาธิตการลงสีพื้นก่อนนะครับแล้วก็การใช้สีโปสเตอร์นะครับสีโปสเตอร์นะครับเมื่อเราเทลงในจานสีแล้วนะครับถ้าทิ้งไว้นานนะครับสีจะแห้งนะครับดังนั้นให้เราใช้ผู้กันจุ่มน้ำแล้วก็ละลายสีก่อนนะครับส่วนใครที่นำสีโปสเตอร์มาเปิดขวดใหม่เลยนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องผสมน้ำก็ได้นะครับทั้งนี้ให้นักเรียนสังเกตที่บริเวณสีนะครับว่ามันเข้มข้นหรือว่าจางแล้วนะครับถ้าเข้มข้นก็ใส่น้ำนิดนึงนะครับถ้ามันเหลวเกินไปนะครับก็ไม่ต้องผสมน้ำนะครับอันนี้สีแห้งแล้วครูอาจะใช้ผู้กันนะครับละลายก่อนนะครับให้สีมีความเข้มข้นนิดนึงนะครับให้นักเรียนใช้ผู้กันนะครับคนสีให้เหนียวนะครับให้เข้มข้นพอเราจุ่มสีหรือคนสีเสร็จแล้วนะครับให้เราปาดสีออกนะครับจากนั้นการทำพื้นหลังนะครับเราจะใช้แป้งนะครับผู้กันมี2แบบคือผู้กันที่เป็นลักษณะหัวกลมแบบนี้กับผู้กันหัวแบนหรือว่าแปรงนะครับถ้าพื้นหลังเราจะใช้แป้งในการผสมสีนะครับถ้าเป็นพื้นหลังเราจะใช้แป้งในการระบายนะครับครูอาร์ตจะระบายแบบผสมสีนะครับโดยการลงสีพื้นสีน้ำเงินก่อนครั้งแรกนะครับนักเรียนที่ใช้สมุดวาดเขียนหรือว่ากระดาษ A4 ที่มีลักษณะบางๆนะครับไม่ต้องลงสีพื้นนะครับเพราะเดี๋ยวกระดาษเราจะพองได้นะครับส่วนใครใช้ร้อยปอนด์เหมือนครูอาร์ตก็สามารถลงสีพื้นได้นะครับจากนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนสีนะครับให้เราล้างผู้กันให้สะอาดก่อนแล้วก็จุ่มสีใหม่นะครับครูอาร์ตจะใช้สีชมพูนะครับคนสีเช่นเดิมนะครับลักษณะของสีโปสเตอร์นะครับเขาจะมีลักษณะเหมือนเนื้อแป้งผสมอยู่ดังนั้นเวลาแป้งที่มันแห้งแล้วมันจะแข็งเป็นก้อนนะครับให้เราผสมน้ำก่อนคนให้สีละลายตัวนะครับแล้วก็ผสมนะครับปาดทับได้เลยนะครับจากนั้นให้เราใช้ผู้กันใช้ผู้กันที่สะอาดนะครับด้วยการล้างนะครับล้างเสร็จแล้วให้เราเช็ดผ้านะครับแล้วก็เกลี่ยสีให้2สีคืนเข้าหากันนะครับด้วยการปาดระหว่างกลางสีชมพูกับสีน้ำเงินนะครับ2สีก็จะคืนเข้าหากันนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการระบายสีโปสเตอร์แบบเทคนิคไล่สีนะครับตัวอย่างที่ครูอาร์ตนะครับทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพื้นหลังนะครับอันนี้ตัวอย่างของการทำพื้นหลังภาพพิมพ์ของเรานะครับเด็กๆจะระบายสีแบบครูอาร์ตก็ได้ถ้ากระดาษแข็งนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นกระดาษบางๆนะครับเราไม่ต้องลงสีพื้นก็ได้นะครับอันนี้ครูอาร์ตให้สีโปสเตอร์แห้งแล้วจากนั้นเราจะมาพิมพ์ภาพกันนะครับเวลาที่เราพิมพ์นะครับให้คำนึงถึงองค์ประกอบของภาพพิมพ์นะครับว่าให้มีลักษณะเต็มพื้นที่ในกระดาษนะครับอย่าให้เล็กเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปนะครับวันนี้ครูอาร์ตจะใช้ใบโพในการพิมพ์นะครับเวลาที่เราจะพิมพ์ภาพนะครับให้สังเกตลักษณะแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์ของครูอาร์ตเป็นใบไม้ให้ใช้ด้านที่มีลักษณะขรุขระนะครับด้านที่เป็นเส้นของใบไม้นะครับครูอาร์ตใช้ด้านนี้นะครับเตรียมผ้าสำหรับรองระบายสีนะครับครูอาร์ตจะใช้สีโปสเตอร์เช่นเดิมนะครับในการพิมพ์ใช้สีโปสเตอร์ที่มีลักษณะเข้มครับหรือว่าเหนียวนิดนึงนะครับสีจะได้ติดง่ายถ้าเราใช้สีที่เหลวเกินไปหรือว่าละลายน้ำมากเกินไปนะครับสีของเราอาจจะไม่ติดกระดาษก็ได้นะครับ

ระบายแม่พิมพ์ก่อนนะครับก่อนที่จะพิมพ์เทคนิคการระบายแม่พิมพ์คือให้ใช้สีที่มีลักษณะเข้มข้นนะครับหรือว่าเหนียวเล็กน้อยนะครับอย่าให้เหลวเกินไปหรือใครจะผสมสีในแม่พิมพ์ก็ได้นะครับเช่นคุณว่าจะผสมสีแดงกับสีชมพูนะครับเทคนิคเดิมนะครับเราจะละลายสีโปสเตอร์ที่แห้งแล้วก่อนนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับคุณครูปลายทางสามารถดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับอย่าให้ใช้สีเลอะนะครับคุณว่าจะผสมสีแดงกับสีชมพูเข้าด้วยกันนะครับเมื่อเราระบายสีแม่พิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราจะพิมพ์ลงในผลงานของเราแต่ถ้านักเรียนไม่มั่นใจว่าแม่พิมพ์ของเราจะติดสีหรือไม่ให้นักเรียนทดลองพิมพ์ในกระดาษที่ไม่ใช้แล้วก่อนก็ได้นะครับอาจจะพิมพ์ในกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เพื่อดูว่ามันติดหรือไม่นะครับถ้ามั่นใจว่าติดแล้วก็สามารถพิมพ์ลงในกระดาษแม่พิมพ์ของเราได้เลยนะครับคว้าจะวางนะครับกึ่งกลางกระดาษนะครับจากนั้นใช้ปลายนิ้วค่อยๆกดทีละฝั่งนะครับกดเบาๆเพื่อให้ติดกับกระดาษนะครับนับในใจสักประมาณ3วิก็ได้ครับ1 2 3แล้วก็ค่อยๆเปิดออกมานะครับแล้วก็จะได้รูปใบไม้1รูปนะครับทั้งนี้นักเรียนต้องคำนึงถึงสีพื้นหลังด้วยนะครับถ้านักเรียนระบายสีพื้นหลังเข้มเกินไปนะครับสีแม่พิมพ์ควรจะเป็นสีอ่อนนะครับเช่นสีขาวก็ได้นะครับแต่ถ้านักเรียนไม่ได้ระบายสีพื้นหลังก็จะดีมากครับเพราะว่าภาพแม่พิมพ์ของเราจะได้ชัดเจนนะครับจากนั้นเราจะรอให้แห้งนะครับเมื่อรอภาพแห้งเสร็จแล้วเราจะใช้สีไม้นะครับในการตกแต่งหรือวาดภาพเพิ่มเติมให้เป็นสัตว์ในจินตนาการนะครับลองเติมหน้าตาเติมแขนเติมขาเติมปีกของเขานะครับให้กลายเป็นสัตว์ในจินตนาการแบบใดก็ได้นะครับนักเรียนสามารถใช้หลายตัวก็ได้นะครับอาจจะมีสัตว์หลายตัวมากหรือ1ตัวก็ได้นะครับถ้าเป็นภาพพิมพ์เล็กๆอาจจะมีหลายตัวถ้าเป็นชิ้นใหญ่แบบครูอาร์ตก็ให้ใช้แค่ตัวเดียวก็ได้นะครับครูอาร์ตจะรอแห้งแล้วก็มาเติมให้เป็นรูปสัตว์ในจินตนาการไปพร้อมๆกันนะครับในเวลานี้ครูอาร์ตจะทิ้งเวลาให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทำผลงานไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับผลงานของครูอาร์ตแล้วก็สรุปบทเรียนไปพร้อมกันครับ

0: หมดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับคุณครูปลายทางสามารถเก็บผลงานนักเรียนได้เลยนะครับรวมถึงให้นักเรียนนะครับไปล้างมือให้สะอาดรวมถึงเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับอะไรที่เป็นขยะไม่ใช้แล้วลงทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยนะครับส่วนคนใดที่ยังทําผลงานไม่เสร็จสามารถนํากลับไปทําต่อได้นะครับส่วนใครทําผลงานเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมออกมานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะครับนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับใครทําผลงานเสร็จแล้วนะครับขอตัวแทนกลุ่มละ1คนโชว์เพื่อนๆปลายทางหน่อยครับกลุ่มละ1คนลูกเร็วไม่เสร็จไม่เป็นไรลูก1คนมาเร็วโชว์เพื่อนๆปลายทางหน่อยครับมาลูกออกมาครับ1คน1คน1คนกลุ่มนั้น1คนเชิญลูกเชิญลูกหรือกลุ่มใดอยากมา2คนก็ได้ครับไม่ว่ากันไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวค่อยทำต่อครับสวยงามมากสวยงามมากอีก1คนมาดูกันว่านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางจะทำผลงานได้สวยเหมือนกันหรือเปล่านะครับมาที่คนแรกนะครับทิติกัญญารูปอะไรลูกเป็นสัตว์ในจินตนาการ
1: กระต
0: ่ายน่ารักมากนะครับใช้ใบไม้เป็นหูสองข้างนะครับกระต่ายสีส้มนะครับคนต่อมาอันนี้งานชิ้นเล็กละเอียดมากนะครับเป็นตัวอะไรลูก
1: เป็นน้อง
0: เป็นผีเสื้อตัวเล็กๆใช่ไหมครับอันนี้คล้ายลูกเจี๊ยบเลยน่ารักมากสีเหลืองนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตขอไม้ให้เพื่อนหน่อยลูกขอไม้หนึ่งครับได้แล้วหนึ่งคนธนกรตัวอะไรครับเป็นรูปอะไรลูก
2: ต้นไม้ครับ
0: ต้นไม้แล้วรูปแอปเปิลเป็นรูปอะไรลูกแอปเปิลเป็นรูปอะไรครับตัวนี
2: ้แอปเปิลครับ
0: แอปเปิลครูอาร์ตให้ทำสัตว์ในจินตนาการอันนี้เป็นสัตว์แล้วก็ยังมีต้นไม้อีกนะครับต้นไม้ใบไม้แล้วก็ผลไม้ด้วยเป็นรูปอะไรครับ
2: นกยูงค่ะ
0: เป็นนกยูงสวยมากนะครับมีการไล่สีด้วยเขียวเข้มแล้วก็เขียวอ่อนผสมเหลืองด้วยนะครับสวยมากเด็กๆสามารถวาดภาพเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะครับคนต่อมาเป็นรูปอะไรครับ
3: ผีเสื้อครับ
0: ผีเสื้อสวยงามมากครับสุภกรครับ
4: สัตว์ประหลาดครับ
0: เป็นสัตว์ประหลาดไม่ผิดนะครับเพราะว่าครูบอกว่าเป็นสัตว์ในจินตนาการอะไรก็ได้ใช่ไหมครับสร้างสรรค์มากครับแล้วคนสุดท้ายครับ
5: ปลาค่ะ
0: เป็นลูกปลานะครับสีฟ้าสวยมากปรบมือให้เพื่อนๆทั้งตัวแทนทั้งหมดทุกคนนะครับเก่งมากเด็กๆปลายทางทุกคนก็สามารถทำผลงานได้เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนต้นทางคนอื่นๆก็ทําได้สวยงามไม่แพ้กันนะครับเชิญนั่งลูกมาดูผลงานของคุณครูอาร์ตแล้วก็ของเพื่อนๆอีกดีกว่านะครับตัวอย่างนะครับชิ้นแรกครูอาร์ตทำเป็นรูปคล้ายๆกับสัตว์ปีกนิดนะครับเป็นห่านผสมหงส์นะครับผสมฟามิง

0: โก้ด้วยเพราะมีสีชมพูนะครับภาพนี้ถ้าให้ปรับปรุงก็คือสีพื้นหลังแล้วก็สีของภาพที่พิมพ์นะครับเป็นมันกลืนกันเล็กน้อยต้องปรับด้วยการอาจจะใช้สีขาวมาผสมนะครับให้อ่อนลงนะครับอันนี้ของเพื่อนๆต้นทางนะครับเป็นรูปฟามิงโก้แล้วก็มีเป็ดน้อยนะครับน่ารักมากนะครับเน้นย้ำนะครับถ้านักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่เราได้สนุกกับกิจกรรมแล้วนะครับเรายังต้องได้ความรู้ในวันนี้ด้วยนะครับความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับก็คือการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาตินะครับและที่สำคัญคือได้รู้วิธีการทำผสมสีสีโปสเตอร์แล้วก็การพิมพ์ภาพจากใบไม้ดอกไม้นะครับที่นักเรียนได้เตรียมมานะครับเด็กๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอาจจะเอาไปพิมพ์ภาพชนิดอื่นๆหรือการนำหลักการผสมสีโปสเตอร์ไปใช้ในวิชาอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ขวัญมีคำคมจากศิลปินมาฝากวันนี้ไม่ใช่ศิลปินแต่ว่าเป็นนักประดิษฐ์ชื่อดังนะครับสตีฟจ็อบส์รู้จักไหมลูกสตีฟจ็อบส์นะครับได้ให้ข้อคิดไว้ว่าศิลปะที่แท้จริงคือการที่รู้ว่าอะไรควรปล่อยทิ้งไปและอะไรควรที่จะใส่เข้ามานะครับนักเรียนก็เหมือนกันนะครับควรจะรู้ว่าอะไรควรจะตัดทิ้งไปบ้างนะครับอะไรที่ไม่สวยงามก็ตัดทิ้งไปอะไรที่ควรใส่เข้ามาสิ่งสวยงามต่างๆก็สามารถใส่เพิ่มเข้ามาได้นะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องภาพพิมพ์จากวัฒนธรรมต่างๆนะครับหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่ามีภาพพิมพ์ธรรมชาติภาพพิมพ์วัสดุสังเคราะห์นะครับครั้งหน้าเรามาดูกันว่าในประเทศอื่นๆหรือวัฒนธรรมอื่นๆมีการทำภาพพิมพ์อย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือแผ่นโฟมที่อยู่ในกล่องข้าวครับคุณครูไปทางด้วยนะครับสามารถนำกล่องข้าวที่เป็นแผ่นโฟมนำมาก็ได้นะครับแล้วก็เตรียมสีโปสเตอร์มาด้วยนะครับเราจะพิมพ์ภาพกันอีกรอบนึงนะครับเป็นการพิมพ์ภาพจากวัฒนธรรมต่างๆนะครับวันนี้ขวานก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
5: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
6: แต่ตีโป้ง
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ันสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวัง

0: พราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรณภาปัญชิมเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาการบ้านครูแพรให้ฝากนักเรียนไปแก้โจทย์ปัญหาทํากันได้มั้ยคะทํากันได้ใช่มั้ยไหนใครทําการบ้านมาบ้างเอ่ยนักเรียนทำการบ้านมาใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูแพรจะตรวจให้นักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจการบ้านให้กับนักเรียนปลายทางนี่นะคะเพื่อดูว่านักเรียนของเราเนี่ยสามารถทำได้หรือทำไม่ได้ในชั่วโมงนี้เราจะเรียนในเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะในชั่วโมงนี้นักเรียนเรียนในเรื่องของอะไรกันคะ

0: ในชั่วโมงนี้จากชื่อเรื่องแล้วเขาบอกว่าการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบแสดงว่าเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมีประโยคสัญลักษณ์มาให้นักเรียนอย่างแน่นอนแล้วให้นักเรียนแต่ละคนลองสร้างโจทย์ปัญหาซึ่งโจทย์ปัญหานั้นจะต้องเขียนได้ตามประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูกำหนดให้ได้ไหมเอ่ยก่อนอื่นถ้าพูดถึงโจทย์ปัญหานักเรียนคิดว่าโจทย์ปัญหาของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยใครรู้บ้างโจทย์ปัญหาของเรามีจำนวนมีอะไรอีกบ้างมีคำถามเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์ถามถูกต้องไหมคะถ้ามีสิ่งที่โจทย์ถามต้องมีสิ่งที่โจทย์บอกดังนั้นสิ่งที่นักเรียนตอบมาแสดงว่านักเรียนทราบพื้นฐานก่อนว่าโจทย์ปัญหาจะต้องประกอบไปด้วย1สิ่งที่โจทย์กำหนดให้2สิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นก่อนอื่นนะคะในวันนี้นะคะถ้านักเรียนเรียนในชั่วโมงนี้แล้วคุณครูอยากจะให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับหาคำตอบสร้างเสร็จแล้วช่วยหาคำตอบได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยเมื่อตอบคุณครูแพลวเคยบอกไปแล้วการตอบคำถามในโจทย์ปัญหาเราต้องตอบคำถามแบบทวนคำถามว่าโจทย์ถามว่าอะไรแล้วค่อยนำจำนวนที่เราได้ไปใส่ด้วยได้ไหมคะถ้าได้แล้วก่อนอื่นเดี๋ยวขอทบทวนก่อนอยากทบทวนนักเรียนโดยคุณครูแพลวจะมีโจทย์ปัญหามาให้ให้นักเรียนช่วยกันตอบหน่อยว่าโจทย์ปัญหานี้สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วมาดูที่โจทย์แรกจากโจทย์ที่หนึ่งไหนอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะ
1: วายซื้อสินค้า400บาทร้านค้าคิดภาษีมูลค่า28บาทวายต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าทั้งหมดเท่าไหร
0: ่จากการอ่านนักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนทำอย่างไรเอ่ยนักเรียนเข้าใจคำว่าภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคะการที่เราซื้อสินค้ามีภาษีมูลค่าเพิ่มแปลว่าเราต้องจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเมื่อกี้นักเรียนวิเคราะห์แล้วได้เป็นการบวกมั่นใจไหมมีใครบอกเป็นการลบไหมคะมีไม่มีไม่มีแสดงว่านักเรียนต้นทางทุกคนคิดว่าเป็นการบวก

นักเรียนปลายทางนะคะคิดว่าเป็นการบวกเหมือนเพื่อนๆหรือไม่ไหนดูกันก่อนจากเมื่อกี้ที่เราบอกว่าต้องมีสิ่งที่จดถามสิ่งที่จดกำหนดให้ในข้อนี้จดถามว่าอย่างไรคะสิ่งที่จดถามคือวายต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าทั้งหมดเท่าไหร่ส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่จดบอกหรือสิ่งที่จดกำหนดให้ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2ส่วนหรือ2จำนวนดังนั้นจำนวนแรกนะคะคือวายซื้อสินค้า400บาทร้านค้าคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม28บาทเมื่อกี้นักเรียนวิเคราะห์แล้วได้เป็นการบวกถูกต้องเลยดังนั้นประโยคสัญลักษณ์เรานำอะไรมาบวกกันคะนำ400บวกกับ28อย่าลืมมีอะไรด้วยเอ่ยเท่ากับเท่าไรนะคะหรือเท่ากับจำนวนใดของเราคือช่องสี่เหลี่ยมของเรานั่นเองค่ะก็จะได้เป็นในข้อที่1อ่ะข้อที่2เดี๋ยวจะให้นักเรียนลองอ่านพร้อมกับเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในกระดานสำหรับนักเรียนปลายทางลองเขียนลงในสมุดของตนเองได้เลยนะคะเอ่ยแต่ละกลุ่มต้องช่วยกันนะในข้อที่2ไหนอ่านพร้อมกันก่อนก่อนที่จะเขียนอ่านพร้อมกันก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: เมื่ออ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนจำนวนลงไปเลยว่าถ้านักเรียนจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรแต่ละกลุ่มช่วยกันเลยค่ะตอนนี้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเขียนลงในสมุดหรือกระดาษของตนเองได้เลยค่ะนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เลยเขียนจำนวนได้เลยลูกไหนชูกระดานให้คุณครูแพลวดูหน่อยไหนชูกระดานให้คุณครูแพลวดูหน่อยค่ะได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นอะไรเอ่ยนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นอะไรเอ่ยไหนอ่านให้ฟังหน่อย54ลบด้วย46เท่าไหร่หรือเท่ากับจำนวนใดกลุ่มที่1เดี๋ยวต้องเร่งมือให้ได้มากกว่านี้โอเคมั้ยกลุ่มอื่นเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะมีบางกลุ่มลบมาให้คุณครูด้วยก่อนอื่นทุกคนเมื่ออ่านโจทย์ปัญหาแล้วไหนสิ่งที่โจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่าแป้งเลี้ยงไก่มากกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวถูกต้องไหมคะสิ่งที่โจทย์อื่นๆเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นโจทย์กำหนดส่วนที่1มาแป้งเลี้ยงเป็ด46ตัวเลี้ยงไก่54ตัวโจทย์ถามมากกว่าน้อยกว่าเราเรียกว่าการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบแบบนี้นักเรียนจะได้เป็นการลบซึ่งการลบมีใครไหมนำ46ลบ54ไม่การลบอย่าลืมนะคะตัวตั้งของเราจะทำไมเอ่ยเป็นจำนวนมากถูกต้องไหมคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ54ลบด้วย46เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะในข้อที่3เดี๋ยวอ่านพร้อมกันก่อนอ่านข้อที่3พร้อมกันค่ะ
1: ใบโย

เดี๋ยวในข้อนี้ทำพร้อมกันก่อนเพราะว่าในข้อนี้จากที่อ่านมานักเรียนดูประโยคแรกที่เขาให้มาเลยใบหยกมีส้มโออยู่จำนวนหนึ่งการเขียนประโยคสัญลักษณ์คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามที่โจทย์กำหนดให้ก่อนอื่นข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่าอย่างไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามคือเดิมใบหยกมีส้มโอกี่ผลโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างอ่ะไปดูในประโยคแรกประโยคแรกคือใบหยกมีส้มโออยู่จำนวนหนึ่งอ่ะคุณกุเพียถามหน่อยที่ขีดเส้นใต้สีฟ้าอยู่ทราบไม่ทราบว่าเป็นเท่าไหร่ไม่ทราบถ้า

จำนวนที่เราไม่ทราบเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรนะช่องสี่เหลี่ยมดังนั้นเรารู้นะว่าส้มโออยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยเราจะแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมอ่านประโยคต่อมาขายไป10ผลขายไป10ผลจากส้มโอที่มีอยู่จำนวนหนึ่งที่เราไม่ทราบเนี่ยขายไป10ผลจำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือจำนวนจะลดลงคะลดลงถูกต้องไหมเพราะเราขายออกไปดังนั้นจำนวนจะลดลงได้เป็นการอะไรและเป็นการลบเพราะลดลงอ้าวต่อมาทำให้ใบหยกเหลือส้มโอ18ผลดังนั้นจากเมื่อกี้ที่เราหาคำตอบมาแล้วจะมีค่าอยู่ที่เท่ากับ18คุณครูแพลวจึงนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามข้อความที่จดกำหนดให้อ้าวไปดูข้อความแรกใบหยกมีส้มโออยู่จำนวนหนึ่งแทนด้วยอะไรนะช่องสี่เหลี่ยมคุณครูแพลวแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมขายไป10ผลเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะขายไป10ผลเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงแปลว่าได้เป็นการอะไรคะได้เป็นการอะไรการลบดังนั้นลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วย10ที่ขายไปถูกต้องไหมคะอ้าวอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบใบหยกมีส้มโออยู่จำนวนหนึ่งนี่ไงเราไม่ทราบขายไป10ผลการขายไปเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงนี่ไงได้ลบ10สุดท้ายแล้วเขาเหลือส้มโออยู่18ผลจะได้เท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ18ได้ไหมเอ่ยดังนั้นนักเรียนจะคุ้นเคยกับประโยคสัญลักษณ์ที่ช่องสี่เหลี่ยมของเราอยู่ด้านหลังถูกต้องไหมคะแต่ในข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์ของเรามาทำหน้าที่เป็นตัวตั้งของการลบก็มีเวลานักเรียนสร้างโจทย์สมมุติเลยถ้านักเรียนต้องสร้างโจทย์นักเรียนเก่งว่าเราต้องกล่าวถึงจำนวนที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมก่อนได้ไหมเอ่ยได้ไม่ได้สำหรับข้อที่4เดี๋ยวจะให้นักเรียนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในกระดานดังนั้นข้อที่4พร้อมอ่านยังคะพร้อมอ่านยังเอ่ยพร้อมอ่านแล้วอ่านข้อที่4พร้อมกันค่ะ

0: เดี๋ยวให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในกระดานโดยเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางเขียนลงในสมุดหรือกระดาษของตนเองฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะคุณครูแพลวเน้นย้ำนะเขียนตามที่ประโยคสัญลักษณ์เขียนประโยคสัญลักษณ์ตามที่โจทย์กำหนดให้ให้เวลาอีก1นาทีมาไหนชูกระดานพร้อมกันตอนนี้ให้ชูกระดานแล้วนะคะปฏิบัติตามที่คุณครูแพลวบอกเร็วทุกคนเลยชูกระดานพร้อมกันเมื่อบอกว่าให้หยุดเขียนทำไมคะนักเรียนต้องหยุดเขียนแล้วชันพร้อมกันนะคะตอนนี้มี2แบบแบบที่1มี50ลบด้วย32เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอีกแบบนึงคือ32บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ50เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคุณครูแพลบอกแล้วว่าข้อนี้เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันดับแรกก่อนโจทย์ถามว่าอย่างไรคะตอนนี้ทุกคนวางกระดานแล้วหันหน้ามาหาคุณครูแพลค่ะตอนนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะ
1: กระทงซื้อไก่มาเพิ่มกี่ต
0: ั
1: ว
0: สิ่งที่โจทย์ถามคือดำรงซื้อไก่มาเพิ่มกี่ตัวโจทย์บอกอะไรมาให้เอ่ยอ่านประโยคแรกค่ะ
1: ดำ

0: าทุกคนต้องฟังนะคะแล้วหยุดทุกอย่างอ้าววางไว้ก่อนค่ะดำรงมีไก่อยู่32ตัวดังนั้นตอนนี้ดำรงมีไก่อยู่32ตัวอ่านประโยคถัดไปพร้อมกันค่ะ
1: ซื้อไก่มาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง
0: ซื้อไก่มาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งการที่เขาซื้อมาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งปริมาณของไก่เขาหรือจำนวนของไก่เขาเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ
1: เ
0: พิ่มขึ้นแน่นอนเพิ่มขึ้นแสดงว่าได้เป็นการอะไรก่อนการบวกแต่จำนวนหนึ่งทราบไม่ทราบ
1: ไม่ทราบ
0: ดังนั้นจะแทนด้วยอะไรเอ่ย
1: สี่เหลี่ยม
0: จะแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นทำให้ดำรงมีไก่ทั้งหมดคือ50ตัวประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะได้ก็คือ32แล้วก็ซื้อเพิ่มขึ้นมาแสดงว่าได้เป็นการอะไรนะเมื่อกี้เราวิเคราะห์การบวกจึงบวกด้วยจำนวนหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ50อ่ะตัวอย่างของกลุ่มที่1เมื่อกี้ที่เขาเขียนมาเป็น50ลบด้วย32เท่ากับเท่าไหร่ผิดไม่ผิดไม่ได้ผิดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเช่นเดียวกันแต่คุณครูแพรบอกว่าให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ได้ไหมเอ่ยดังนั้นนักเรียนต้องฟังดีๆว่าคุณครูแพรสั่งให้นักเรียนเขียนแบบไหนประโยคสัญลักษณ์จะเขียนแบบกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2เมื่อกี้ถูกต้องทั้งหมดแต่นักเรียนฟังด้วยนะคะว่าคุณครูแพรสั่งว่าให้เขียนตามสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นหนูต้องเขียนไล่ไปทีละประโยคได้ไหมคะได้นะคะจากที่ผ่านมาเป็นการทบทวนจะเห็นได้ว่าทุกข้อที่คุณแพรนำมาให้ประโยคสัญลักษณ์เราจะประกอบไปด้วย1สิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอก2มีแต่โจทย์บอกได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ต้องมีอะไรด้วยคะสิ่งที่โจทย์ถามเพราะไม่งั้นนักเรียนจะไม่ทราบเลยว่าประโยคโจทย์ปัญหาของนักเรียนจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรดังนั้นองค์ประกอบนะคะของโจทย์ปัญหาก่อนโจทย์ปัญหาจะประกอบไปด้วย1คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกนักเรียนต้องตั้งใจฟังเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องได้สร้างโจทย์เองถ้านักเรียนสร้างไม่ครบองค์ประกอบเราจะเรียกว่าโจทย์ปัญหาไหมคะ
1: ไม
0: ่อันดับแรกมีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คุณครูแพรบอกจากทุกข้อนักเรียนเห็นไหมมีกี่จำนวนจากทุกข้อมีกี่จำนวนหมดเลย2จำนวนหมดเลยเพราะว่าในวันนี้เป็นแค่การบวกกับการลบดังนั้นจำนวนของเราจะมีเพียงแค่2จำนวนนะคะต่อมานอกจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วต้องมีสิ่งที่โจทย์ถามถ้านักเรียนบอกแต่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไม่ถามนักเรียนรู้ไม่รู้ว่าดำเนินการอย่างไรรู้ไม่รู้อยู่นักเรียนมีแต่สิ่งที่โจทย์ถามไม่บอกเลยว่ามีอะไรมาให้บ้างนักเรียนทำได้ไหมคะไม่ได้เวลาสร้างโจทย์ต้องตรวจสอบด้วยว่าองค์ประกอบของตัวเองครบหรือไม่ครบอ่ะมาดูตัวอย่างเช่นนักเรียนอ่านประโยคสัญลักษณ์นี้พร้อมกันค่ะ

59,000 บวก 15,000 เท่ากับจำนวนใดตอนนี้เรามี2จำนวนเมื่อสร้างแล้วต้องได้เป็นการอะไรคะข้อนี้ดำเนินการเป็นการอะไรเอ่ยการมาดูตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกคุณครูแพลวขอสร้างให้นักเรียนช่วยกันตอบในบางส่วนได้ไหมเอ่ยนะคะคุณครูแพลวเริ่มจากการที่ว่าพ่อมีรายได้เดือนละ 59,000 บาทนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนที่1จำนวนที่1คุณครูแพลวใส่มาแล้วพ่อมีรายได้เดือนละ 59,000 บาทเราอยากทราบเป็นการบวกมันแสดงถึงการเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะทำอย่างไรดีให้รายได้ของพ่อเพิ่มขึ้นนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่บ่งบอกถึงการที่พ่อได้เพิ่มขึ้นอาจจะไปขายของเพิ่มหรือได้เงินมาเพิ่มใช่ไม่ใช่หรือมีคนให้เงินเพิ่มได้ไม่ได้ได้ดังนั้นเวลาแต่งต้องดูความเหมาะสมด้วยเช่นต่อมาคุณแพทย์แต่งต่อมีรายได้พิเศษอีกเดือนละ 15,000 บาทครบยังเอ่ย2จำนวนของคุณแพทย์ครบแล้วถามว่าอย่างไรดีถึงจะได้การบวกคิดว่าพ่อมีเงินกี่บาทหรือพ่อมีเงินทั้งหมดกี่บาทถูกต้องเลยค่ะเราจะต้องมีสิ่งที่โจทย์ถามคือพ่อมีรายได้ทั้งหมดเดือนละกี่บาทเวลาถามนักเรียนต้องอย่าลืมถามให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้างบนด้วยนักเรียนเวลานักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหานักเรียนต้องคำนึงถึงความเหมาะสมความเป็นจริงด้วยว่านักเรียนสามารถสร้างสิ่งเหล่านั้นได้ไหมอย่างข้อนี้คุณแพลวสร้างมาแล้วได้อย่างนี้ตรวจสอบ1มีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จำนวนที่1ถูกต้องไหมถูกต้อง 59,000 บาทมีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นจำนวนที่2ถูกต้องไหมถูกต้องมีสิ่งที่โจทย์ถามถูกต้องไหมคะถูกต้องเมื่อถามแล้วได้เป็นการบวกจริงไหมจริงดังนั้นสุดท้ายไปหาคำตอบ 59,000

0: 9,000 บาทบวก 15,000 บาทได้เท่าไหร่เอ่ย 59,000 บาทบวก 15,000 บาทได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่เอ่ยสำหรับข้อนี้คุณแพลวคิดเดี๋ยวคุณแพลวคิดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วบางคนคิดได้แล้วดังนั้นพ่อมีรายได้ทั้งหมดเดือนละ 74,000 บาทเวลาตอบนี่ไงนักเรียนต้องทวนคำถามแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนี่เป็นการบวกข้อต่อไปขอเป็นการลบบ้างอ้าวอ่านโจทย์พร้อมกัน อ่านใหม่การลบต้องใช้คำว่าลบด้วยอ่านใหม่พร้อมกันประโยคสัญลักษณ์นี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยค่ะ
1: 25,000 ลบด้วย 8,000 เท่ากับจำนวนใด
0: เดี๋ยวเราจะมาสร้างโจทย์พร้อมกันให้นักเรียนช่วยคุณครูแพลวด้วยนะได้ไม่ได้เวลาสร้างโจทย์บอกแล้วต้องสร้างให้เหมาะสมต้องคำนึงถึงความเป็นจริงว่าเป็นจริงได้หรือไม่ด้วยเช่นข้อแรกคุณครูแพลวสร้าง 25,000 มาในจำนวนแรกก่อนว่าเป็นแม่บ้างเมื่อกี้เป็นพ่อไปแล้วแม่มีเงิน 25,000 บาทอยากได้เป็นการลบการลบนั้นหมายถึงการที่จำนวนของเราต้องลดลงดังนั้นตอนนี้คุณครูแพลวพูดถึงจำนวนเงินแสดงว่าจำนวนเงินต้องลดลงการที่จำนวนเงินจะลดลงได้มีประโยคอะไรบ้างที่จะทำให้เป็นการลดเงินใช้จ่ายไปประมาณนอกจากใช้เป็นคำว่าอะไรได้อีกนะเมื่อกี้ซื้อถูกต้องไหมคะแต่เวลานักเรียนจะบอกว่าซื้ออะไรนักเรียนดูด้วยว่าสินค้านั้นเหมาะสมกับจำนวนที่กำหนดมาให้หรือไม่หรือให้ใครไปก็ทำให้จำนวนเราลดลงไหมลูกลดลงเหมือนกันดังนั้นมีหลายคำที่หมายถึงการลบได้ในข้อนี้คุณแพรขอใช้ตอบว่าแม่นำเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือ 8,000 บาทได้ไหมคะแม่นำเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือ 8,000 บาทแต่ถ้าคุณแพรลองแต่งใหม่แม่นำเงินไปซื้อน้ำ 8,000 บาทเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมน้ำที่ไหนขาย 8,000 บาทมีไหมคะไม่มีดังนั้นเวลาแต่งอะไรต้องแต่งให้เหมาะสมดังนั้นข้อนี้แม่ซื้อโทรศัพท์มือถือ 8,000 บาทครบองค์ประกอบของโจทย์ปัญหาเรายังครบยังยังขาดอะไรเอ่ยขาดสิ่งที่โจทย์ถามเอาช่วยกันคิดหน่อยโจทย์จะถามว่าอย่างไรดีเพื่อให้ได้เป็นการลบเห็นไหมแต่ละคนก็จะมีประโยคคำถามที่แตกต่างกันเวลาถามขอให้ความหมายเหมือนความหมายคงเดิมได้นะคะดังนั้นคุณแพลใช้ว่าแม่เหลือเงินกี่บาทตรวจสอบมีจำนวนที่1ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องจำนวนที่2ถูกต้องไหมถูกต้องสิ่งที่โจทย์ถามมีไหมสิ่งที่โจทย์ถามมีไหมมีคุณครูแพลคิดมาให้แล้ว 25,000 ลบด้วย 8,000 แม่จะเหลือเงิน 17,000 บาทดังนั้นเวลาตอบนักเรียนต้องทวนคำถามแบบนี้ด้วยได้ไม่ได้ได้ไหมคะขอโจทย์เดิมเลยแต่คุณครูแพลวอยากแต่งใหม่บ้างให้มีคำว่ามากกว่าน้อยกว่าบ้างได้ไม่ได้มาดูพร้อมกันคุณครูแพลวยังอยู่ที่โจทย์เดิมเริ่มต้นคุณครูแพลวขอใช้คำว่าชาวประมงบ้างชาวประมงขายปลาได้เงิน 25,000 บาทชาวประมงขายปลาได้เงิน 25,000 บาทคราวนี้คุณครูแพลวบอกว่าอยากให้มีคำว่ามากกว่าน้อยกว่าทุกคนตั้งใจฟังคุณครูแพลวขอต่อว่าขายกุ้งได้เงินน้อยกว่าขายปลา 8,000 บาททุกคนอ่านประโยค2ประโยคนี้พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะสองอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรสิ่งที่นักเรียนอ่านไปเมื่อกี้องค์ประกอบไหนเอ่ยของโจทย์ปัญหาเราสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกถามว่าอย่างไรดีถึงได้เป็นการลบคิดว่าช่วยกันคิดสิจะถามว่าอย่างไรดีถึงข้อนี้คุณครูแพลวจะได้เป็นการลบ
2: ขายกุ้งได้เงินกี่บ
0: าทชาวประมงขายกุ้งได้เงินกี่บาทเพราะว่ากุ้งเป็นจำนวนที่น้อยดังนั้นอยากได้เป็นการลบเราก็ได้ถูกต้องไหมคะเห็นไหมเวลาสร้างนักเรียนอาจจะมีคำว่ามากกว่าน้อยกว่าเข้ามาอยู่ก็ได้จำนวนที่1มีแล้วจำนวนที่2มีแล้วสิ่งที่โจทย์ถามมีแล้วครบองค์ประกอบของเรายังครบยังคะครบแล้วข้อนี้คำตอบจะเท่ากับข้อของแม่เมื่อกี้ไหมเท่าเพราะว่าประโยคสัญลักษณ์เรายังอยู่ที่ประโยคสัญลักษณ์เดิมดังนั้นในข้อนี้ชาวประมงขายกุ้งได้เงิน 17,000 บาทคำตอบยังเท่าเดิมเพราะประโยคสัญลักษณ์เรายังเหมือนเดิมได้ไหมคะขอยังอยู่ที่โจทย์เดิม อยากมีคำว่ามากกว่าบ้างอยากมีคำว่ามากกว่าบ้างอ้าวลองดูนะคะอ่ะคุณครูแพรวเริ่มแรกคุณครูแพรวขอเปลี่ยนเป็นชาวนาบ้างเอาอ่านประโยคแรกพร้อมกันหน่อยค่ะ

0: ิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรไป
1: ส
0: ิ่
1: งที่โจทย์ถาม
0: สิ่งที่โจทย์ถามช่วยกันคิดหน่อยถามว่าอย่างไรถึงได้เป็นการลบเพื่อนบอกว่ามี2เสียงคนนึงบอกขายข้าวเหนียวได้กี่บาทกับคนนึงบอกว่าขายข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินักเรียนทราบยังทราบแล้วต้องถามอีกไหมคะไม่ถามเพราะไปอยู่ในสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วดังนั้นข้อนี้ควรถามว่าอย่างไรดี
1: ขายข้าวเหนียวได้
0: ขายข้าวเหนียวได้เงินกี่บาทส่วนที่1ตรงกับจำนวนที่1ส่วนที่2ตรงกับจำนวนที่2มีสิ่งที่โจทย์ถามถูกต้องไหมคะองค์ประกอบของเราถูกต้องแล้วต้องได้สัญลักษณ์ตามเครื่องหมายนั้นๆเช่นข้อนี้เป็นการลบได้เป็นการลบถูกต้องไหมคำตอบยังคงเท่าเดิมกับข้อก่อนหน้านี้เพราะยังอยู่ในประโยคสัญลักษณ์เดียวกันดังนั้นชาวนาขายข้าวเหนียวได้เงิน 17,000 บาทได้ไหมคะจาก2ข้อจะเป็นการบวกกับการลบธรรมดาคุณครูแพลวเชื่อว่านักเรียนทำได้แน่นอนดูข้อถัดไปอ้าวอ่านจำนวนข้อถัดไปพร้อมกัน
1: จำนวนได้บวก 11,000 เท่ากับ 24,000
0: จำได้ไหมคุณครูแพรบอกว่าถ้านักเรียนจะทำเวลาทำนักเรียนต้องกล่าวถึงช่องสี่เหลี่ยมของเราก่อนดังนั้นคุณครูแพรกล่าวถึงช่องสี่เหลี่ยมก่อนในข้อนี้คุณครูแพรขอให้เป็นวันแรกแม่ค้าขายของได้เงินจำนวนหนึ่งนี่คือวันที่1ขายของได้เงินจำนวนหนึ่งทราบไม่ทราบไม่ทราบแสดงถึงช่องสี่เหลี่ยมของเราถูกต้องไหมถูกต้องอยากได้เป็นการบวกทำอย่างไรดีต้องขายได้เพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูแพรกล่าวถึงวันแรกไปแล้ววันถัดไปเป็นวันที่เท่าไหร่ดีวันที่2คุณครูแพรก็กล่าวเลยวันที่2ขายได้อีก 11,000 บาทเราก็ไล่ตามสิ่งที่ประโยคสัญลักษณ์ให้มาจำนวนนี้ 24,000คิดว่าเป็นหมายถึงอะไร 24,000 เงินรวมของกี่วันคะ
1: 2วัน
0: เงินรวมของ2วันดังนั้นคุณแพลวกล่าวต่อว่ารวม2วันแม่ค้าขายของได้เงิน 24,000 บาท3อย่างหรือ3ประโยคนี้ที่คุณแพลวแต่งมาเราเรียกว่าอะไรนะ
1: ส
0: ิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรไปสิ่งที่โจทย์ถามไหนถามว่าอย่างไรดีถึงได้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ถามว่าอย่างไรดีวันแรกแม่ค้าขายของได้เงินกี่บาทถูกต้องเลยค่ะนักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปถามถึงรูปสี่เหลี่ยมหรือกล่องสี่เหลี่ยมที่เราแทนข้อความได้ไหมเอ่ยตรวจสอบว่าครบไม่ครบกล่องสี่เหลี่ยมกล่าวถึงแล้ว 11,000 กล่าวถึงแล้ว 24,000 กล่าวถึงแล้วแล้วก็มีสิ่งที่โจทย์ถามองค์ประกอบครบไหมคะครบคุณครูแพลวหาคำตอบมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันแรกแม่ค้าขายของได้เงิน 13,000 บาทได้ไหมคะข้อนี้จะยากกว่าข้อแรกๆหน่อยเพราะว่ามีช่องสี่เหลี่ยมเข้ามาในประโยคสัญลักษณ์เราที่อยู่ด้านหน้าเอาขออีกหนึ่งข้อเปลี่ยนคล้ายๆแบบเดิมแต่เป็นการลบอ่านจำนวนพร้อมกันอ่านให้ดีนะคะจำนวนใดลบด้วย 16,000 เท่ากับ36,000เวลานักเรียนจะสร้างดังนั้นจำนวนแรกที่นักเรียนสร้างต้องกล่าวถึงอะไรเอ่ยจำนวนแรกที่จะสร้างต้องกล่าวถึงอะไร
1: ช่องส
0: ี่เหลี่ยมแปลว่าเราต้องกล่าวถึงจำนวนที่เราไม่ทราบคุณครูแพลวจึงสร้างมาว่าข้อนี้ลุงมีเงินจำนวนหนึ่งลุงมีเงินจำนวนหนึ่งต้องการให้เป็นการลบแปลว่าเงินจำนวนหนึ่งของลุงนี้ต้องลดลงหรือต้องเพิ่มขึ้นถึงจะได้เป็นการลบต้องลดลงถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูแพรบอกว่าเดี๋ยวคุณครูแพรขอแต่งต่อเป็นการลบหน่อยซึ่งถ้านักเรียนเปิดโอกาสทั้งเรียนแต่งเนี่ยตอนนี้อาจจะแต่งได้หลากหลายดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรเริ่มแรกคุณครูแพรแต่งให้ก่อนว่าซื้อโทรทัศน์ราคา 16,000 บาทแปลว่าจำนวนเงินของเราลดลงยังคะลดแล้วตรงนี้พูดว่าอย่างไรดีถึงจะได้ 36,000 คะใช่ไหมมั่นใจเลยเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าลุงเหลือเงินอีก 36,000 บาทเพราะว่าเป็นจำนวนเงินเรากล่าวได้เลยเอาถามว่าอย่างไรดีถึงจะได้ตามประโยคสัญลักษณ์เราคะเพื่อนบอกว่าลุงซื้อโทรทัศน์ราคากี่บาททราบยังโทรทัศน์ราคากี่บาททราบแล้วยังไม่ใช่ไหนช่วยหน่อยถามว่าอย่างไรดีถึงได้ตามของเราลุงมีเงินกี่บาทนะคะดังนั้นคุณแพลวถามเหมือนที่เพื่อนบอกเลยเดิมลุงมีเงินกี่บาทดังนั้นถ้าข้อนี้นักเรียนเห็นได้ว่ามีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้านักเรียนจะต้องกล่าว

0: ถึงจำนวนนั้นก่อนที่จำนวนที่ไม่ทราบเช่นลุงมีเงินจำนวนหนึ่งทราบไม่ทราบไม่ทราบต่อมาซื้อโทรทัศน์ราคา 16,000 บาทลุงเหลือเงิน 36,000 บาทโจทย์ถามว่าเดิมลุงมีเงินกี่บาทได้ไหมคะได้นะคะอ่ะคุณครูแพลวคิดมาให้แล้วคือเริ่มลุงมีเงินอยู่ 52,000 บาทอ่ะสำหรับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูแพลวจะนักเรียนได้ลองสร้างโจทย์จริงๆเอามาฟังพร้อมกันก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะในการสร้างโจทย์ปัญหาองค์ประกอบของเรามีกี่ส่วน
1: 3ส่วน
0: องค์ประกอบของเรามีกี่ส่วน2องค์ประกอบมีแค่2ส่วนแต่ส่วนที่1สิ่งที่โจทย์บอกมีกี่จำนวนคะ2จำนวนแล้วก็อย่าลืมต้องมีสิ่งที่โจทย์ถามเวลาสร้างนักเรียนต้องสร้างให้ข้อมูลสอดคล้องกันและมีความเหมาะสมไม่ใช่ว่านักเรียนสร้างสมมติคุณครูแพรสร้างข้อนี้นักเรียนห้องป.4/1มีนักเรียนอยู่จำนวนหนึ่งเป็นนักเรียนหญิง 16,000 คนได้ไหมคะไม่เหมาะสมดังนั้นเวลานักเรียนสร้างต้องคำนึงถึงความเป็นจริงว่าสิ่งที่นักเรียนสร้างไปเป็นจริงหรือไม่แล้วก็ความเหมาะสมความสอดคล้องของข้อความที่เรากำลังสร้างต่อเนื่องด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยพร้อมที่จะสร้างโจทย์เองยังคะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหานะคะจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้พร้อมกับหาคำตอบคราวนี้มาดูพร้อมกันตอนนี้ทุกคนตบมือหนึ่งครั้งตบมือสองครั้งสำหรับนักเรียนต้นทางใครที่มีคู่ของตัวเองให้นั่งให้ทำงานเป็นคู่สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนจับคู่ของตนเองนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเลือกโดยคุณครูปลายทางนะคะสุ่มสีให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลจะเดินไปให้นักเรียนหยิบสีของตัวเองว่านักเรียนได้แถบสีอะไรได้ไหมคะตอนนี้มีเสียงได้ไหมเอ่ยทุกคนต้องฟังเพราะว่าเราต้องทำข้อตกลงกันใครที่มีคู่ให้ทำกับคู่ตัวเองใครที่นั่งเดี่ยวไม่เป็นไรนักเรียนสามารถทำได้ครูแพลเชื่อว่าอย่างนั้นสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้นักเรียนจับคู่แล้วก็เดี๋ยวปฏิบัตินักเรียนปลายทางสามารถเลือกสีหรือคุณครูปลายทางสามารถเลือกแถบสีให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลเดินไปหาแต่ละกลุ่มให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนสุ่มสีหนึ่งคนได้ไหมคะคู่ใครคู่มันนะคะไม่เป็นไรเลยโอเคไหมมาดูทีละแถบสีดูแถบสีแรกอ่านพร้อมกันมาดูแถบสีแรกแล้วอ่านพร้อมกันค่ะเท่าไรข้อที่1ผ่านไปอย่าลืมเวลาสร้างให้เหมาะสมมาดูแถบสีถัดไปสีชมพูสีชมพูพร้อมกันกล้าเท่าไหร่เอ่ยบวกเล็งไว้นะคะว่านักเรียนอยากได้สีอะไรสีที่3อ่านพร้อมกันสีเหลืองของเราจำนวนใดบวก 3,000 เท่ากับ 6,700 แถบที่4สีเขียวอ่านพร้อมกันจำนวนใดลบด้วย 2,500 เท่ากับ 187,900 สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวะให้นักเรียนปลายทางทำของตัวเองลงในสมุดเป็นคู่ของตนเองฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถนำกระดาษของตนเองเลยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเดินหานักเรียนในแต่ละกลุ่มตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ้าวเป็นอย่างไรบ้างคะจากที่คุณแพลวได้เดินดูนักเรียนต้นทางมีนักเรียนต้นทางบางคู่ที่ได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการสร้างโจทย์สำหรับนักเรียนปลายทางล่ะคะได้สร้างโจทย์เสร็จแล้วหรือไม่ถ้าเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางอาจจะออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางในห้องเรียนเองได้นะคะอ่ะไหนคู่ไหนทำเสร็จแล้วบ้างเอ่ยอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้ออกมานำเสนอหน้าห้องนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบกระดาษของตนเองแล้วก็ออกมาหน้าห้องได้เลยค่ะเอาคู่แรกก่อนเอาคู่ของโปรดกับคู่ของเพิร์ดอ่ะออกมาทั้งคู่เลยมาอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันได้บัตรสีอะไรคะ
1: สีฟ้าคร
0: ับ อ่ะมายืนก่อนอ่ะมาได้สีฟ้าเดี๋ยวเรามาดูที่สีฟ้าพร้อมกันอ่ะอ่านพร้อมกันเอาถืออ่านได้เลยลูกอ่ะอ่านโจทย์ของตนเองว่าได้เท่าไหร่เอาอ่าน
2: พ่อมีเงิน 888,100 บาทพ่อนำไปซื้อทองคำ 125,900 บาทพ่อเหลือเงินกี่บาท
0: อ่ะนักเรียนคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีไหมคะเมื่อกี้แน่ใจเวลามีเพื่อนออกมานำเสนอหน้าห้องนักเรียนทุกคนต้องเป็นผู้ฟังที่ดีในการทำอย่างไรเอ่ยฟังเพื่อนถูกต้องไหมคะตอนนี้ทุกคนต้องหยุดทำก่อนเดี๋ยวคุณครูแพลวให้กลับไปทำตอบเป็นการบ้านเป็นชิ้นงานของคู่ตัวเองได้จากเมื่อกี้สิ่งที่โปรดบอกถูกต้องไหมคะครบองค์ประกอบไหมองค์ประกอบอ้าวอีกหนึ่งรอบไหนอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยทั้งคู่เลย
2: พ่อมีเงิน888,100 บาทพ่อนำไปซื้อทองคำ 125,900 บาทพ่อเหลือเงินกี่บาท
0: จากสิ่งที่โปรดอ่านจะเห็นได้ว่ามีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้2จำนวนครบไม่ครบครบมีสิ่งที่โจทย์ถามถูกต้องไหมถูกต้องแล้วโจทย์ถามได้เป็นการอะไรด้วยจากข้อนี้เมื่อกี
3: ้
0: การลบถูกต้องไหมคะถูกต้องตบมือให้เพื่อนเราหน่อยค่ะไปเดี๋ยวไปหยิบรางวัลที่ตะกร้าได้เลยไปขออีกหน่อยอีกสักหนึ่งคู่ไหนเดี๋ยวขอคู่ตรงนี้ก่อนมาโอเคครับกลับไปนั่งที่สองคนนี้มาของหนูได้บัตรสีอะไรคะ
1: ส
0: ีอะไรก่อน
1: สีฟ้าค่ะ
0: สีฟ้าเหมือนกันเลยเหรออ่ะสีฟ้าเหมือนกันมาดูซิว่าจากสีฟ้าเหมือนกันเพื่อนของเราสร้างได้เหมือนหรือแตกต่างคนอื่นต้องเป็นผู้ฟังที่ดีไหมคะเป็นผู้ฟังที่ดีไหมเป็นผู้ฟังที่ดีช่วยกันตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่อ่านไหนอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะ
2: พี่มีรายได้888,100บาทน้องมีรายได้น้อยกว่าพี่125,900 บาทน้องมีรายได้กี่บาท
0: จากสิ่งที่เพื่อนถามเพื่อนมีการใช้คำว่ามากกว่าน้อยกว่ามาคุณแพลวบอกว่าดีมากเลยค่ะแต่รายได้ของพี่กับน้องเนี่ยอาจจะดูมากไปนักเรียนอาจจะไปเพิ่มเป็นคำว่ารายได้ต่อปีเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนที่โจทย์กำหนดให้โอเคไหมคะได้ไหมเอ่ยเวลานักเรียนสร้างนักเรียนต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาแล้วก็ความเป็นไปได้ด้วยตบมือให้เพื่อนหน่อยอย่าไปรับรางวัลด้านข้างได้เลยค่ะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคู่ให้แตกต่างกันหน่อยเดี๋ยวขอคู่ด้านหลังคู่ของเนยกับของมาริมาค่ะของเนยกับของมาริบัตรสีอะไรเอ่ยมาบัตรสีอะไรคะสีเหลืองมาดูสีเหลืองพร้อมกันคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีไหมเป็นผู้ฟังที่ดีไหมเป็นผู้ฟังที่ดีมาดูบัตรสีเหลืองของเพื่อนพร้อมกันไหนลองอ่านค่ะ
2: ป้ามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งลุงแดงให้เงินป้ามีเพิ่มอีก 3,000 บาททำให้ป้ามีเงินทั้งหมด 6,700 บาทเดิมป้ามีเงินกี่บาท
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องอันดับแรกนะคะจะเห็นได้ว่าพอเป็นช่องสี่เหลี่ยมเขาพูดว่าป้ามีเงินอยู่จำนวน1ข้อนี้ต้องการเป็นการเพิ่มนักเรียนพูดว่าอะไรต่อคะ
2: ลุงแดงให้เงินป้ามีมาเพิ่มอีก 3,000 บาท
0: ลุงแดงให้เงินป้ามีมาเพิ่มอีก 3,000 บาทต่อมาหนูพูดต่อว่า
2: ทำให้ป้ามีเงินทั้งหมด 6,700 บาทท
0: ำให้ป้ามีเงินทั้งหมด 6,700 บาทเท่านี้เขาเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดคือสิ่งที่โจทย์ถามต้องถามว่า
2: เดิมป้ามีเงินทั้งหมดกี่บาท
0: เดิมป้ามีเงินกี่บาทเพราะว่าเราพูดถึงเดิมดังนั้นไม่ต้องเอาทั้งหมดนะลูกนะเดิมป้ามีเงินกี่บาทตบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะรับรางวัลแล้วไปนั่งที่ได้เลยนะคะ จะเห็นได้ว่าจาก4โจทย์ปัญหาของเรานักเรียนแต่ละคนถึงจะได้โจทย์เดียวกันเวลานักเรียนสร้างเหมือนหรือสร้างแตกต่างกันคะเวลานักเรียนสร้างนักเรียนก็จะสร้างแตกต่างกันเพราะว่านักเรียนสามารถสร้างข้อความต่างๆได้นะคะอย่าลืมคำนึงถึงความเหมาะสมเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนได้นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านเป็นงานคู่ของตัวเองนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางลองแลกเปลี่ยนออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางดูได้เช่นเดียวกันนะคะฝากคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องทางหลักภาษาแล้วก็ความถูกต้องในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้เรามาช่วยกันสรุปบทเรียนก่อนจากวันนี้โจทย์ปัญหาของเราต้องประกอบไปด้วยอะไรนะ1สิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีกี่จำนวนด้วยวันนี้2จำนวนนะคะดังนั้นเวลานักเรียนจะสร้างนะคะเรามี2ส่วนส่วนที่1คือสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอีก1ส่วนได้ไหมขาดอีก1ส่วนได้ไหมไม่ได้ส่วนที่2เราเรียกว่าส่วนอะไรนะส่วนที่2เราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นเวลานักเรียนกลับไปสร้างที่เป็นการบ้านนักเรียนต้องสร้างให้ครบองค์ประกอบของเราคือ1มีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้2มีสิ่งที่โจทย์ถามนอกจากนี้แล้วที่นักเรียนสร้างนักเรียนจะต้องคำนึงนะคะโดยการสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยนักเรียนจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องความเหมาะสมของคำหรือข้อความที่สอดคล้องกับการดำเนินการเช่นโจทย์ให้เป็นการบวกนักเรียนต้องสร้างให้เกี่ยวข้องกับความหมายที่เพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะหรือนำมารวมกันถ้าโจทย์ให้เป็นการลบนั่นหมายถึงว่าสิ่งนั้นต้องลดลงหรือหายไปนะคะและอย่าลืมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของสถานการณ์กับจำนวนที่กำหนดให้ถูกต้องไหมอย่างเช่นคุณแม่บอกว่าแม่ให้เงินนักเรียนมา 100,000 บาทได้ไหมเอ่ยแม่ให้เงินนักเรียนมาโรงเรียนวันละ 100,000 บาทได้ไหมคะแบบนี้เรียกว่าไม่เหมาะสมดังนั้นเวลานักเรียนสร้างนักเรียนต้องสร้างให้เหมาะสมด้วยจากกิจกรรมนี้คุณครูแพลวฝากแบบฝึกหัด 1.23 ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะโจทย์ของเราคุณครูจะให้นักเรียนทำทั้งหมด2ข้อแต่ละข้อให้นักเรียนสร้าง2โจทย์ปัญหาได้ไหมคะอาจจะเป็นการบวก1ข้อการลบ1ข้อได้ไหมเอ่ยนี่ไงมีการบวก1ข้อการลบ1ข้อให้นักเรียนลองไปสร้างให้มีความแตกต่างอาจจะมีคำว่ามากกว่าน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้ไหมคะฝากกลับไปทำการบ้านหากคำไหนนักเรียนสะกดไม่ถูกต้องคำนั้นนักเรียนอาจจะสอบถามจากเพื่อนคุณครูหรือผู้ปกครองก็ได้เวลานักเรียนทำที่บ้านได้ไหมคะดังนั้นวันนี้ฝากการบ้านด้วยทั้งหมด2ข้อนะคะมี2ประโยคสัญลักษณ์ด้วยการเป็นการบวกกับการลบคราวนี้เรามาดูกันหน่อยชั่วโมงถัดไปทุกคนวางดินสอก่อนชั่วโมงถัดไปเราเรียนในเรื่องของอะไรไหนมาดูพร้อมกันวันนี้เป็นการสร้างจากอะไรนะวันนี้เป็นการสร้างจากอะไรนะจากประโยคสัญลักษณ์ในชั่วโมงถัดไปนักเรียนจะการสร้างโดยใช้เป็นภาพนั่นเองเดี๋ยวคุณครูแพลวอาจจะมีภาพมานักเรียนดังนั้นนักเรียนต้องกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปกับคุณครูแพลวนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.24 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อนำมาเรียนกับคุณครูแพลวด้วยค่ะสำหรับวันนี้ฝากการบ้านไปอย่าลืมทำนะคะได้ไหมคะได้นะคะสัญญาแล้วนะคะว่าจะทำการบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูแพลวจะมาตรวจให้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยต่างได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นสารโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: หมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาวันนี้นะคะเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วเรามาดูกันสิว่าหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเด็กๆขาจากภาพบนหน้าจอนี้นะคะแล้วก็มีชื่อเรื่องบอกด้วยคิดว่าหน่วยที่2จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะมีคำตอบ2คำตอบมีเกี่ยวกับศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับอะไรอีกเมื่อกี้มี2คำตอบที่ได้ยินมาดูชื่อเรื่องดูชื่อเรื่องใช่แล้วค่ะจะเป็นเรื่องของการจำแนกสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะในชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องเราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรครั้งที่1นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีภาพมาให้เด็กสังเกตทั้งหมดกี่ภาพคะเด็กๆกี่ภาพคะนักเรียนปลายทางมีกี่ภาพคะนักเรียนต้นทาง7ภาพภาพที่1คือภาพอะไรคะ
1: ยางลบ
2: ยางลบภาพที่2ค่ะอันนี้คือต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงอย่างที่3ค่ะ
1: เห็ด
2: เห็ดอะไรใครรู้บ้าง
1: เห
2: ็ดเข็มทองไหนใครเคยรับประทานเยี่ยมมากเลยเอามือลงค่ะภาพที่4ค่ะ
1: โตเรียน
2: โตเรียนภาพที่5ค่ะภาพที่6ค่ะ
1: ยุง
2: ภาพสุดท้ายค่ะ
1: ด
2: ินสอจากภาพทั้ง7ภาพนักเรียนคิดว่าภาพใดเป็นสิ่งมีชีวิตและภาพใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิต
1: มด
2: ไหนใครจะเป็นผู้ให้คำตอบข้อนี้เมื่อกี้ใครยกมือก่อนคนโปรดใช่ไหมคะเดี๋ยวขอฟังคนโปรดเล่าคนโปรดคิดว่าภาพไหนเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างคะ
3: มีมดมียุงครับ
2: มีมดและยุง2 อย่างใช่ไหมคะเพราะอะไรถึงคิดว่าแค่มดกับยุง2 อย่างเป็นสิ่งมีชีวิต
3: เพราะว่ามดอ่ะมันเคลื่อนที่ก็ได้ครับ
2: ค่ะแล้วยุงล่ะคะ
3: บินได้ครับ
2: บินได้ส่วนอย่างอื่นที่เหลือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเหรอคะที่เราคิดว่าเอาตามความคิดได้เลยค่ะตอนนี้ตอบตามความคิดตนเองได้เลยค่ะ
3: ต้นมะม่วงเป็นด้วยครับ
2: คิดว่าต้นมะม่วงก็เป็นสิ่งมีชีวิตด้วยเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่ามีการเจริญเติบโตครับ
2: มีการเจริญเติบโตคือจากต้นเล็กเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมคะหมดหรือยังคะคิดว่ามีแค่3 อย่างใช่ไหมคะ
3: หมดแล้วครับ
2: ขอบคุณคนโปรดมากค่ะขอฟังอีกสักหนึ่งคนขอฟังอีกสักหนึ่งคนไหนใครจะให้คำตอบได้อีกหนึ่งคนฝั่งนี้มีไหมคะขอฟังพัฒนาได้ไหมอยากฟังพัฒนาเอาตามความคิดตนเองได้เลยพัฒนาคุณครูขอฟังความคิดเห็นของพัฒนาค่ะว่าคิดว่าภาพใดเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างตอบตามความคิดตนเองได้เลยค่ะ
4: เห็ดแล้วก็ต้นไม้ยุงมดค่ะ
2: 4 อย่างใช่ไหมคะมีเห็ดมีต้นมะม่วงมียุงแล้วก็มดเพราะว่าอะไรถึงคิดแบบนั้นคะ
4: เพราะว่ามีการเจริญเติบโตค่ะ
2: ทั้ง4 อย่างมีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่จากต้นเล็กเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมคะแล้วที่เหลือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหลือ
4: ไม่มีชีวิตค่ะ
2: อันนี้เป็นความเห็นของพัฒนาขอบคุณพัฒนามากค่ะเดี๋ยว2คนรับสติกเกอร์ทายคาบนะคะทีนี้เพื่อนๆคนอื่นในห้องแล้วก็นักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าน่าจะเป็นคำตอบของใครที่ถูกต้องไหนใครเห็นด้วยกับคนโปรดยกมือไหนใครเห็นด้วยกับพัฒนาเอามือลงเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะพร้อมนะสิ่งมีชีวิตนะคะได้แก่เห็ดต้นมะม่วงมดแล้วก็ยุงส่วนสิ่งไม่มีชีวิต

0: คะคือดินสอโต๊ะเรียนแล้วก็ยางลบแล้วเรารู้ได้ยังไงล่ะคะทีนี้เราต้องดูจากอะไรถึงจะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับแรกต้องดูว่าเขามีการเจริญเติบโตหรือไม่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตต้องมีการเจริญเติบโตอย่างเช่นเห็ดเข็มทองก่อนที่เขาจะมาเป็นลักษณะดังรูปให้เราได้รับประทานเขาจะขนาดเท่านี้ตั้งแต่แรกไหมลูก
1: ใช
0: ่ตอนเริ่มต้นเขาจะขนาดเล็กก่อนแล้วค่อยเจริญเติบโตขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเป็นลักษณะดังรูปดังนั้นเห็ดเข็มทองมีการเจริญเติบโตเราจึงจัดให้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆคะแล้ว3อย่างนี้เพราะเหตุใดเราถึงคิดว่าดินสอยางลบแล้วก็โต๊ะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตล่ะ
1: ไม่มีการเจริญเติบโตอ
0: ะไรนะคะกมลวุฒิตอบให้เพื่อนๆได้ยินด้วยค่ะ
2: ไม่มีการเจริญเติบโตครับ
0: แล้วก็ไม่มีการเจริญเติบโตแล้วอะไรอีกนอกจากการไม่เจริญเติบโตคิดว่ามีลักษณะอื่นที่บ่งบอกการไม่มีชีวิตอีกไหม
2: ไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้ครับ
0: เก่งมากไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตนเองได้ไม่สามารถเจริญเติบโตหมดแล้วยังคะ
2: หมดแล้วค
0: ่ะคิดว่าแล้วนะคะมีใครอยากจะเพิ่มเติมกำมลวุฒิไหมนอกจาก2 อย่างนี้เขามีลักษณะอะไรอีกที่บ่งบอกว่าเนี่ยไม่มีชีวิตถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตนึกถึงตัวเราต้องทำอะไรทุกวันเลยตื่นเช้ามาเราก่อนที่เราจะเดินเราทำอะไรคะอาบน้ำเสร็จเราทำอะไรอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเราทำอะไรก่อนมาโรงเรียนใช่เราต้องมีการกินอาหารเนี่ยเหล่านี้ดินสอยางลบโต๊ะต้องกินอาหารไหมคะ
1: ไม
0: ่ต้องกินนะแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตต้องมีการกินอาหารกินเสร็จแล้วอู้แน่นท้องมากเลยต้องทำยังไง
1: เข้า
0: ใช่ต้องมีการขับถ่ายดินสอยางลบโต๊ะมีการขับถ่ายไหมคะ
1: ไม
0: ่มีนะแล้วก็สองอย่างที่กมลวุฒิตอบก็ถูกต้องเลยโต๊ะดินสอยางลบเนี่ยไม่ได้มีการเจริญเติบโตตอนแรกโต๊ะเรียนของเราขนาดใหญ่แค่ไหนเขาก็ขนาดเท่านั้นไปเรื่อยๆไม่ได้ใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าโต๊ะเราใหญ่เพิ่มขึ้นเองทุกวันได้ไหมก็จะน่ากลัวนิดหนึ่งนะดังนั้นสิ่งที่บ่งบอกว่าดินสอยางลบแล้วก็โต๊ะเรียนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตคือเขาไม่มีการหายใจอุ๊ยอันนี้อันดับแรกของการมีชีวิตเลยถ้าไม่หายใจปุ๊บเป็นยังไงคะ
1: ตาย
0: นะแต่ว่า3อย่างนี้ไม่มีการหายใจไม่มีการกินอาหารไม่มีการขับถ่ายไม่มีการเจริญเติบโตไม่มีการสืบพันธุ์แล้วก็ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าคำว่าไม่มีการสืบพันธุ์หมายถึงอะไรคะเด็กๆไม่มีการมีลูกไว้สืบสายพันธุ์ต่อไปนะคะเห็นไหมมีโต๊ะอยู่1ตัวเขาก็จะมีอยู่1ตัวแค่นั้นเขาไม่สามารถมีเพิ่ม1ตัวขึ้นมาเองได้นะคะแต่สิ่งมีชีวิตสามารถมีเพิ่มเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้แล้วการตอบสนองต่อสิ่งเราล่ะคะหมายถึงอะไรสิ่งเราใครเคยเห็นดอกทานตะวันบ้างดอกทานตะวันเขาจะหันหน้าไปทางไหนคะไปทางที่มีอะไรคะไปทางที่มีแสงนั่นแหละคือการตอบสนองต่อสิ่งเราอย่างเช่นมีแดดส่องมาเขาก็จะหันหน้าไปหาแดดเพื่อที่จะรับแสงแดดแล้วก็นำไปใช้ในการเจริญเติบโตต่อไปหรือกระทั่งคนเราเองเวลาหิวข้าวโดยปกติคนเราต้องทำยังไงก็ต้องกินข้าวเพราะว่าในร่างกายเราเนี่ยเวลาเราได้กินอาหารหอมๆหรือเวลาหนูเห็นมะม่วงเกิดอะไรขึ้นในปากเรามีอะไรออกมาที่ปากเรา
1: น
0: ้ำลายไหลนั่นแหละก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเราเข้าใจไหมคะสิ่งมีชีวิตก็จะมีสิ่งเหล่านี้แต่ว่า3อย่างนี้มีไหมที่เรามาไม่มีนะเด็กๆคะทีนี้ใน4อย่างนี้ยุงมดเห็ดเข็มทองต้นมะม่วงเขามีอะไรเหมือนกันและมีอะไรต่างกัน
1: มีการเจริญเติบโต
0: สิ่งที่เหมือนมีการเจริญเติบโตมีการหายใจมีการเคลื่อนที่หรอเคลื่อนที่ทั้ง4ตัวเปล่า
1: ไม่
0: แสดงว่าสิ่งที่เขาต่างกันคืออะไรคะ
1: อ
0: ะไรบ้างที่เคลื่อนที่ได
1: ้
0: มดกับยุงและอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ไม่ได
1: ้
0: เยี่ยมมากเลยนะคะยุงกับมดเนี่ยมีขามีแขนหายใจได้เคลื่อนที่ได้แต่ต้นมะม่วงมีขาไหมคะเห็ดเข็มทองกับต้นมะม่วงเนี่ยไม่มีขาแล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยนะคะเด็กๆคะจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดกี่อย่างคะเมื่อกี้ สี่อย่างใช่ไหมคะถ้าเราจะจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มเราจะต้องใช้เกณฑ์อะไรในการจัดกลุ่มแล้วจัดได้กี่กลุ่มอะไรบ้างถ้าเอาเฉพาะสิ่งมีชีวิต4อย่างมดยุงเห็ดแล้วก็ต้นมะม่วง4อย่างเนี้ยถ้าเราจะจัดเป็นกลุ่มเราจะใช้เกณฑ์อะไรกองทัพว่าอะไรนะคะตอบให้เพื่อนฟังอีกครั้งนึงค่ะลูกกองทัพเสนอว่าอะไรเอ่ย
2: กลุ่มที่ขยับได้และกลุ่มที่ขยับไม่ได้ครับ
0: กลุ่มที่ขยับก็คือเคลื่อนที่ใช่มั้ยคะกองทัพกลุ่มที่เคลื่อนที่ได้กับเคลื่อนที่ไม่ได้ก็จะเป็นแบ่งได้กี่กลุ่มคะ2กลุ่มจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูจากวันนี้กันนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคำใหม่ขึ้นมาคำหนึ่งคำว่าเกณฑ์เมื่อสักครู่กองทัพบอกมาแล้วว่าเกณฑ์เนี่ยใช้การขยับแล้วถ้าให้เราให้ความหมายคำว่าเกณฑ์มันหมายถึงอะไรคะเด็กๆนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคิดว่าคำว่าเกณฑ์หมายถึงอะไรไหนใครจะเป็นคนเล่าให้เพื่อนฟังอันนี้ตอบตามความคิดตนเองก่อนได้คำว่าเกณฑ์มันคืออะไรเมื่อสักครู่นี้กองทัพยกตัวอย่างว่าการเคลื่อนที่ก็ถูกต้องนะเป็นเกณฑ์ได้แล้วมันหมายถึงสิ่งที่เอาไว้ทำอะไรหน้าเกณฑ์สิ่งที่เอาไว้ทำอะไรคะ
3: จำแนกอ
0: ะไรนะเฟมัสตอบด้วยไมค์ให้เพื่อนได้ยินนะคะยื่นไมค์ให้เฟมัสหน่อยลูกสิ่งที่เอาไว้ทำอะไรนะคะ
2: เจริญเติบโตค่ะ
0: สิ่งที่เอาไว้เจริญเติบโตตอนนี้ยังไม่ถูกให้ตอบอีกทีนึงเราพูดถึงการจัดกลุ่มแล้วคุณครูบอกว่าให้ใช้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มแปลว่าเกณฑ์เป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ทำอะไรแบ่งอะไรคะแบ่งอะไรลูกแบ่งอะไรคะมีของอยู่รวมกันอย่างเช่นเมื่อกี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่4อย่างและเราอยากจะจัดออกเป็นกลุ่มเราต้องใช้เกณฑ์แปลว่าเกณฑ์คือสิ่งที่เอาไว้ใช้
2: แบ่งประเภทค
0: ่
2: ะ
0: แบ่งประเภทเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เฟมัสหน่อยค่ะเกณฑ์นะคะคือลักษณะที่เราใช้เพื่อพิจารณาจัดสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มเป็นลักษณะอะไรก็ได้ที่สามารถจัดสิ่งของออกเป็นกลุ่มได้หรือจัดสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มได้นะคะก็คือความหมายของเกณฑ์นั่นเองทีนี้กิจกรรมวันนี้เราจะต้องทำอะไรได้บ้างนะคะดูที่ข้อ1ทุกคนอ่านข้อ1พร้อมกันค่ะ
1: อธิบายการสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิต
0: แสดงว่าข้อ1เราจะต้องสังเกตสิ่งมีชีวิตแล้วอธิบายออกมาให้ตรงกับที่สังเกตได้นะข้อนี้ทำได้ไหมคะได้นะง่ายๆเลยข้อที่2ค่ะอ่านพร้อมกันเลย

เยี่ยมมากข้อที่2เราจะต้องเอาสิ่งมีชีวิตที่เราสังเกตในข้อ1เนี่ยมาจำแนกออกเป็นกลุ่มแล้วก็ระบุด้วยว่าใช้เกณฑ์อะไรนะคะคิดว่าทำได้ไหมคะข้อ2ทำได้นะง่ายนะวันนี้วิธีทำของเรานะคะข้อที่1ขอฟังกลุ่ม1 2 3อ่านให้เพื่อนๆฟังค่ะ

0: ราจะต้องทำอะไรคะสังเกตอะไรคะเด็กๆ
1: ส
0: ัง
1: เกตสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพ
0: สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบัตรภาพนะคะหลังจากสังเกตเสร็จให้ลองพิจารณาโดยใช้ประสบการณ์ของตนเองร่วมไปด้วยนะคะทีนี้บัตรภาพที่จะต้องสังเกตมีบัตรภาพอะไรบ้างอันแรกนะคะอันนี้คืออะไรคะ
1: คน
0: นะคะอันที่สองค่ะ
1: ปลา
0: สามค่ะ
1: ไก
0: ่ไก่สี่ค่ะ
1: ดอกไม้
0: อันนี้เรียกว่าดอกชบานะคะดอกชบาต่อไปค่ะต้นข้าวต่อไปค่ะ
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: สิงโตต่อไปค่ะ
1: ช
0: ้
1: าง
0: ช้างต่อไปค่ะตัวอะไรนี
1: ่
0: กิ้งก่าใช่แล้วต่อไปค่ะอุรังอุตังต่อไปค่ะ
1: ต
0: ้นกล้วย

0: ีชีวิตไหนที่เราไม่รู้จักไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีนะนี่คือบัตรภาพทั้งหมด10บัตรภาพที่เด็กๆจะต้องสังเกตวันนี้แล้วก็จำแนกทีนี้เด็กๆขาเวลาที่เราสังเกตเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นการสังเกตที่ดีคะเพราะว่าวันนี้เราต้องสังเกตบัตรภาพแบบไหนที่เรียกว่าสังเกตเป็นการสังเกตที่ดีเวลาที่เราสังเกตเราจะใช้อะไรใช้อะไรจะใช้ถ้าในกรณีที่มีบัตรภาพแล้วเราจะต้องดูบัตรภาพคือเราจะใช้ตานะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราสังเกตผ่านวิดีโอเราต้องใช้ตากับอะไร
1: ห
0: ูนะคะดังนั้นวันนี้เรามีแค่บัตรภาพอวัยวะที่เราต้องใช้คือ
1: ตา
0: เราใช้ตาในการทำอะไรคะ
1: ส
0: ัง
1: เกต
0: ในการทำอะไรบัตรภาพ
1: ส
0: ัง
1: เกต
0: โดยวิธีการ
1: ด
0: ูใช่แล้วใช้ตาดูบัตรภาพแล้วก็บอกเฉพาะสิ่งที่เราเห็นถ้าคุณครูบอกว่าผลการสังเกตนั่นคือเฉพาะสิ่งที่เราเห็นเราเห็นแค่ไหนบอกแค่นั้นแต่ถ้าคุณครูบอกว่าให้บอกจากประสบการณ์เดิมหนูอาจจะเคยเห็นที่อื่นเคยเห็นเมื่อนานมาแล้วแล้วเอามาเล่าให้เพื่อนฟังอันนั้นคือจากประสบการณ์เดิมแต่ถ้าผลการสังเกตคือเฉพาะที่เห็นณตอนเนี้ยเห็นอะไรบ้างก็พูดเท่าที่เห็นตอนนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะอันนี้คือการสังเกตที่ดีนะคะทีนี้เมื่อเราสังเกตเสร็จข้อที่2ขอฟังกลุ่ม4กับกลุ่ม5อ่านให้ดังๆเลยค่ะ1 2 3เริ่ม

0: ขอบคุณค่ะเด็กๆค่ะทีนี้กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3แล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะคะจากที่เพื่อนๆอ่านให้ฟังข้อที่2เราต้องทำอะไรคะ
1: กำหนดเกณฑ์
0: ใช่เราสังเกตเสร็จแล้วเราต้องเลือกมาลักษณะหนึ่งที่ใช้แบ่งกลุ่มได้มากำหนดเป็นเกณฑ์แล้วก็ค่อยจำแนกตามเกณฑ์ที่เรากำหนดขึ้นมาเข้าใจวิธีทำข้อ2มั้ยทีนี้เรามาดูในสิ่งที่เราต้องทำในช่วงแรกกันบ้างในช่วงแรกเราจะทำวิธีทำข้อ1ข้อเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะรบกวนคุณครูปลายทางแจกบัตรภาพนะคะให้กับนักเรียนรวมถึงให้คำแนะนำในการเปรียบเทียบลักษณะนะคะของสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพด้วยนะคะส่วนนักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยในช่วงแรกนี้จะให้ทุกคนสังเกตบัตรภาพแล้วก็เปรียบเทียบว่าเขามีลักษณะไหนเหมือนกันเขามีลักษณะไหนต่างกันนะคะเอาแค่ถึงเปรียบเทียบก่อนยังไม่ต้องจำแนกนะบอกให้ได้ว่าเขามีอะไรเหมือนกันเหมือนกันคือทั้ง10บัตรภาพจะต้องมีสิ่งนั้นเหมือนกันต่างกันคือแต่ละบัตรภาพมีอะไรที่ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ทีนี้เดี๋ยวจะขอสุ่มเลขที่ฟังผลการอภิปรายของเด็กๆที่ได้ทำไปเมื่อสักครู่ตอนนี้นักเรียนปลายทางน่าจะอภิปรายผลเสร็จแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเดี๋ยวมาฟังเพื่อนๆต้นทางนะคะว่าเพื่อนๆต้นทางอภิปรายว่าอย่างไรบ้างอ่ะเลขที่โชคดีวันนี้คือเลขที
1: ่
0: 4ยืนเลยค่ะเพื่อนๆปิดวาจาเป็นผู้ฟังที่ดีเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้สังเกตแล้วก็เปรียบเทียบอะไรคะสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่ต่างใช่ไหมลูกใช่ไหมคะใช่ไหมคะเมื่อกี้เราเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่ต่างใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้กองทัพขาจากบัตรภาพที่เราได้สังเกตไปนะคะอะไรบ้างที่เขามีเหมือนมีต่างกันมีบัตรภาพสิทธิ์ภาพนี้สิ่งที่กองทัพเห็นว่าเขาต่างกันคือลักษณะไหน
2: ขนาดครับ
0: ยังไงนะคะ
2: ขนาดครับ
0: ขนาดใช่ไหมคะแล้วขนาดนี้เราแบ่งเป็นยังไงคะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่เหรอคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบไหนที่เรียกว่าเล็กแบบไหน
2: ครับ
0: ลักษณะอะไรคะลูก
2: ลักษณะรูปร่างครับ
0: คืออะไรที่บางตัวมีบางตัวไม่มีอะค่ะ
2: หางครับ
0: ก็คือหางใช่ไหมคะบางตัว

0: คนที่ไม่ได้เดี๋ยวมาทวงตอนท้ายคาบนะคะ เมื่อสักครู่นี้กองทัพบอกมากองทัพตอบว่าอะไรบ้างคะการมีหางการไม่มีหางนั่นเองแล้วก็มีลักษณะอื่นด้วยนะที่ต่างกันเช่นการมีขาการมีขนการมีปีกบางตัวมีขาบางตัวไม่มีขาบางตัวมีปีกบางตัวไม่มีปีกเห็นไหมคะบางตัวมีเกล็ดบางตัวไม่มีเกล็ดดังนั้นตอนดูต้องดูให้ละเอียดมีเกล็ดไหมมีปีกไหมมีขนหรือเปล่ามีหางหรือเปล่าทีนี้อะไรบ้างที่เขามีเหมือนกันอันนี้ใครจะตอบเอ่ยเลขที่อะไรดีนะ30ค่ะมาไหมคะไม่มาโอ้โหเสียใจมากเลขที่25ค่ะไม่มาเหมือนกันอะไรกันนี่อ่ะรอบนี้ถ้าไม่ได้คุณครูจะเรียกชื่อแล้วเลขที่5มาไหมคะคามินคามินสิ่งที่ทั้ง10บัตรภาพเขามีเหมือนกันคืออะไรลูก
1: การเจริญเติบโตคร
0: ับเราดูเฉพาะบัตรภาพเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นการเจริญเติบโตแต่ก่อนที่มันเจริญเติบโตได้มันต้องกินอาหารใช่ไหมอันนี้คือประสบการณ์เดิมที่เราได้รู้ทีนี้จากการสังเกตหนูเห็นเกี่ยวกับการกินอาหารไหม
1: ไม่เห็นครับ
0: ไม่เห็นเกี่ยวกับการกินอาหารแต่จะมีการเห็นอวัยวะต่างๆใช่ไหมลูกทีนี้ใน10ภาพนี้เขามีอวัยวะที่ใช้ในการทำในการกินอาหารหรือว่ากินน้ำเหมือนหรือต่างกัน
1: ต่างกันครับ
0: ก็คือมีใช้อวัยวะต่างกันแต่ทุกตัวเลยเป็นยังไงคะทุกตัวจะต้องมีอวัยวะที่ใช้ทำอะไร
1: กินน้ำ
0: จะต้องมีอวัยวะที่ใช้ในการกินน้ำนั่นเองนะคะอย่างเช่นคนใช้อวัยวะอะไรในการดื่มน้ำปากปลาล่ะปลาใช้อวัยวะอะไรดื่มน้ำ
1: ปากค่ะ
0: ปากเช่นกันนะคะแล้วอย่างต้นชะบากับต้นข้าวใช้อะไรในการกินน้ำ
1: ราก
0: เห็นไหมถึงแม้เขาจะมีอวัยวะแตกต่างกันแต่หน้าที่ของอวัยวะนั้นเขาเหมือนกันนะคะขอบคุณคามินมากค่ะทุกบัตรภาพทั้ง10บัตรภาพเลยมีส่วนที่ใช้ในการกินอาหารนั่นเองนะคะเด็กๆคะตอนนี้เราเห็นทั้งสิ่งที่ต่างแล้วสิ่งที่เหมือนแล้วทีนี้ถ้าเราจะกำหนดเกณฑ์เราต้องเลือกจากลักษณะที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้แหละแต่เราจะพิจารณาจากอะไรคะการที่เราจะกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาเราต้องพิจารณาจากอะไร
2: ล
0: ักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้เลือกมา1ลักษณะแล้วจะเลือกยังไงทีนี้ต้องเลือกลักษณะแบบไหนคะถึงจะแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้ต้องเลือกลักษณะที่เหมือนหรือลักษณะที่ต่างต้องเลือกลักษณะที่มันต่างกันถึงจะแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มได้ดังนั้นเมื่อกี้นี้ฟังไปแล้วนะลักษณะไหนที่ต่างบ้างคือเลือกลักษณะนั้นนะโอเคไหมคะทีนี้มีตัวอย่างมาให้ดูมีกระดุมทั้งหมดกี่เม็ดลูก11เม็ดนะคุณครูจะจัดกระดุมนี้เป็นกลุ่มจัดแล้วได้แบบนี้เลยลองเดาใจคุณครูซิคุณครูใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกกระดุมออกเป็นกลุ่มแบบนี
2: ้ล
0: ักษณะอะไรล่ะ
2: ล
0: ัก
2: ษณะร
0: ู
2: ปร่าง
0: รูปร่างอะไรอะไรนะคะเยี่ยมมากเลยรูปร่างวงกลมนะคะคือเกณฑ์ที่คุณครูเลือกใช้เห็นไหม4เม็ดแรกฝั่งนี้ทั้ง4เม็ดมีรูปร่างเป็นยังไงเป็นวงกลมคุณครูก็เลยจัดมาไว้กลุ่มเดียวกันแต่ที่เหลือเป็นยังไงคะไม่เป็นวงกลมก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งต่างหากอีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งข้อนี้ใครจะตอบยกมือเกณฑ์ที่คุณครูใช้คืออะไรใครรู้ยกเลยดูสิ่งที่มิมี่ยกก่อนค่ะมิมี่ตอบว่า
3: จำนวนรูกระดุมค่ะ
0: จำนวนรูกระดุมปรบมือให้มิมี่ด้วยค่ะคือจำนวนรูกระดุมนั่นเองเป็นเกณฑ์ของข้อนี้นะคะกลุ่มที่1มีรูกระดุมกี่รูคะลูก
2: 4
0: รูคุณครูก็จะเอาไปไว้กลุ่มเดียวกันส่วนฝั่งนี้มีรูกระดุมกี่รูคะ2รูคุณครูก็จะเอามาไว้อีกกลุ่มนึงนั่นเองนี่คือตัวอย่างของการจำแนกเห็นไหมเราต้องเลือกมาลักษณะหนึ่งก่อนที่มันมีบางตัวมีบางตัวไม่มีแล้วค่อยเอามาแบ่งออกเป็นกลุ่มโอเคไหมคะที่เด็กสังเกตจำนวนของกลุ่ม1กับกลุ่ม2

0: มีเท่ากันไหม
1: ไม
0: ่กลุ่มที่1มีจำนวนกี่เมตร
1: 6
0: เมตรกลุ่มที่2มีจำนวนกี่เมตร
1: 5
0: เมตรจำเป็นต้องเท่ากันแต่สุดท้ายทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2รวมกันแล้วต้องได้กี่เมตรคะ
1: 11เมตร
0: ทำไมต้องได้11คะเพราะว่าอะไรคะตอนเริ่มมันมีกี่เมตร
1: 11
0: ตอนเริ่มมี11พอแบ่งแล้วรวมทุกกลุ่มแล้วต้องได้เท่าเดิมดังนั้นบัตรภาพวันนี้เรามี10บัตรภาพพอหนูแบ่งเป็นกลุ่มแล้วหนูต้องนับด้วยว่าทุกกลุ่มรวมกันได้10ไหมนะคะเข้าใจไหมคะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวในช่วงต่อไปจะให้ลงมือจำแนกบัตรภาพบัตรภาพที่หนูมีอยู่ที่ตนเองตอนนี้ให้แบ่งออกเป็นกลุ่มจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหรือแบ่งออกเป็น3กลุ่มแล้วแต่นะคะหรือใครสามารถแบ่งได้6กลุ่มก็ได้ตอนนี้ยังไม่ให้ลงมือทำนะให้ฟังก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะแบ่งอันดับแรกหนูจะต้องกำหนดเกณฑ์ก่อนว่าเกณฑ์ที่จะใช้ในการแบ่งหนูเลือกเกณฑ์อะไรนะคะแล้วก็เกณฑ์นั้นมันแบ่งได้กี่กลุ่มอย่างเช่นตัวอย่างหน้านี้นะคะคุณครูเลือกใช้เกณฑ์การมีขาการมีขามันก็จะมีกลุ่มมีขากับกลุ่มอะไรคะไม่มีขาดังนั้นคุณครูก็จะแบ่งได้แค่2กลุ่มคุณครูก็จะเขียนแค่2ช่องแต่ถ้าเกณฑ์ที่หนูใช้แบ่งได้4กลุ่มหนูต้องเขียนกี่ช่อง4ช่องถ้าเกณฑ์ที่หนูใช้แบ่งได้6กลุ่มหนูก็เขียนให้ได้กี่ช่อง6ช่องตามจำนวนกลุ่มที่หนูแบ่งได้ส่วนกรอบสีฟ้าด้านล่างหนูต้องบอกก่อนว่ากลุ่มที่1สมาชิกของกลุ่มที่1เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างเขียนชื่อสิ่งมีชีวิตมาแล้วก็บรรทัดด้านล่างให้บอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มนั้นสิ่งที่เขามีเหมือนกันในกลุ่มหนึ่งคืออะไรคะคนไก่สิงโตช้างกิ้งก่าอุรังอุตังเขามีอะไรเหมือนกันคะเราก็เขียนว่ามีขาลงในลักษณะส่วนอีกฝั่งนี้ก็เช่นกันกลุ่มที่สองมีอะไรบ้างมีลักษณะอย่างไรนะคะเข้าใจตัวอย่างไหมลูกเข้าใจตัวอย่างไหมลูกทีนี้ถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะให้ลงมือทำนะคะกลุ่มไหนที่เสร็จเป็นอันดับแรก2กลุ่มและถูกต้องจะให้สติ๊กเกอร์คนละ1ดวงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: วยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งทีนี้หันมาฟังค่ะตอนนี้ทุกคนวางมือก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ทำต่อเป็นการบ้านเชื่อว่าในแต่ละกลุ่มจะมีบางคนที่เขียนเสร็จแล้วบางคนที่เขียนยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่แล้วให้คนนั้นนะคะคนที่คุณครูจับได้เนี่ยเลือกหนึ่งคนในกลุ่มออกมานำเสนอมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าแบ่งได้อย่างไรโอเคไหมคะพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตกลงกันในห้องได้เลยว่าอยากจะให้ใครออกนำเสนอนะคะเลขที่โชคดีคือ11เบลเล่สามารถเลือกได้เลยว่าเบลเล่จะพูดเองหรือให้ใครในกลุ่มพูดพูดเองได้ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเบลเล่กันนะคะว่าเบลเล่แบ่งสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรและใช้เกณฑ์อะไรเชิญค่ะเบลเล่
1: ใช้เกณฑ์การมีหางครับ
0: ค่ะแบ่งได้กี่กลุ่มคะ
1: 2กลุ่มครับ
0: ครับกลุ่มที่1มีสิ่งมีชีวิตได้บ้างคะลูก
1: มีไก่สิงโตกิ้งก่าช้างและปลาครับ
0: ครับกลุ่มที่1นี้เป็นลักษณะที่เขามีคืออะไรคะ
1: มีหางครับ
0: คือมีหางนั่นเองนะคะเพื่อนๆช่วยกันดูนะอย่างแรกไก่มีหางไหมคะมีอย่างที่2สิงโตค่ะมีอย่างที่3กิ้งก่าค่ะ
2: ม
0: ีอย่างที่4ช้างครับและสุดท้ายปลาม ีหางไหมมีนะคะกลุ่มที่2ค่ะเบลเล่
1: มีอุรังอุตังคนชบาต้นข้าวและต้นกล้วยครับ
0: อันนี้ลักษณะของกลุ่มที่2คือ
1: ไม่มีหางครับ
0: ไม่มีหางทีนี้เรามาช่วยกันดูไม่มีหางไหมนะอันแรกอุรังอุตังมีหางไหมคะไม่มีหางนะคะต่อมาค่ะคนมีหางไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ีไม่มีนะคะชบาค่ะลูกมีหางไหมไม่มีนะต้นข้าวค่ะไม่มีหางเช่นกันต้นกล้วยล่ะมีหางไหมคะ
3: ไม่ม
0: ีเยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยวเบลเล่รับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะขอบคุณเบลเล่มากค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้เราใช้เกณฑ์อะไรนะ
3: เกณฑ
0: ์ไม่มีหางใช่ไหมคะขอฟังอีกสัก1คนขออาสาสมัครเลยคนที่ใช้เกณฑ์ต่างจากเบลเล่ใครจะอาสาได้สติกเกอร์หนึ่งดวงนะเชิญค่ะเจทูเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดของเจทูบ้างว่าเจทูจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้เกณฑ์อะไรและจำแนกได้กี่กลุ่มนะคะเชิญค่ะเจทูเกณฑ์ที่ใช้คือ
4: จำนวนขาครับ
0: จำนวนขานะคะแบ่งได้กี่กลุ่มคะ
4: 3กลุ่ม
0: ค่ะ3กลุ่มกลุ่มที่1ค่ะลูกมีสิ่งมีชีวิตใดบ้างคะ
4: ปลาต้นข้าวต้นกล้วยชบาครับ
0: ปลาต้นข้าวต้นกล้วยแล้วก็ชบา4อย่างนี้เขาเป็นลักษณะยังไงคะกลุ่มที่1นี
4: ้ไม่มีขาครับ
0: ไม่มีขานะคะเพื่อนๆช่วยกันดูนะปลามีขาไหมคะไม่มีต้นข้าวมีขาไหมคะไม่มีชบาล่ะคะ
3: ไม
0: ่มีนะคะแล้วต้นกล้วยล่ะคะไม่มีต่อไปกลุ่มที่2เลยค่ะเจทู
4: คนกับไก่ครับ
0: คนกับไก่สองอย่างนี้เขามีลักษณะอะไรร่วมกันคะ
4: มีสองขาม
0: ีสองขาทุกคนดูมั้ยถูกไหมไก่มีกี่ขาสองขาคนมีกี่ขา
3: สอง
0: ขาต่อมาค่ะกลุ่มที่สามค่ะ
4: มีช้างกิ้งก่าสิงโตและอุรังอุตังครับ
0: ช้างกิ้งก่าสิงโตอุรังอุตังสี่ชนิดนี้เขามีลักษณะเป็นยังไงคะ
4: มี4ขาครับ
0: มี4ขาทุกคนมาดูนะช้างมี4ขาไหมคะช้างมีกี่ขาคะ4ขาสิงโตล่ะคะ4ขากิ้งก่าล่ะคะลูก4ขานะคะแล้วอุรังอุตังล่ะคะ

0: 4ขาเช่นกันนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะพิจารณาเลยว่าที่เพื่อนๆนำเสนอมาแล้วก็ที่เราได้จำแนกได้ผลเหมือนกันหรือต่างกันนอกจาก2เกณฑ์นี้เด็กๆคิดว่ามีเกณฑ์อื่นอีกไหมคะมีเกณฑ์อื่นอีกซึ่งจากที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้ทั้ง2เกณฑ์ผลการจำแนกได้เหมือนหรือต่างกันคะต่างกันนะคะทำไมถึงต่างกันคะลูกเพราะว่าอะไรเขาใช้อะไรต่างกันเขาใช้เกณฑ์ต่างกันผลการจำแนกก็จะต่างกันไปด้วยแต่ก็จะมีในบางกรณีที่ถึงแม้ใช้เกณฑ์ต่างกันก็อาจจะมีผลการจำแนกเหมือนกันได้นะคะขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เราจำแนกเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปกันเลยนะคะในส่วนต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดไปแล้วเบื้องต้นด้วยว่าเกณฑ์และผลการจำแนกของแต่ละกลุ่มจะเป็นยังไงคะเด็กๆเหมือนหรือต่างกันคะต่างกันนะเกณฑ์ต่างกันผลการจำแนกก็อาจจะต่างหรือเหมือนขึ้นอยู่กับอะไรคะ
1: เกณฑ
0: ์ขึ้นอยู่กับเกณฑ์และสิ่งที่เราจำแนกนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆคะลองสรุปกิจกรรมวันนี้ให้ครูฟังได้ไหมเราได้เรียนรู้อะไรคะลูก
2: การจำแนกสิ่งมีชีว
0: ิ
2: ต
0: เราได้เรียนจำแนกสิ่งมีชีวิตการที่เราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้เราจะต้องทำยังไงคะ
2: ใช
0: ้อะไรมากำหนดเป็นเกณฑ์ใช้อะไรมากำหนดเป็นเกณฑ
2: ์
0: ใช้อะไรที่เราสังเกตดูเราต้องใช้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตมากำหนดเป็นเกณฑ์แล้วค่อยจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้เราสามารถสรุปได้เลยว่าสิ่งมีชีวิตมีหลายชนิดแต่ละชนิดเป็นยังไงคะมีบางลักษณะเป็นยังไงกัน
2: เหม
0: ือ
2: นก
0: ัน เหมือนกันบางลักษณะต่างกันเราสามารถเลือกลักษณะที่เขามีแตกต่างกันมาร่วมกันกำหนดเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตแล้วก็จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มได้ทีนี้เด็กๆทุกคนเปิดไปที่หน้า42ค่ะเปิดหรือยังเอ่ยเปิดแล้วนะคะหน้า42นี้จะให้เด็กๆประเมินตนเองโดยทำเฉพาะข้อที่1นะคะในข้อที่1เขาบอกว่าวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบและลงข้อสรุปนะคะเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์คิดว่าวันนี้เราบอกความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตได้แล้วก็บอกสิ่งที่เหมือนของสิ่งมีชีวิตได้ไหมถ้าบอกได้ใส่ระดับดีนะคะถ้ารู้สึกว่ายังบอกได้แค่บางส่วนใส่ระดับพอใช้นะคะหรือถ้ายังบอกไม่ได้เลยใส่ระดับปรับปรุงเรียบร้อยไหมเอ่ยข้อหนึ่งข้อเดียวนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วเรามาดูเลยว่าในครั้งถัดไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องเราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรครั้งที่2มีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะ1คือใบงานเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตหน้า36ถึง37นะคะแล้วก็แบบประเมินตนเองหน้า42ด้วยคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th เลยค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กต้นทางมีข้อสงสัยอะไรไหมคะ
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: นักเรียนปลายทางหากมีข้อสงสัยฝากมากับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าวันนี้เด็กๆไม่มีข้อสงสัยพร้อมแล้วนั่งตัวตรงวันนี้หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะ
4: ทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1.

สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะ

0: ำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนการสอนของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
4: ที่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย
4: ์เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: เพื่อนเราช่วยด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: น้องเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระพวกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจัตวัน
7: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับวันนี้กลับมาพบกันเคยซึ่งเรื่องราวที่เราจะเรียนต่อจากชั่วโมงที่แล้วยังจำได้ไหมครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องการผันอักษรกลางวันนี้คุณครูก็จะมาเพิ่มเติมเรื่องของการผันอักษรสูงนั่นเองนะเด็กๆยังจำอักษรสูงได้ไหมครับห้องเรียนปลายทางจำได้ทุกคนใช่ไหมถ้าจำได้เดี๋ยววันนี้คุณครูจะถามนะให้เด็กๆเตรียมคำตอบไว้ให้คุณครูด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเรามาพูดคุยกันนิดนึงห้องเรียนต้นทางพร้อมไหมลูก
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมถ้าพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วตอนนี้ทุกคนนั่งตัวตรงปลายทางก็เหมือนกันนะนั่งตัวตรงดูสิว่าวันนี้คุณครูจะมีความรู้หรือว่าเกร็ดอะไรดีๆมาฝากเด็กๆก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราคืออะไรครับ
1: คำไทยใช้ให้ถ
0: ูกคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้คำไทยที่คุณครูจะนำเสนอก็คือคำว่ากระทันหันและกะทันหันดูสีเขียนอย่างไรระหว่างสีแดงหรือสีเขียวตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะครับ1 2 3สีอะไรเอ่ยมีทั้ง2สีเลยยกดีๆปลายทางยกแล้วใช่ไหมลูกคำตอบก็คือสีเขียวสีเขียวเด็กๆลองดูสิว่าแตกต่างกันตรงไหนเอ่ยสีแดงกับสีเขียวตรงไหนลูกพยางค์แรกใช่ไหมคำว่ากะมีรอเรือไหม
1: ไม
0: ่มีหลายคนมักจะเขียนผิดเป็นกระทันหันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับต้องเขียนว่ากะทันหันก็คือไม่มีรอเรือเป็นพยัญชนะควบนั่นเองนะกะทันหันแปลว่าทันทีทันใดหรือปัจจุบันทันด่วนนะแบบรีบประมาณนั้นก็คือหรือว่าสั่งงานแบบกระทันหันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไงลูกรวดเร็วใช่ไหมครับได้คำที่ถูกต้องแล้วนำไปใช้ให้ถูกและเขียนให้ถูกด้วยนะครับทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะคุณครูจะสอนเรื่องการผันวรรณยุกต์ก็คือการผันอักษรสูงนะเราจะใช้ความรู้เรื่องเดิมก็คือเรื่องคำเป็นคำตายยังจำได้อยู่ไหมลูกคำเป็นคำตายจำได้อยู่ไหมถ้าจำได้บอกคุณครูหน่อยว่าคำเป็นมีมาตราตัวสะกด5มาตราเราเรียกว่าอะไรมาตราอะไร
1: นม
0: ยวงใช่ไหมมีอะไรบ้างนมคือมาตราโกนมาตรากลมมาตราเกยมาตราเกวและมาตรากงใช่ไหมถ้าเป็นคำตายถ้าเป็นคำตายมาตราตัวสะกดในคำตายก็คือกบฏปลายทางจำได้ไหมลูกกบฏก็คือต้องตายกบฏมีมาตราอะไรบ้างมาตรากกมาตรากบและมาตรากฎนะถ้าเป็น

0: คำที่ไม่มีตัวสะกดล่ะทีนี้ถ้าเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดจะต้องพิจารณาที่เสียงของสระใช่ไหมถ้าสระเสียงสั้นแสดงว่าเป็นคำ
1: ตาย
0: ดีมากถ้าสระเสียงยาวแสดงว่าเป็นคำ
1: เป็น
0: และอีกหนึ่งกฎนะอีกหนึ่งหลักเกณฑ์ก็คือถ้าคำเหล่านี้ประกอบด้วยสระอำสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มะลายและสระเอาแสดงว่าเป็นคำเป็นดีมากถ้าเราจำได้วันนี้เราจะนำความรู้เรื่องเดิมนะครับไปช่วยพันวรรณยุกต์อักษรสูงนั่นเองนะคุณครูขอให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอ่านบทกลอนบทนี้ได้ไหมลูก
1: ได
0: ้นะอ่านพร้อมกันนะปลายทางด้วยนะครับ1 2 3ขอเอ๋ยขอไข่ยิ้มใส่ขอขวดชอชิงตำรวจมาอวดถอฐานอ้าวดังๆถอถุงริมบึงขอพึ่งสู้งานฝอฝาใช้นานเพื่อนบ้านสอศาลาสอฤาษีมีเรือสอเสือเริงร่าหอหีบคุณตาตั้งหน้าจำเอ่ยทั้งหมดนี้เห็นไหมมีเพลงชนะอะไรบ้างขอไข่ขอขวดชอชิงทอฐานทอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสลาสอฤาษีสอเสือและหอหีบพยัญชนะเหล่านี้อยู่ในอักษรอะไรเอ่ยอักษรสูงอ้าวทีนี้ไหนใครจะเป็นฮีโร่ช่วยมาบอกเพื่อนๆหน่อยว่าอักษรสูงเมื่อกี้ที่เราอยู่ในบทกลอนเนี่ยยังจำได้ไหมจำได้ไหมว่ามีตัวอะไรบ้างเวลาท่องจำเราจะท่องว่าอะไรลูกอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวอักษรสูงพยัญชนะอักษรสูงมีกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: 11ตัวช่วยกันบอกได้หรือเปล่าผีตัวแรกผอผึ้งผอผึ้งผีผีต่อมาตัวต่อมาคืออะไรฝากตัวอะไรลูกตัวอะไร
1: ฝอ
0: ฝาถุงมีถออะไรบ้างถอถอถุงและถอฐานต่อมาหมดได้ยังตัวถอมีกี่ถอ2ถอถูกต้องอ่ะข้าวขอมีขออะไรบ้าง
1: ข
0: อไข่กับข
1: อ
0: ขวดขอขวดถึงแม้ว่าจะเลิกใช้แล้วก็ยังนับอยู่นะต่อมาสารอ่ะตรงนี้มีกี่ส
1: อ
0: สออะไรบ้าง
1: สอ
0: สาอ่ะสอไหนก่อน
1: ส
0: อเสือหรือสอสาลาอ่ะสอสลาก่อนก็ได้อ่ะสอไหนก็ได้ลูกมาสอสลา
1: ส
0: อสออะไรนะอ่ะครูเขียนเป็นสอเสือไปแล้วสอเสือแล้วก็อีกหนึ่งสอคือ
1: ส
0: อฤาษีดีมากต่อมาให้อ่ะให
1: ้
0: หอหีบแล้วก็สุดท้ายคือ
1: ช
0: อชิงสรุปแล้วอักษรสูงมีเพลงชนะทั้งหมด11ตัวจำให้ดีนะวันนี้เราจะเอาอักษรเหล่านี้ไปช่วยผันวรรณยุกต์นะซึ่งการผันอักษรสูงมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เด็กๆจะต้องรู้หลักของการผันวรรณยุกต์อักษรสูงโดยจำแนกเหมือนเดิมเลยก็คือคำเป็นและคำตายนะเมื่อผันได้แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อคำเหล่านี้เมื่อนำไปผันวรรณยุกต์มีความสำคัญอย่างไรซึ่งคุณครูก็จะอธิบายไปอีกครั้งหนึ่งยังจำได้ไหมลูกความสำคัญของการผันวรรณยุกต์จำได้มันคือยังไงเราจะมีอะไรใช้มากขึ้นมีคำดีมากมีคำใช้มากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าในภาษาไทยของเราเนี่ยเราใช้วรรณยุกต์เป็นการกำหนดเสียงเพื่อบอกความหมายของคำนะก็อย่างที่คุณครูยกตัวอย่างในคาบที่แล้วก็คือป้าป่าป้าป๊าป๋าใช่ไหมเราใส่วรรณยุกต์เข้าไปเราก็จะมีคำมา อีก4คำรวมเป็น5คำดังนั้นทั้ง5คำนั้นแต่ละคำก็จะมีความหมายในตัวเองนะนี่คือประโยชน์ของการผันวรรณยุกต์นะครับอ่ะมาเรียนรู้การผันอักษรสูงกันเราจะใช้นิ้วเหมือนเดิมอ่ะทุกคนชูนิ้วขึ้นมานิ้วแรกคือนิ้วหัวแม่มือมีเสียงไหมลูกอักษรสูงคำเป็น
1: ไม
0: ่มีใช่ไหมเราจะมาเริ่มนับที่เสียงเอกก็คือนิ้วอะไรนิ้วชี้นิ้วชี้แล้วก็มาเสียงโทคือนิ้วกลางแล้วก็เสียงจัตวาก็คือนิ้วก้อยนะใช้แค่3นิ้วนี้คือนิ้วชี้นิ้วโทและนิ้วก้อยทุกคนเอามือนิ้วที่ไม่ได้ใช้ลงไปเราจะใช้แค่3นิ้วนี้นะทีนี้เวลาผันเนี่ยคำเป็นผันได้ทั้งหมดกี่เสียงดูที่กระดานกี่เสียงลูก3เสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาโดยพื้นเสียงของคำเป็นอักษรสูงจะเป็นเสียงจัตวานะคำว่าพื้นเสียงแปลว่าคำที่เราเขียนเริ่มต้นเนี่ยที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่เสียงเขาเป็นเสียงจัตวาก็เลยถือว่าเป็นพื้นเสียงนะทีนี้ถ้าเป็นคำตายเด็กๆดูซิอะไรหายไปถ้าเป็นคำตายอะไรหายไปลูกจัตวาหายไปแสดงว่านิ้วที่เราจะใช้ก็คือนิ้วอะไร
1: น
0: ิ้วชี้และก็นิ้วอะไรเอ่ยนิ้วกลางก็คือเสียงเอกและเสียงโทเท่านั้นนะสำหรับคำตายแสดงว่าเรียนมา2คาบ2ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นคำตายจะผันได้น้อยลงใช่ไหมอย่างอักษรกลางคำตายผันได้กี่เสียง
1: 4
0: เสียงดีมากจำได้ไหมเอ่ยปลายทางถ้าเป็นคำเป็นผันได้กี่เสียงอักษรกลางนะอักษรกลางกี่เสียงลูก5เสียงก็คือครบเลยใช่ไหมแต่อักษรสูงเราจะถูกลดลงก็คือคำเป็นผันได้3เสียงคำตายผันได้2เสียงเห็นไหมลดลงไม่เหมือนกันนะหลายคนอาจจะเคยเรียนมาว่าการผันวรรณยุกต์เนี่ยคำทุกคำผันได้5เสียงหมดเลยนะอาจจะเป็นความเข้าใจที่ยังผิดอยู่แต่ความจริงแล้วหลักการคือผันได้ตามที่คุณครูบอกนะอ่ะลองมาผันวรรณยุกต์กันอักษรสูงถ้าเป็นคำเป็นผันได้กี่เสียงนะเมื่อกี้บอกไปแล้ว
1: 3
0: เสียงคือเสียงอะไรบ้างเอ่ยคือ
1: เอก
0: โทและจัตวาดีมากอ่ะคำนี้ผันได้ว่าถ้าคุณครูกำหนดคำว่าผาใช่ไหมจริงๆแล้วคำว่าผาเนี่ยคือเสียงจัตวาแต่เวลาเราเริ่มผันแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่เสียงแรกเลยใช่ไหมเด็กๆผันพร้อมกันนะ1 2 3ผาผ้าผาต่อไปทานท่านฐานเห็นไหมเนี่ยเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาลองสังเกตรูปวรรณยุกต์ดูซิถ้าคำนั้นเป็นเสียงเอกเราจะใส่รูปวรรณยุกต์อะไรลูกเราก็จะใส่ไม้เอกถ้าเป็นเสียงโทเราก็จะใส่ไม้โทถ้าเป็นเสียงจัตวาใส่ไม้จัตวาไหม
1: ไม
0: ่ถ้าเป็นอักษรสูงไม่มีไม้จัตวาโอเคไหมนะจำด้วยนะเอกโทและจัตวาทีนี้ลองมาเปรียบเทียบที่คำตายดูบ้างคำตายลดลงมาเหลือกี่เสียงได้แก่เสียง
1: เอก
0: และเสียงโทดีมากปลายทางดูสิลูกคำตายเสียงเอกเราจะผันว่าผันตามครูก่อนนะธาตุ
1: ธาต
0: ุธาตุธาตุดูคำที่สองสาก
1: สาก
0: สากสาก
1: สาก
0: โอเคนี่คือการผันวรรณยุกต์อักษรสูงคำเป็นและคำตายคนไหนไม่เข้าใจยกมือใครยังไม่เข้าใจมีไหมถ้ายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรลองมาผันกันก่อนนะผันพร้อมกันผันพร้อมกันนะคุณครูมีเป็นตารางมาให้แบบนี้ให้เด็กๆช่วยกันผันนะอักษรสูงคำเป็นผันได้คือเสียงเอกโทและจัตวาคำนี้คือเสื่อพร้อมกันนะลูกเอาใหม่นะปลายทางด้วยนะผันไปพร้อมๆกันคุณครูจะกดทีละคำพร้อมนะ1 2 3
1: เสื่อ
0: เสื่อ
1: เสื่อ
0: เ หานห้านหานต่อไปทานห้านฐานข่าวข้า

0: ขาวได้ไหมอ้าวต่อไปส่องส่องสองขาข้าขาต่อไปพึ่ง
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: ดังๆนะต่อไปหาห้าหากลุ่มห้าดังๆต่อไปฝ่าย
1: ฝ่าย
0: ฝ่ายต่อไปไข่ไข่ไข่เห็นไหมนี่คือคำเป็นอักษรสูงพันได้กี่เสียง3เสียงคือเอกโทจัตวาพันได้3เสียงเด็กๆลองสังเกตนะถ้าเป็นเสียงเอกก็จะใส่วรรณยุกต์รูปเอกหรือไม้เอกเสียงโทก็จะใส่ไม้โทเสียงจัตวาใส่ไหม
1: ไม
0: ่ใส่ไม่ใส่แต่ให้รู้ว่านี่คือเสียงจัตวาอ้าวทีนี้ถ้าเป็นคำตายคำตายเสียงอะไรหายไปจัตวาสรุปแล้วคำตายพันได้แค่2เสียงก็คือเสียงเอกและเสียงโทดีมากอ่ะลองผันไปพร้อมกันนะคำแรกอ่านว่าขัดอ่ะออกเสียงปกติเลยขัด
1: ข
0: ั
1: ด
0: ขัด
1: ศาสตร
0: ์ศาสตร
1: ์
0: ขัด
1: ข
0: ั
1: ด
0: ศาสตร
1: ์
0: ศาสตร
1: ์
0: อ่ะต่อไปผาก
1: ผาก
0: ฟาด
1: ฟาด
0: ขาด
1: ข
0: าด
1: หับ
0: หับ
1: ส
0: ับ
1: ส
0: ับ สับ
1: ส
0: าบหมดย่างอ่ะอีกหนึ่งต่อมาถาด
1: ถาด
0: ผัด
1: ผัด
0: ผัด
1: ผัด
0: ผัดถ้าผัดในเสียงจะอยู่เสียงเอกถ้าผัดก็คือขึ้นไปเป็นเสียงโทนะต่อไปทีนี้เด็กๆรู้แล้วลองสังเกตดูสิว่าสังเกตไหมถ้าเป็นคำตายเสียงเอกมีรูปวรรณยุกต์ไหมลูก
1: ไม่มี
0: ใช่ไหมไม่มีเลยเสียงโทมีรูปวรรณยุกต์ไหม
1: ม
0: ีและเป็นรูปไม้โทด้วยนะทีนี้เมื่อเราเรียนกันมา2ครั้งเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างว่ารูปแล้วการผันวรรณยุกต์จำเป็นไหมลูกว่ารูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ต้องตรงกันจำเป็นไหมไม่จำเป็นเลยใช่ไหมบางทีไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยสามารถเป็นเสียงเอกก็ได้ใช่ไหมหรือบางทีไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยเป็นเสียงจัตวาก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดว่าการเขียนคำการผันวรรณยุกต์เนี่ยรูปและเสียงจะต้องตรงกันเสมอไม่ใช่แบบนั้นมันจะตรงกันเป็นบางอักษรเนาะเป็นบางหมู่อักษรถ้าเป็นคำอักษรหมู่อักษรกลางอย่างเงี้ยก็อาจจะตรงรูปเป็นคำเป็นถ้าเป็นคำตายรูปเอกก็ไม่มีรูปเหมือนกันเอ๊ะวรรณยุกต์เสียงเอกก็ไม่มีรูปเหมือนกันเห็นไหมนี่คือลักษณะแตกต่างที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่เด็กๆปลายทางอันนี้จดจำไปได้เลยนะครับว่าการผันวรรณยุกต์นะไม่จำเป็นจะต้องรูปและเสียงตรงกันนะอ้าวทีนี้อันนี้คือการผันอักษรสูงทีนี้คุณครูอยากจะทดสอบความรู้นิดนึงได้ไหมว่ายังจำได้อยู่ไหมก่อนที่จะไปเล่นเกมทายปริศนาอ้าวใครอยากจะเป็นฮีโร่ใครอยากจะได้รางวัลวันนี้คุณครูจะโอ้อยากได้รางวัลกันหมดเลยปลายทางเดี๋ยวคุณครูมีบัตรคำให้นะลูกแล้วก็ลองช่วยกันวิเคราะห์ดูนะว่าคำที่คุณครูจะให้ดูต่อไปนี้นักเรียนจะสามารถผันได้ถูกต้องไหมลองนำให้ต้นทางเป็นคนนำไปติดดูนะส่วนปลายทางก็ร่วมกันวิเคราะห์คำไปพร้อมๆกันนะลูกโอเคไหมอ้าวเด็กๆต้นทางพร้อมไม่เอ่ยพร้อมปลายทางพร้อมหรือยังพร้อมเหมือนกันอ้าวคำแรกสีฟ้ามาก่อนคุณครูอยากจะรู้ว่า3คำนี้อ่ะเด็กๆลองดูซิ3คำนี้แตกต่างกันที่เสียงและรูปใช่ไหมแต่เป็นชนะต้นและสระเดียวกันอ่ะไหนใครอยากจะเป็นคนมาผันวรรณยุกต์ให้เพื่อนดูยกมือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนเอ่ยอยากได้หัวใจมาเลยอ้าวกลุ่ม3มาเลยอ่า ถือไมค์มาด้วยถือไมค์อ่ะไปถือไมค์มาลองดูสิเราจะผันว่าอย่างไรเอาไปติดก่อนก็ได้ลูกติดให้ตรงแล้วก็ผันให้เพื่อนฟังลองติดดูมาคุณครูถือไมค์ให้ติดก่อนติดให้ตรงนะถูกไหมเอ่ยลองผันดูซิผันให้เพื่อนฟังมองกล้องหันไปข้างหน้าเลยอ่ะคำนี้คือ

0: นที่สองกลุ่มใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยใครอยากจะมากลุ่มสามไปแล้วใช่ไหมอ่ะขอคนเก่งหนึ่งคนยกมืออ่ะกลุ่มหนึ่งมากลุ่มหนึ่งใครเอ่ยกันดาหรือเบนเล่อ่ะเบนเล่มาเบนเล่มาอ่ะเบนเล่เอาสีส้มมีสองคำลองดูสิอ่ะติดเลยลูกตรงไหนเอ่ยดูให้ดีนะอ่าติดเลยโอเคถูกต้องไหมลูกถูกไหมถูกต้องอ่ะเบนเล่ช่วยผันให้เพื่อนๆฟังคำแรกคือ
1: ขาบ
0: ดังดัง
1: ขาบขาบ
0: อ่าดีมากเพื่อนๆผันตามปลายทางด้วยนะหนึ่งสองสาม
1: ขาบ
0: ครับดีมากอ้าวกลุ่มต่อไปใครจะมาอ้าวกลุ่ม2มาไปรับรางวัลกลุ่ม2มาเลยเอาสีอะไรสีชมพูก็ได้อ่ะติดให้ถูกนะอ้าวกลุ่มที่กลุ่มไหนจะมาอีกมาเลยอ้าวสีมาเลยอดิสรมาอ้าวมาก็ได้คนไหนมาก็ได้ลูกอ่ะกลุ่ม5มายังกลุ่ม5อยากจะได้รางวัลไหมมาเร็วอ่ะติดเลยกลุ่ม5มาเลยเดี๋ยวขอเลื่อนอันนี้ขึ้นไปนิดนึงให้เพื่อนได้ติดด้วยอ่ะช่วยครูหน่อยต่อไปอ่ะเหลืออีก2กลุ่มใครอยากจะมาเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวยกกลุ่ม3และกลุ่ม1อ่ะเชิญเดี๋ยวมีอีกลูกมีอีกอ่ะมาเร็วเดี๋ยวเพื่อนๆยืนรอก่อนนะรอผันก่อนว่าจะผันได้ไหมอ่ะขยับมาฝั่งนี้ลูกขยับมาอ่ะขยับมาฝั่งหน้ากระดานโอเคดีมากเมื่อกี้เราถึงคำไหนแล้วสีชมพูใช่ไหม
2: ใช
0: ่ค่ะอ่ะเด็กๆปลายทางทุกคนช่วยกันดูนะลูกอ่ะขยับมาฝั่งนี้ก่อนของใครเอ่ยสีชมพูอ่ะผันเลยให้เพื่อนๆผันตามถ้าผันไม่ถูกเราจะยึดหัวใจโอเคไหมอ่ะเชิญอ่านว่า
1: โถ
0: อ่ะผันไปเลยลูกโถ
1: โถโถโถ
0: อ่ะดังๆอีกรอบนึง
1: โถโถโถ
0: อ่ะเพื่อนๆปลายทางและต้นทางพร้อมกัน1 2 3โถ
1: โถ
0: โถดีมากไปหยิบหัวใจอ้าวคนต่อไปของหนูสีอะไร
2: สี
0: เขียวอ้าวผันเลยลูก1 2 3พร้อมกันนะ
1: ขายขายขาย
0: อีกรอบนึงขาย
1: ขายขาย
0: อ่ะพร้อมกัน1 2 3
1: ขายขายขาย
0: ดีมากอ้าวเชิญคนต่อไปคนต่อไป
3: ผิดผิดผิด
0: เฮ้ย
3: ผิด
0: ผิดเอาใหม่นะ1 2 3
3: ผิดผิด
0: เพื่อนๆต้นทางฟังด้วยลูกคนไหนไม่ฟังคุณครูจะให้ออกมาพันทั้งหมดเลยอ่ะปลายทางและต้นทางพร้อมกัน1 2 3
1: ผิด
0: ผิดดีมากอ่ะต่อไปสีส้มมาไปรับรางวัลอ่านให้ถูกนะลูก1 2 3
3: ฝากฝาก
0: ดีมาก
3: ฝากฝาก
0: คำสุดท้ายคำสุดท้ายคำสุดท้ายคือ
3: ชอบ
0: อ่ะบอกเพื่อนๆเลยอ่ะฟัง
3: ชอบชอบ
0: ถูกไหม
3: ถูก
0: อีกรอบหนึ่ง
3: ชอบชอบ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูขออีกหนึ่งรอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางได้ไหมทั้งหมดเลยโอเคนะอ่ะหยิบหัวใจแล้วกลับไปนั่งที่อ่ะเด็กๆหันมาที่กระดานฝั่งนี้ฝั่งที่มีบัตรคำนะลูกไปพร้อมๆกันนะอันนี้ถ้าเสียงไม่ดังจะไม่ได้เล่นเกมต่อไปปลายทางด้วยนะอ้าวพร้อมพร้อมไม่เอ่ยพร้อม

0: สุดยอดเอาปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากแสดงว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมเรื่องการผันวรรณยุกต์นะอ้าวสรุปอีกรอบนึงก็คือถ้าอักษรสูงคำเป็นเราจะผันได้กี่เสียง
1: 3เสียง
0: ได้แก่เสียงเก่งมากถ้าเป็นคำตายผันได้กี่เสียง
1: 2เสียง
0: คืออี
1: กู
0: ถ้าเป็นคำตายเสียงเอกมีรูปวรรณยุกต์อะไร
2: ไม
0: ่ไม่มีถ้าเป็นคำตายเสียงโทมีรูปวรรณยุกต์อะไร
2: ไม
0: ้ไม้โทดีมากอ้าวถ้าเข้าใจแล้วกิจกรรมต่อมาวันนี้เราจะมาแข่งกันเอาหัวใจอีกนะคุณครูมีปริศนาคำทายอักษรสูงตอนนี้กระดานไว้บอร์ดยังอยู่ที่โต๊ะไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอ้าวถ้าอยู่หยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลยเก็บหัวใจไว้ให้ดีด้วยนะลูกเดี๋ยวมาแลกรางวัลนะอ้าวหยิบขึ้นมาเลยกระดานไว้บอร์ดและปากกาสำหรับเด็กๆปลายทางมีกระดานไว้บอร์ดหรือยังเอ่ยถ้ามีแล้วหยิบขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะลูกใช้กระดาษก็ได้แล้วก็ดินสอหรือปากกาก็ได้นะเราจะเขียนลงในกระดาษแล้วก็ชูให้เพื่อนๆได้ดูเหมือนกันนะฝากให้คุณครูปลายทางแจกกระดาษ A4 แล้วก็ปากกาให้เด็กๆด้วยนะครับอ้าวพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังเอ่ยกลุ่มไหนยังไม่พร้อมยังมีเสียงอยู่เลยปิดวาจาอ้าวปิดวาจาเคลียร์พื้นที่เลยด้วยความรวดเร็วทีนี้กติกาของเราก็คือเดี๋ยวคุณครูจะเสนอปริศนาแล้วกลุ่มไหนคิดว่าทายถูกแล้วให้เขียนออกมานะปริศนานี้คำตอบจะเป็นการผันวรรณยุกต์อักษรสูงโอเคไหมต้องตอบให้ได้กี่คำลูก3คำในปริศนานั้นถ้าเขียนถูกผันถูกตอบถูกตามเรียงลำดับก็จะได้หัวใจไปเลย1ดวงเอาความรวดเร็วนะถ้าตอบผิดวันนี้ใจร้ายนิดนึงตอบผิดจะยึดหัวใจเพราะว่าเราจะเอามาให้กลุ่มที่เขาจะตอบถูกโอเคไหมเดี๋ยวให้เอาหัวใจมาแปะไว้เหมือนเดิมนะอ่ะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมระวังให้ดีนะก่อนที่จะชูขึ้นมาก่อนที่จะตอบคำถามเนี่ยต้องชัวร์ก่อนไม่ต้องให้กลุ่มอื่นลอกนะลูกถ้ากลุ่มอื่นลอกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รางวัลโอเคไหมอ่ะไปทางพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วปริศนาแรกปริศนาอักษรสูงอันแรกอ่านพร้อมกันนะ1 2 3สัตว์สี่เท้าเขาเปรียบว่าแมวยักษ์ต่อมางานสารถักเรียกศาสตร์ถิ่นอีสานได้คำตอบหรือยังเอ่ยเชิ้ตโปโลสวมใส่เป็นทางการอย่าช้านานรีบไขคำตอบพลันอ่ะลองตอบดูซิอะไรเอ่ยมี3คำ1 2 3คนกลุ่มไหนเสร็จแล้วเขียนมาเลยผันวรรณยุกต์มาด้วยนะ3คำลูก3คำเขียนมาให้ครบทั้ง3คำสัตว์สี่เท้าเขาเปรียบว่าแมวยักษ์มันคือตัวอะไรนะกลุ่มที่1มาแล้วเสร็จกลุ่มแรกคำตอบก็คืออะไรลูกได้ยังคำตอบยังกลุ่มหนึ่งเขาเสร็จแล้วอ่ะเขาได้แล้วอ่ะคำตอบเสือกลุ่มที่หนึ่งตอบถูกหรือเปล่าไม่ถูกเพื่อนตอบอะไรเพื่อนผันตามเสียงใช่ไหมก็คือเสือแต่ก็ได้นะให้ไหมให้คะแนนไหมให้หรือไม่ให้
1: ให้
0: กลุ่มหนึ่งเพื่อนบอกว่าไม่ให้แต่จริงๆแล้วก็ถูกเหมือนกันนะลูกเพียงแต่ว่าหนูแค่ไม่ได้เรียงตามที่เราเป็นปริศนาออกมาอ้าวไม่เป็นไรถือว่าข้ามไปข้อนี้ยังไม่มีใครได้คะแนนนะข้อต่อไปต้องเอาให้ถูกต้องแม่นยำเตะตามคำตอบเลยนะถึงจะได้คะแนนโอเคไหมอ้าวพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อม
0: ปลาย

0: พร้อมไหมลูกพร้อมแล้วปริศนาต่อมาคือดูสะอาดบริสุทธิ์สีผุดผ่องเอาเขียนเลยเขียนเลยดูสะอาดยังไม่ครบ3คำดูสะอาดบริสุทธิ์สีผุดผ่องต่อมาเอกใสมองดูเห็นเป็นเรื่องใหญ่ดูสิต่อไปไม้โทรตามกินอิ่มท้องให้ชื่นใจคำตอบก็คืออะไรลูก
1: ขาว
0: ขาวข้าวกลุ่มที่ถูกต้องมีกี่กลุ่มเนี่ยกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้กลุ่มอะไรเขียนถูกไหมอ่ะกลุ่มนี้กลุ่มสองขาวขาวข้าวถูกต้องเอามารับรางวัลไปเลยหยิบไปเลยลูกไปเลยโอเคอ่ะต่อไปปริศนาต่อมาอักษรสูงเหมือนเดิมนะครับส่วนหนาของหนังสือตรงข้างปกมันเรียกว่าอะไรเขย่าย้ำสะเทือนสะทกให้เคลื่อนไหวเขย่าต่อมายาวแค่นี้นี่หรือไม่พอใช้คือคำใดใครรู้อย่าดูดายมาหรือยังเอ่ยมาแล้ว3กลุ่มเหมือนเดิมคำตอบก็คือเอาพันพร้อมกันได้ไหมคือ
1: ส
0: ัน สัน
1: ส
0: ันดีมากสันสันสันกลุ่มไหนมาก่อนกลุ่มไหนตอบก่อนกลุ่ม2เหรอกลุ่ม2กับกลุ่มอะไรลูกกลุ่ม2กลุ่ม1และกลุ่ม3ใช่มั้ยกลุ่มไหนมาก่อนสรุป
2: กลุ่ม4คร
0: ับ เอ้ยกลุ่ม4ใช่มั้ย3กลุ่มนี้พร้อมกันใช่มั้ยเชิญมารับรางวัลมาเลยลูกต่อไปปลายทางฟังให้ดีนะปลายทางเตรียมตัวต้นทางด้วยรอบนี้คุณครูจะให้แค่กลุ่มเดียวที่เป็นกลุ่มแรกเท่านั้นกลุ่มไหนไวสุดยกขึ้นมายกมือบอกว่าได้แล้วอะไรเงี้ยหรือส่งเสียงให้ครูรู้ว่าเสร็จแล้วโอเคไหมพร้อมปริศนาแรกคือลูกกุญแจมี1หน้าที่หลักลูกกุญแจเอาไว้ทำอะไรแม่ไก่ฟักกกไว้ให้อบอุ่นไม่กินยาจะหายได้ไงคุณกลุ่ม4มาแล้วคำตอบคือไข่ถูกต้องมารับรางวัลต้องคิดไวแล้วก็เขียนไวด้วยนะต่อไปน่าจะข้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมข้อสุดท้ายพร้อมข้อสุดท้ายนะต่อไปปริศนาแรกคือบนเขาสูงมีเหวลึกนึกหวาดเสียวทำให้แยกแตกทีเดียวด้วยมีดขวานใช้คลุมใส่ไปเที่ยวให้ชื่นบานอย่าคิดนานคืออะไรเชิญไขความคำตอบคืออะไรเอ่ยคือมาแล้วกลุ่มหนึ่งมาก่อนเลยคำตอบคือผ้าถูกต้องไหมถูกต้องมาเลยสีอะไรไปลูกโอเคทีนี้ได้คำตอบหมดแล้วนะพอได้ไหมไหนกลุ่มไหนได้รางวัลทุกรอบเลยกลุ่มไหนนั่งหงอยวันนี้กลุ่ม 3กับกลุ่มอะไรกลุ่ม5ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสู้กันใหม่นะคาบต่อไปมีเกมเหมือนเดิมเด็กๆปลายทางรวบรวมคำตอบและไปรับรางวัลกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับคุณครูเตรียมรางวัลให้ด้วยนะต่อมาดูที่ของฝากจากครูตอนนี้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมานะของฝากจากครูวันนี้ใบงานที่จะใช้ก็คือเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรสูงนะครับก็คือใบงานที่4นั่นเองนะในใบงานที่4เด็กๆเปิดหรือยังเอ่ยหน้าไหนลูกบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อย
3: 69
0: หน้า69นะครับใบงานอยู่ที่หน้า69นะใบงานที่4การผันวรรณยุกต์อักษรสูงนะครับเด็กๆปลายทางและต้นทางฟังคำสั่งก่อนคำสั่งของ

ใบงานก็คือมีทั้งหมดกี่ตอนอ่ะลองก้มดูซิใบงานมีกี่ตอน2ตอนอ่ะลองทำดูนะในตอนแรกเนี่ยให้ผันวรรณยุกต์อักษรสูงตามคำเป็นและคำตายซึ่งก็คือทำเหมือนกับที่คุณครูสอนเข้าใจไหมเข้าใจนะถ้าคำเป็นเราจะผันได้กี่เสียง3เสียงถ้าคำตายผันได้กี่เสียงลูก2เสียงใช่ไหมก็ผันให้ถูกต้องนะใส่รูปวรรณยุกต์ให้ถูกดูให้ดีทั้งหมด5ข้อแล้วก็อีก1ตอนก็คือให้บอกรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ของคำต่อไปนี้อ้าวยกตัวอย่างเช่นคำแรกคำว่าฐานอ่ะเด็กๆดูที่หน้ากระดานก่อนคำว่าฐานอ่ะลองดูซิรูปวรรณยุกต์ที่เราเห็นคือรูปอะไรรูปวรรณยุกต์ลูกคืออะไรลูกไม้อะไรไม้เอกเราก็เขียนว่าไม้เอกทีนี้เสียงวรรณยุกต์คำว่าฐานคือเสียงอะไรลูกเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรดูที่กระดานซิเสียงวรรณยุกต์ของคำว่าฐานคือเสียงอะไรไม้เอกอ่ะคำเป็นเสียงอะไรก็คือเสียงเอกเราก็ใส่ว่าเสียงเอกหรือใส่เอกเฉยๆก็ได้นะเขียนเป็นย่อแบบนี้ก็ได้ยากไหมไม่ยากอันนี้ตอนที่2นะครับส่วนตอนที่1ก็ทำเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆปลายทางถ้าเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับคุณครูปลายทางดูแลด้วยนะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ทำงานเสร็จหรือยังเอ่ย
1: เสร็จแล้ว
0: ดีมากทั้ง2ตอนแล้วใช่ไหมลูกครบนะคนไหนที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวลองดูที่คุณครูจะอธิบายเฉลยก่อนนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาคิดไปพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวไปเพิ่มเติมทีหลังก็ได้เนาะทีนี้มาดูที่เฉลยใบงานในตอนแรกทุกคนดูที่ตารางเห็นไหมวิเคราะห์ได้ตามตารางหรือเปล่าคำแรกคำว่าหอทั้งหมดเนี่ยคืออักษรสูงหมดเลยนะเด็กๆก็ไปเติมมาแต่สิ่งที่เราจะต้องเติมเองก็คือเป็นคำเป็นหรือคำตายแล้วก็ผันได้อย่างไรคำแรกคำว่าหอเป็นคำเป็นใช่ไหมลูกคำเป็นผันได้3เสียงก็จะเป็นเอกโทและจัตวาดังนั้นเราก็จะได้เป็นหอห้อหอได้ไหมคนไหนถูกต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยตรงท้ายตารางคำที่2คำว่าฝักเป็นคำตายก็จะได้เป็นฝักฝักได้แค่2คำนะคือเอกและโทใครถูกใส่เครื่องหมายถูกเลยนะคำที่3เด็กๆผันพร้อมกันเป็นคำเป็นหรือคำตายคำที่3คำตายคำตายก็จะผันได้เป็นขวดขวดโอเคคำที่4เป็นคำเป็นผันได้3เสียงคือผ่าผ้าผาและคำที่5คำว่าไข่เป็นคำเป็นก็จะผันได้3เสียงก็คือเสียงเอกเป็นไข่ไข่ไข่ถูกทุกข้อหรือเปล่าดีมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยตอนแรกได้ทุกข้อปลายทางเช็คคำตอบแล้วก็ใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรนะลูกลองแก้ไขแล้วก็ลองไปฝึกอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้เรามาดูตอนที่2กันว่าเพื่อนๆจะตอบถูกหรือเปล่าทีนี้ฟังข้อ1คุณครูอธิบายไปแล้วนะรูปวรรณยุกต์ก็คือรูปเอกและเสียงเอกต่อมามาดูที่ข้อ2ทุกคนดูข้อ2ข้อ2เราเห็นรูปวรรณยุกต์เป็นรูปอะไร
2: ไม
0: ้
2: โท
0: ไม้โทเราก็ใส่ว่ารูปโทหรือไม้โทก็ได้นะแบบนี้ต่อมาเสียงก็เป็นเสียงโทข้อที่3เราเห็นรูปวรรณยุกต์อะไรลูกไม้อะไรไม้เอกเสียงเป็นเสียงเอกข้อที่4เห็นรูปวรรณยุกต์ไหมไม่มีก็ไม่ต้องใส่รูปนะใส่เครื่องหมายแดดก็ได้เครื่องหมายยติภังก็ได้หรือเขียนว่าไม่มีรูปก็ได้แต่เสียงต้องมีฟังให้ดีนะอย่าลืมเสียงจัตวาใช่ไหมไม่มีรูปแสดงว่าเป็นเสียงจัตวาคำว่าสายต่อไปข้อที่5เห็นรูปอะไรลูกข้อที่5ไม้โทก็เป็นเสียงโทข้อที่6เห็นรูปอะไรไม้โทก็เป็นเสียงโทแล้วก็ข้อที่7เห็นรูปวรรณยุกต์ไหมข้อที่7ไม่มีรูปแต่ว่าเป็นเสียงจัตวาข้อที่8เห็นรูปวรรณยุกต์อะไรไม้โทก็เป็นเสียงโทข้อที่9มีรูปวรรณยุกต์ไหมลูกข้อที่9ไม่มีรูปแสดงว่าเป็นเสียงจัตวาและข้อ10ง่ายมากใส่ไม้เอกหรือรูปเอกก็ได้ก็ถือว่าเป็นเสียงเอกในใครถูกต้องทุกข้อเลยยกมือโอ้โหสุดยอดปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยแสดงว่าวันนี้ประสบความสำเร็จไหมลูกในการเรียน
2: สำ
0: เร็จดีมากเราผันวรรณยุกต์ได้นะเราวิเคราะห์ได้เราเขียนคำได้ถูกต้องนี่แหละก็คือสิ่งที่คุณครูต้องการนะเด็กๆปลายทางเป็นยังไงบ้างเอ่ยเข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจนะการผันวรรณยุกต์ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจำหลักการได้เราก็จะผันได้ทีนี้สรุปบทเรียนนิดนึงช่วยกันหน่อยสรุปบทเรียนทุกคนวางดินสอก่อนแล้วเงยหน้าขึ้นมาที่หน้ากระดานปลายทางดูด้วยนะสรุปบทเรียนวันนี้อักษรสูงคำเป็นฟังให้ดีนะใครจะตอบได้เป็นคนแรกอักษรสูงคำเป็นผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียง
2: 3 เสียง
0: ดีมาก3เสียง3เสียงนี้คือเสียงอะไรบ้าง
1: เอก
2: โท
0: จัตวาถูกต้องไหมแน่ใจนะแน่ใจถูกต้องทีนี้พื้นเสียงคนไหนมีหัวใจเหลือไหมเนี่ยวันนี้หัวใจเหลือ2ดวง เอามือจับหัวพื้นเสียงคืออ้าวกลุ่มนี้มาก่อนพื้นเสียงคือเสียงอะไรลูกเสียงจัตวาก็คือพื้นเสียงดีมากคำว่าพื้นเสียงแปลว่าอะไรแปลว่าคำนั้นน่ะที่เอามาผันรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยคำไหนที่มันไม่มีรูปบรรยุกต์นั่นแหละเขาจะถือว่าเป็นพื้นเสียงนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเสียงที่5ก็ตามแต่เสียงที่5เขาไม่มีรูปบรรยุกต์เข้าใจมั้ย

0: ลูกเขาเลยเรียกว่าพื้นเสียงนะอ้าวถูกต้องมารับหัวใจกลุ่มที่2 อยากได้รางวัลอีกไหม
1: อยาก
0: อยากอ่ะเหลืออีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้สรุปก็คือต่อมาคำตายคำตายพันได้กี่เสียงโอ้โหพร้อมกันดังๆคือ2เสียงดีมากเสียงที่ได้คืออะไรบ้าง
1: เ
0: อกและโทพื้นเสียงก็คือเสียง
1: เอก
0: เสียงเอกดีมากโอ้โหเสียงดังฟังชัดครูให้รางวัลทุกกลุ่มเลยกลุ่มละกี่คะแนนดีเอา5คะแนนพอเดี๋ยวมันล้นช่องเดี๋ยวมาทวงคะแนนด้วยนะกลุ่มละ5คะแนนสรุปอีกรอบนึงอักษรสูงคำตายผันได้2เสียงคือเสียงเอกเสียงโทพื้นเสียงคือเสียง
1: เอก
0: ดีมากนะอันนี้ก็คือหลักการผันวรรณยุกต์ทั้งคำเป็นและคำตายนะครับอ้าวทีนี้วันนี้ก็ขอฝากเรื่องราวของการผันวรรณยุกต์เอาไว้เพียงเท่านี้สนุกไหมลูกวันนี
1: ้
0: สนุกไปทางสนุกไม่เอ่ยทำการบ้านถูกต้องทุกข้อใช่ไหมถ้าสนุกเดี๋ยววันต่อไปคาบต่อไปนะเราก็จะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่3เรื่องการผันวรรณยุกต์เช่นเคยนะครับแล้วก็บัตรคำที่เราจะใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็คือการผันวรรณยุกต์นี่แหละคุณครูก็สามารถดูได้ในแผนการจัดการเรียนรู้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือใบงานที่5เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำเดียวเรายังไม่จบนะเหลืออักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกอีกเช่นเคยนะครับก็ฝากไว้ให้คุณครูช่วยจัดเตรียมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เหมือนเดิมครั้งต่อไปเราก็จะยังอยู่ที่เรื่องของการผันอักษรต่ำเดียวแล้วก็จะกลับมาเจอกันสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ทั้งหมดทำความรู้ขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดำในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบ

0: กับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้ออยู่นะคะในวันนี้เนี่ยจะเป็นในชั่วโมงที่2นะคะของเรื่องระบบกล้ามเนื้อในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะว่าระบบกล้ามเนื้อของเรานั้นมีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็มีหน้าที่หลักๆเนี่ยอะไรบ้างไหนใครสามารถจำได้ว่าระบบกล้ามเนื้อของเราเนี่ยหน้าที่ที่สำคัญเลยเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีไหมเอ่ยมีไหมทำไมร่างกายเราถึงจะต้องมีระบบกล้ามเนื้อด้วยกล้ามเนื้อมีความสำคัญหรือว่ามีหน้าที่หลักๆเลยเนี่ยคืออะไรถ้าสมมุติว่าคุณครูสกิบอกว่าตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนยกมือขวาขึ้นค่ะตอนนี้กล้ามเนื้อของนักเรียนเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วใช่ไหมคะทำตามคำสั่งที่คุณครูสกิบอกให้เด็กๆวางมือลงค่ะเอามือลงพอจะตอบกันได้หรือยังว่าคิดว่ากล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อเนี่ยมีหน้าที่หลักๆเลยคืออะไรมีไหมเชิญเลยค่ะจากตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่ง
1: ไว้ขยับร่างกายค
0: ่
1: ะ
0: ช่วยให้ร่างกายของเรานั้นสามารถขยับได้สามารถเคลื่อนไหวได้นั่นเองเห็นไหมเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆนะคะเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาหรือว่าแม้กระทั่งเวลาที่เราพูดเห็นไหมตอนนี้คุณครูสกิกำลังพูดอยู่ปากของครูสกิเนี่ยกำลังขยับอยู่นะคะบริเวณใบหน้าของเราเนี่ยก็มีกล้ามเนื้ออยู่เหมือนกันใช่ไหมคะบริเวณทุกส่วนของร่างกายเลยมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะช่วยเป็นไงทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถขยับได้สามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะคะทีนี้นะในวันนี้เนี่ยจุดประสงค์ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายการปฏิบัติตนนะคะเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยสามารถทำงานได้เป็นปกตินะคะในข้อที่สองนักเรียนจะได้ฝึกการปฏิบัติกายบริหารนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญค่ะของการปฏิบัติตนเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้เป็นปกติซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าระบบกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะโดยในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆทุกคนก็มีการเคลื่อนไหวใช่ไหมทุกคนมีการทำกิจต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีทำนู่นทำนี่นะคะร่างกายของเราจะมีการเคลื่อนไหวดังนั้นการที่เราจะปฏิบัติตนเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราสามารถเป็นไงทำงานได้ดีนะคะเวลาที่เด็กทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันทีนี้นะคะมาเข้าสู่กับคำถามนี้เลยดีกว่านะคำถามแรกคำถามนี้นะคะนักเรียนดูแลกล้ามเนื้อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่านักเรียนมีวิธีการดูแลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยให้มันแข็งแรงให้มันสามารถทำงานได้อย่างดีเนี่ยเรามีวิธีใดบ้างมีไหมเราดูแลรักษากล้ามเนื้อของเราอย่างไรไหนใครที่มีวิธีการดูแลรักษากล้ามเนื้อตัวเองสามารถตอบคำถามนี้ได้เลยนะคะและรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้เราลองสังเกตตัวเองซิว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการดูแลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิเนี่ยเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างมีไหมเอ่ยตอนนี้นะคะตัวแทนในห้องเรียนของเราเนี่ยมีคำตอบแล้วนะคะจากกลุ่มที่3นะคะเชิญได้เลยค่ะ
1: กินอาหารที่มีประโยชน์ครับ
0: การดูแลรักษาให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้เป็นปกติอย่างแรกเลยวิธีง่ายๆที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติกันอยู่แล้วหรือว่าทำกันอยู่แล้วนั่นก็คือในเรื่องของการกินอาหารการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมที่จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไงสามารถมีชีวิตอยู่ได้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นั่นเองถ้าหากว่าเรากินอาหารที่มันมีประโยชน์แน่นอนว่ามันก็จะส่งผลดีต่อร่างกายของเราสามารถทำให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกตินะคะระบบต่างๆนี้ก็คือรวมไปถึงแน่นอนว่ารวมไปถึงระบบกล้ามเนื้อของเราด้วยนะนะคะดังนั้นเรื่องอาหารสำคัญเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันว่าอาหารเนี่ย นะคะที่เราบอกว่าอาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นวิธีดูแลการดูแลกล้ามเนื้อให้ทำงานได้เป็นปกติเนี่ยเราจะต้องกินอาหารแบบไหนวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการปฏิบัติเพื่อให้ระบบกล้ามเนื้อของเรานั้นทำงานได้อย่างเป็นปกติทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรไหนห้องนี้เนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีการฝึกปฏิบัตินะคะการทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติเราจะสามารถปฏิบัติอย่างไรได้บ้างมีไหมเอ่ยมีไหมคะตัวแทนจากกลุ่มไหนก็ได้นะคะคิดว่าเราจะปฏิบัติยังไงดีให้กล้ามเนื้อของเรานั้นสามารถทำงานได้เป็นปกติมีไหมเด็กๆลองนึกถึงตัวเองนะเวลาที่เด็กๆนะคะทำกิจกรรมกับเพื่อนเล่นกีฬานะหรือว่าวิ่งเล่นกันในช่วงระหว่างวันเนี่ยนะคะเรามีการปฏิบัติอย่างไรบ้างหรือเรามีการนะคะทำตัวอย่างไรที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นทำงานได้เป็นปกติซึ่งในตอนนี้นะคะมีตัวแทนจากเจ้าประจำของเรากลุ่มที่3นะคะเยี่ยมมากเลยเชิญตอบคำถามได้เลยค่ะ
1: ออกกำลังกายครับ
0: เห็นไหมวิธีปฏิบัติง่ายๆที่ทุกคนเนี่ยคุณครูสกิลเชื่อว่าทำกันอยู่แล้วทำกันจริงหรือเปล่าจริงอ่ะเพื่อนบอกว่าจริงนะคะเยี่ยมมากเลยการออกกำลังกายนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เด็กๆหลายๆคนนะทำกันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เป็นไงร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วระบบต่างๆอย่างที่บอกไปนะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันก็จะแข็งแรงด้วยสามารถเป็นไงเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆจะได้ทำกิจกรรมนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะถ้าร่างกายของเราแข็งแรงมีการออกกำลังกายนะออกกำลังกายคุณครูสกิบอกเสมอว่าไม่จำเป็นจะต้องเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียวนะคะเด็กๆสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเราได้เลยนะบางคนบอกว่าผมชอบวิ่งเล่นชอบเล่นตรงสนามเด็กเล่นวิ่งเล่นกันแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวมีการขยับร่างกายตลอดเวลาเนี่ยนั่นแสดงว่าถือว่าเป็นไงเราได้ออกกำลังกายแล้วนะคะแต่ว่าเด็กๆก็ต้องดูด้วยนะต้องดูด้วยนะคะสถานที่ที่เราไปเล่นที่เราวิ่งเล่นกันเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเพราะบางครั้งถ้าเราเกิดวิ่งเล่นนะคะในห้องเรียนหรือวิ่งเล่นตอนที่ขณะเราลงบันไดเดินขึ้นลงบันไดแบบนี้ได้ไหมได้เปล่าไม่ได้นะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะดังนั้นต้องเลือกสถานที่ให้มันเหมาะสมนะทีนี้การปฏิบัติตนเพื่อที่จะให้ระบบกล้ามเนื้อของเรานั้นเนี่ยทำงานได้เป็นปกติเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไรนะคะมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะการปฏิบัติเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้เป็นปกตินะจะประกอบไปด้วยปัจจัยหลักนะคะตามภาพนี้เลยนะปัจจัยหลักของเราง่ายๆเลยมี3ปัจจัยด้วยกันนะคะ3อย่างด้วยกันนะในด้านแรกเลยก็คือการรับประทานอาหารอย่างที่เพื่อนได้ตอบมานะคะเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างที่2ค่ะการออกกำลังกายนะและอย่างที่3การใช้กล้ามเนื้อเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าเด็กๆเนี่ยนะคะมีวิธีการรับประทานอาหารหรือมีการออกกำลังกายหรือว่ามีการใช้กล้ามเนื้อเนี่ยอย่างไรนะคะเหมาะสมหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยตัวแรกนั่นก็คือการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารนะเด็กๆเราจะต้องแน่นอนว่าทุกคนนะคะรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วอาหารแบบไหนล่ะเป็นอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับการที่เราจะเป็นไงรักษาดูแลกล้ามเนื้อของเรานะอาหารที่จะช่วยทำให้ระบบกล้ามเนื้อของเรานั้นทำงานได้ดีนะคะเป็นส่วนที่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั้นจะต้องเน้นการรับประทานอาหารประเภทโปรตีนยังจำกันได้ไหมอาหารประเภทโปรตีนเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนจำได้ไหมเอ่ยหมู่ไหนคะหมู่ไหนเอ่ยนะคะอยู่ในหมู่ที่หนึ่งนะในหมู่ที่หนึ่งนะคะเยี่ยมมากเลยคุณครูสกิไม่ได้ใบ้เลยเนาะไม่ได้ใบ้เลยเมื่อกี้ทุกคนตอบกันได้เลยนะคะอาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะอยู่ในหมู่ที่1นั่นเองนะคะหมู่ที่1เนี่ยก็จะช่วยเป็นไงเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเรานะคะอาหารที่มีสารอาหารประเภทโปรตีนจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเรายกตัวอย่างชนิดอาหารเช่นอะไรได้บ้างอาหารที่มีสารอาหารประเภทโปรตีนเช่นอะไรได้บ้างลูก
2: เน
0: ื้อ
2: ส
0: ั
2: ตว์
0: ง่ายๆเลยเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเนื้อหมูเนื้อไก่ ไข่ไก่นมนะคะได้ยินเสียงแว่วๆเมื่อกี้นมนะคะของต่างๆอาหารต่างๆเหล่านี้ที่ครูได้บอกไปนะพวก

เนื้อสัตว์หรือว่าไข่หรือว่านมเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงถ้าใครที่อยากจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะอยากจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงเราต้องรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะเนี่ยเนื้อสัตว์เห็นไหมแล้วก็นมแต่เด็กๆถ้าเราอยากจะสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมทุกคนบอกว่างั้นกินพวกเนื้อสัตว์เยอะๆแต่เราไม่กินผักเลยไม่กินผลไม้เลยแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเราก็จะต้องกินควบคู่ไปด้วยนะคะต้องกินอาหารให้มันหลากหลายนะคะนอกจากที่จะเป็นช่วยที่จะเป็นสิ่งที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อเราแล้วนะคะแน่นอนว่าในระบบอื่นๆเนี่ยมันก็จะต้องทำงานด้วยเหมือนกันดังนั้นเราก็ควรจะกินอาหารให้มีความหลากหลายแล้วก็ควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์และทานให้ครบหมู่นะทีนี้เรื่องการรับประทานอาหารนะคะผ่านไปแล้วทีนี้ต่อมาอันที่สองนะคะปัจจัยที่2ของเรานั่นก็คือการออกกำลังกายออกกำลังกายอย่างไรในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรที่จะมีการออกกำลังกายเนี่ยอย่างสม่ำเสมอบางคนบอกว่าผมออกกำลังกายทุกวันเลยครับนะคะวิ่งเล่นหรือว่าเล่นกีฬาเนี่ยทำกันทุกวันเลยนะคะทำกิจกรรมกันทุกวันเลยหรือบางคนเนี่ยอาจจะทำสัปดาห์ละ4ครั้งหรือ5ครั้งอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะแล้วแต่ขีดจำกัดของร่างกายของเรานะอย่างที่บอกไปนะเรื่องการออกกำลังกายนะคะเด็กๆควรจะเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กๆเกิดไปทำกิจกรรมที่เราเป็นไงเราอาจจะไม่รู้วิธีหรือเราอาจจะไม่เข้าใจในการทำกิจกรรมนั้นจริงๆเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้นะสมมุติว่าถ้าใครที่แบบว่าผมอยากเล่นกีฬานี้มากเลยผมอยากเล่นกีฬาบาสเกตบอลแต่เราไม่รู้นะว่าหลักหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันเล่นยังไงเวลาที่เราไปเล่นร่วมกับคนอื่นนะคะกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องมีการปะทะใช่ไหมคะต้องมีการปะทะกันอาจจะวิ่งชนกันถ้าเราไม่รู้วิธีในการเล่นเนี่ยเวลาที่เราลงไปเล่นเนี่ยเป็นไงอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆด้วยอันนี้ก็สำคัญนะเด็กๆเห็นไหมว่าเวลาที่เราเล่นกีฬาไม่ว่าจะกีฬาอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีการใส่ชุดให้มันเหมาะสมใช่ไหมคะใส่ชุดหรือว่าสวมอุปกรณ์ป้องกันให้มันเหมาะสมเพราะบางครั้งเวลาที่เราเล่นกีฬาชนิดนั้นๆมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะอาจจะมีการเป็นไงปะทะกันเกิดขึ้นได้นะคะการป้องกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยเหมือนในอย่างในวันนี้ที่เด็กๆทุกคนเป็นไงคะแต่งกายด้วยชุดอะไรคะวันนี้พละศึกษาดังนั้นเนี่ยเราแต่งกายด้วยชุดพละศึกษาทั้งนักเรียนแล้วก็ครูสกิเลยดังนั้นวันนี้เราจะต้องมีเป็นไงมีการทำกิจกรรมอะไรที่มันต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายแน่ๆเลยนะคะเราจึงจะต้องแต่งกายให้เหมาะสมนั่นเองในวันนี้นะนะคะอย่าลืมนะเด็กๆการออกกำลังกายนะคะเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเองไม่จำเป็นจะต้องเล่นกีฬาอาจจะเป็นกิจกรรมที่เราชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราสามารถมีการเคลื่อนไหวร่างกายได้นั่นเองนะต่อมาค่ะต่อมาในอันที่3นะคะปัจจัยที่3ค่ะการใช้กล้ามเนื้อเรามาดูกันนะในแต่ละวันนะเด็กๆเนี่ยก็จะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แล้วนอกจากการทำกิจกรรมการไปวิ่งเล่นการออกกำลังกายของเราแล้วเราก็ยังเป็นไงทำกิจกรรมอื่นๆที่มันจะต้องเป็นไงมีการเคลื่อนไหวร่างกายเราอาจจะหยิบจับนู่นนี่นั่นยกของอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้กล้ามเนื้อที่ถูกวิธีเนี่ยเราควรที่จะใช้แบบไหนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเด็กๆจะต้องไปช่วยที่บ้านหรือว่าช่วยคุณครูเนี่ยถือของหนักๆแบบนี้นะการถือของหนักๆนะคะหรือว่าการใจยกของอะไรหนักๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่รู้วิธีเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นไงส่งผลต่อพวกกล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายของเราได้อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะคะสมมุติว่าถ้าคุณครูสกิจะยกของหนักสักชิ้นนึงสมมุติว่าเป็นกล่องวางอยู่ตรงนี้สมมุตินะวางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าคุณครูสกิจะหยิบกล่องใบนี้เนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีการไหนดีอย่างนี้เลยไหมก้มไปอย่างนี้แล้วยกขึ้นมาหรือยังไงวิธีแรกนะคะก้มแล้วหยิบเลยวิธีที่สองค่ะแบบหนึ่งหรือสองทำไมถึงคิดว่าเป็นวิธีที่สองเพราะว่าอะไร

0: ราะว่าอะไรมีไหมใครสามารถบอกเหตุผลได้บ้างว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีที่สองมีไหมคะตอนนี้เจ้าประจำของเรากลุ่มที่3นะคะมีคำตอบให้เราแล้วนะคะให้นักเรียนปลายทางร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะว่าวิธีที่1หรือวิธีที่2เนี่ยที่ครูสกิจสาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราควรที่จะเลือกใช้วิธีแบบไหนนะคะในการยกของที่มันมีน้ำหนักมากนะคะตอนนี้กลุ่มที่3ของเรามีคำตอบแล้วเชิญได้เลยค่ะ
1: ถ้ายกท่าที่1จะปวดหลังครับ
0: ถ้ายกท่าที่1จะปวดหลังแต่ว่าถ้ายกท่าที่2นี้จะเป็นไงครับ
1: ไม่ปวดหลังครับ
0: ไม่ปวดหลังนะคะเด็กๆลองสังเกตนะสมมุติว่าถ้าเราจะหยิบของที่มันหนักๆนะคะถ้าเราก้มลงไปเนี่ยบางคนจะเป็นไงจะติดกับการที่แบบว่าก้มยกขึ้นมาเลยนะคะเราจะใช้กล้ามเนื้อบริเวณตรงเนี้ยบริเวณหลังเราเนี่ยเยอะนะคะรวมไปถึงตรงกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันจะใช้งานหนักนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการปวดหลังได้แต่ถ้าเราเป็นไงย่อลงไปนะคะแล้วก็ยกขึ้นมานะคะกล้ามเนื้อหลักๆที่เราใช้เลยก็คือบริเวณกล้ามเนื้อขาของเราซึ่งกล้ามเนื้อขาของเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงมากนะคะเพราะว่าขาของเราเป็นไงเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆเราจะใช้กล้ามเนื้อขาเป็นหลักใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำจะยกของหนักๆเนี่ยให้ย่อลงไปก่อนย่อลงไปแล้วก็ค่อยยืดตัวขึ้นนะคะไม่ก้มลงไปอย่างนี้ไม่งั้นมันจะตรงเป็นไงเนี่ยมันจะออกแรงตรงบริเวณหลังของเราเนี่ยเยอะอาจจะทำให้มีอาการปวดหลังได้แต่บางคนบอกว่าแต่ผมไม่มีอาการปวดเลยนะตอนนี้อาจจะยังไม่ปวดนะคะแต่ต่อไปเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดอาการปวดหลังได้นะทีนี้นะคะนอกจากสมมุติว่าการใช้กล้ามเนื้อในการหยิบจับสิ่งของที่มีน้ำหนักเยอะแล้วนะคะการทำกิจกรรมอื่นๆที่มันมีความหนักจนเกินไปความหนักในที่นี้นะคะก็คือสมมุติว่าเราไปวิ่งเล่นกับเพื่อนวิ่งไม่หยุดเลยวิ่งจนเหนื่อยก็ไม่หยุดนะคะบางครั้งกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะอาจจะเกิดอาการเมื่อยล้าได้นะคะเกิดอาการเมื่อยล้าเวลาที่เราเป็นไงวิ่งเล่นเสร็จกลางคืนตอนนอนเป็นไงอาจจะปวดขาได้แบบนี้นะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรก็ตามให้เราเป็นไงรู้ถึงขีดจำกัดของตัวเองนะคะว่าเราสามารถทนได้แค่ไหนสามารถปฏิบัติได้นานแค่ไหนถ้าหากว่ามันไม่ไหวจริงๆเด็กๆอย่าไปฝืนตัวเองนะถ้าเกิดฝืนตัวเองเนี่ยเป็นไงมันส่งผลต่อตัวเราโดยตรงนะคะร่างกายของเราอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักนะคะปัจจัยหลักในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นมีการทำงานที่เป็นปกตินั่นเองนะคะที่นี้ค่ะเข้าสู่กับคำถามที่สองถามกันอีกแล้วนะอย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะการตั้งคำถามนี้จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยเป็นไงได้ใช้ความคิดได้ฝึกสมองของเรานะคะในคำถามนี้นะคะนักเรียนมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายหรือไม่ถามเลยมีไหมเอ่ยคิดว่าเรามีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายไหมคะไหนใครที่มีการยืดกล้ามเนื้อตัวเองก่อนที่จะออกกำลังกายมีไหมไม่มีเลยเหรอหรือเวลาที่เราเรียนในวิชาพละศึกษาแบบนี้เนี่ยใช่ไหมคะทุกคนก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะเอามือลงได้นะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเด็กๆอันนี้เนี่ยสิ่งที่ครูสกิเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองข้ามแต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในเวลาที่เราต้องทำกิจกรรมทางกายไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬานะคะโดยเฉพาะนักกีฬาที่เขาเป็นนักกีฬาแบบมืออาชีพนะก่อนที่เขาจะลงไปเล่นกีฬาหรือไปทำการแข่งขันเนี่ยเขาจะมีการยืดกล้ามเนื้อวอร์มร่างกายของตัวเองทุกครั้งนะคะแล้วก็หลังจากที่เป็นไงหลังจากที่เล่นเสร็จแข่งเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการยืดอีกครั้งนึงอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเขาแล้วก็รวมไปถึงกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นไงมันไม่เกิดการบาดเจ็บสามารถเล่นกีฬาที่เราชอบเนี่ยได้ไปนานๆหรือสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ไปนานๆเลยนะแต่ถ้าใครที่ตอนนี้รู้ตัวเองว่าไม่ค่อยชอบยืดกล้ามเนื้อเท่าไหร่ค่ะนะให้พยายามฝึกตัวเองนะฝึกตัวเองพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อบ่อยๆนะคะมันจะทำให้เป็นไงกล้ามเนื้อของเราเนี่ย

มันสามารถใช้งานได้ดีสามารถที่เราจะใช้งานหรือเราทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ไปตลอดนั่นเองทีนี้ในวันนี้นะคะคุณครูสกิเนี่ยก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติด้วยแต่ก่อนอื่นเลยถามก่อนการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออันนี้นะคะเด็กๆ เข้าใจความหมายไหมว่าคืออะไรการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นการอะไรเป็นการวอร์มร่างกายเป็นการเตรียมพร้อมร่างกายของเรานั่นเองนะคะเพราะบางทีเนี่ยเด็กๆเนี่ยตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวมาโรงเรียนนะคะมาปุ๊บแล้วอยู่ๆเป็นไงไปวิ่งเล่นเลยไปออกกำลังกายเลยบางครั้งกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันเป็นไงคะมันอาจจะมีการปรับตัวไม่ทันนะคะดังนั้นเราต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อมันยืดหยุ่นก่อนนะถ้าเราเกิดอยู่ๆไปออกแรงเลยเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อเราอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นั่นเองนะทุกครั้งที่ออกกำลังกายหรือว่าเล่นอะไรที่จะต้องใช้การเคลื่อนไหวเยอะๆนะคะให้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนทุกครั้งทีนี้ค่ะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถยืดได้ตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงปลายเท้าเราเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีท่าให้เด็กๆได้ลองฝึกปฏิบัติกันเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูสกิจะให้เด็กๆเนี่ยนะคะได้ฝึกปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยบริเวณที่โต๊ะของตัวเองนะคะให้เด็กๆเนี่ยเดี๋ยวเตรียมหาพื้นที่นะคะเดี๋ยวตอนที่คุณครูให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัตินะเดี๋ยวเราทำข้อตกลงกันก่อนนะคะให้เด็กๆเลื่อนเก้าอี้นะคะสอดเข้าใต้โต๊ะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หาบริเวณพื้นที่ว่างนะที่อาจจะไม่รบกวนคนอื่นหรือไม่เบียดไม่ชนคนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ท่าแรกเลยแล้วกันในท่าที่1 นะคะท่าที่1 อันนี้เนี่ยจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอและไหล่คอและไหล่นะคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอและไหล่ในท่าที่1 อันนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะหันคอไปด้านข้างหันคอไปด้านข้างตอนนี้นักเรียนสามารถทําที่บริเวณโต๊ะของตัวเองได้เลยนะคะพร้อมเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันดีกว่าเนาะเรามาทำไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะตอนนี้ให้เด็กๆนะคะหน้าตรงนะคะหน้าตรงนะคะตอนนี้ให้เราเริ่มหันคอไปทางด้านขวาด้านขวาของตัวเองฝั่งไหนเด็กๆอาจจะทำสลับกับคุซากินะคะเพราะว่าเป็นไงเรานั่งอยู่กันคนละฝั่งนะคะหันไปทางด้านขวาหันไปทางด้านซ้ายค่ะค่อยๆหันนะคะค่อยๆหันไปนะค่อยๆหันไปหันกลับมาทางอีกครั้งนึงค่อยๆหันนะคะไม่ต้องสะบัดแรงนะหันกลับไปทางด้านซ้ายหันกลับมาทางด้านขวาหันกลับมาทางด้านซ้ายหันมาหน้าตรงค่ะวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอและไหล่วิธีในท่าแรกนี้นะคะเราสามารถเนี่ยเวลาที่เราทำนะเด็กๆไม่ต้องหันไปแบบนี้นะถ้าแบบนี้เนี่ยกล้ามเนื้อคอของเราเนี่ยเป็นไงอาจจะทำให้คอเคล็ดได้ใช่นะคะถูกต้องเลยนะคะให้เราค่อยๆหันค่อยๆหันไปนะคะช้าๆนะคะอาจจะทำเนี่ยหันสลับกันนะคะ 5-10 ครั้งก็ได้นะเวลาก่อนที่เราจะออกกำลังกายทีนี้เดี๋ยวเรามาทำต่อกันในท่าที่2เลยนักเรียนปลายทางสามารถทำไปได้พร้อมๆกันเลยนะคะในตอนนี้ในท่าที่2นะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อคอด้านข้างเหมือนกันแต่เราจะใช้วิธีการเอียงตอนนี้ให้เด็กใช้มือขวานะคะมือขวาจับบริเวณศีรษะของเรานะคะแล้วก็เอียงเอียงไปทางด้านขวาไปทางด้านที่เราใช้มือจับนะเอียงแล้วลองนับ1-10นับพร้อมกัน1 2 3

ในท่านี้นะเด็กๆการยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอและไหล่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะยืนทำนะคะยืนปฏิบัติก็ได้หรือว่านั่งปฏิบัติก็ได้นะคะแต่ทางที่ดีเนี่ยเราควรจะยืนปฏิบัติใช่ไหมใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวครูสกิให้เด็กๆยืนปฏิบัติดีกว่าเนาะตอนนี้ให้ทุกคน

สุดหาพื้นที่ว่างสำหรับตัวเองได้เลยนะคะอาจจะเป็นบริเวณด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะคะตรงกลางตรงนี้ได้นะด้านข้างตรงนั้นนะคะเยี่ยมมากทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันในท่าต่อไปเลยนะท่าต่อไปท่าที่3ท่าที่3อันนี้ก็จะยังคงเป็นในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อบริเวณส่วนของคอและไหล่อยู่นะท่านี้นะคะเห็นไหมจากในภาพนี้นะคะอันแรกเลยเด็กๆใช้บริเวณมือของเราค่ะทำเป็นกดไลค์แบบนี้ทั้งสองข้างประกบกันเอาไว้ตรงใต้คางนะคะแล้วดันคางขึ้นไปให้หน้าเราเงยขึ้นนะคะนับ1ถึง10ในใจค่ะมีเสียงมีเสียงจะดูซิว่าทุกคนมีสติไหมเยี่ยมมากทีนี้ต่อมาใช้2มือเหมือนกันนะคะประสานนะคะไว้ด้านหลังศีรษะนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะค่อยๆกดบริเวณศีรษะเราลงมานะคะนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะตอนนี้เป็นไงกล้ามเนื้อคอและไหล่ของเราได้มีการยืดแล้วบางคนเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการยืดกล้ามเนื้อเลยเนี่ยนะคะพอเวลาที่เราเป็นไงยืดจะรู้สึกว่ามันตึงใช่ไหมคะกล้ามเนื้อบริเวณคอของเราเนี่ยมันมีอาการตึงนะดังนั้นเราต้องมีการยืดเหยียดบ่อยๆเวลาที่ทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆนะคะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณแขนกันบ้างในท่าแรกเนี่ยนะคะจะเป็นยืดกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังแขนตรงนี้นะคะบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณแขนด้านหลังตรงนี้นะคะในท่าแรกเด็กๆยกมือขวาขึ้นมาทำอย่างนี้เลยค่ะพาดไปอีกฝั่งนึงนะคะแล้วใช้มืออีกฝั่งนึงเนี่ยประคองแบบนี้นะบางคนเป็นอย่างนี้ถ้าแบบนี้ไม่ได้อะไรนะคะให้เรากดไปให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณนี้มันมีอาการตึงนะพาดไปให้แขนตึงแล้วกดไว้มันจะมีอาการตึงนะคะกล้ามเนื้อของเรามันจะตึงใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เยี่ยมมากค่ะทีนี้เราทำอีกข้างหนึ่งพยายามให้แขนตึงนะไม่งออย่างนี้นะถ้างออย่างนี้ไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้อะไรนะคะพยายามทำให้แขนเราตึงนะคะมันจะตึงบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เยี่ยมมากเชื่อว่าถ้าตั้งแต่ท่าแรกจนถึงท่านี้เนี่ยมันเป็นท่าที่เด็กๆหลายคนอาจจะเคยทำใช่ไหมคะเคยทำแล้วใช่ไหมนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะทำไม่ถูกวิธีในวันนี้เนี่ยเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วเด็กๆสามารถนำกลับไปปฏิบัติได้เลยต่อมาค่ะในการยืดกล้ามเนื้อแขนในท่าต่อมาท่าที่2ของเรานะคะก็คือเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณแขนท่อนล่างบริเวณแขนท่อนล่างนะคะเราจะใช้เนี่ยบริเวณฝ่ามือของเราตรงนี้เลยบริเวณฝ่ามือของเราเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่มือขวาเหมือนเดิมมือขวานะคะใช้มือซ้ายเป็นไงจับบริเวณปลายฝ่ามือขวานะคะแล้วก็ดึงมาเข้าหาตัวเรานะดึงเข้าหาตัวเราแบบนี้นะดึงเข้าหาตัวเรามันจะรู้สึกว่าตึงบริเวณเป็นไงบริเวณมือเราใช่ไหมคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และเปลี่ยนข้างค่ะ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและ10ค่ะทีนี้นะเด็กๆในท่านี้นะคะเราสามารถแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะหงายมือแบบนี้ก็ได้จากในภาพนี้ใช่ไหมถ้าในภาพเนี่ยเป็นการหงายมือแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันนะแล้วแต่ที่เราถนัดเลยนะคะบางคนอาจจะ

คว่ำมือไว้ด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้ต่อมาในท่าต่อมาค่ะท่าที่3จะเป็นการยืดบริเวณนี้นะคะกล้ามเนื้อแขนบริเวณต้นแขนของเราเลยนะคะหรือว่าท่อนแขนด้านบนตรงนี้นะคะด้านนี้เราจะใช้สมมุติเป็นมือขวาก่อนนะคะมือขวาพับลงไปแบบนี้แล้วเอามือซ้ายจับประคองแบบนี้นะคะดึงให้มันรู้สึกตึงนะคะให้รู้สึกว่าตรงนี้มันตึงนะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะทีนี้นะในท่านี้เนี่ยถ้าบางคนนะพับแขนแล้วทำให้เฉยๆแบบนี้ไม่ได้มีการเป็นไงไม่ได้ใช้อีกข้างนึงเนี่ยดึงให้กล้ามเนื้อมันตึงเนี่ยอันนี้เราก็ทำแล้วเราก็ไม่ได้อะไรนะนะต้องดึงให้ตึงด้วยนะคะให้รู้สึกว่าเอ้ยกล้ามเนื้อบริเวณนี้ของเรามันตึงนะคะทีนี้อาจทำสลับอีกข้างนึงพับไปด้านหลังเลยนะคะแล้วก็ใช้มืออีกข้างนึงนะคะดึงให้กล้ามเนื้อของเรามันมีความรู้สึกตึงนะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะเยี่ยมมากทุกคนเยี่ยมมากนะคะทีนี้เราเมื่อกี้ได้มีการยืดตั้งแต่บริเวณคอลงมาใช่ไหมคะตอนนี้แขนแล้วต่อไปนะคะต่อไปเราจะมายืดกล้ามเนื้อบริเวณขากันบ้างกล้ามเนื้อขานะคะการยืดกล้ามเนื้อขาในท่าแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการยืดบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหน้าของเราท่านี้อาจจะต้องเป็นไงต้องใช้การทรงตัวนิดนึงนะคะต้องใช้การทรงตัวนิดนึงถ้าหากว่าใครที่ไม่สามารถทรงตัวได้เนี่ยเราอาจจะเป็นไงจับกับเก้าอี้ก็ได้หรือว่าโต๊ะที่อยู่ทางด้านข้างก็ได้ประคองตัวไว้ในท่านี้นะคะเราจะพับขาไปด้านหลังแล้วใช้มือของเรานะคะจับบริเวณคุณครูสกิหันข้างให้เด็กๆเห็นนะนี่นะคะจับบริเวณหน้าเท้าแบบนี้นะคะดึงเข้ามาหาลำตัวของเรานะคะมันจะรู้สึกตึงด้านหน้าถ้าหากว่าใครที่อาจจะทรงตัวไม่ได้นะคะเหมือนจะล้มเราอาจจะจับกับโต๊ะหรือจับกับเก้าอี้ด้านข้างได้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะแต่ถ้าหากว่าใครยืนแล้วพับขาเฉยๆยืนพับขาเฉยๆอย่างนี้แบบนี้เป็นไงไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรนะอย่างที่บอกไปนะต้องพับขาเป็นไงพับขาแล้วเนี่ยใช้มืออีกฝั่งนึงนะจับไว้เลยนะคะให้มันรู้สึกตึงเลยนะคะทีนี้เปลี่ยนข้างบ้างนะคะด้านซ้ายบ้างนะเราอาจจะใช้ทั้ง2มือนะจับไว้เลยแบบนี้ก็ได้นะคะนับ1 2 3 45 6 7 8 9 10ด้านหลังเป็นไงคะได้ไหมคะกระโดดกันใหญ่เลยด้านหลังกระโดดกันใหญ่เลยเยี่ยมมากนะเมื่อกี้นี้เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหน้าบริเวณนี้นะบริเวณนี้นะคะทีนี้ต่อไปในท่านี้เนี่ยฟังเด็กๆฟังก่อนในท่านี้นะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกแต่ว่าคุณครูสกิเนี่ยนะคะจะไม่ใช้ท่าตามในรูปนี้ในท่านี้เนี่ยนะคะเวลาที่เรายืดนะเราสามารถใช้เก้าอี้ได้เราสามารถใช้เก้าอี้ได้ใช้อย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิขอเก้าอี้1ตัวแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะทำปฏิบัติให้ดูก่อนขอเก้าอี้1ตัวนะเวลาที่เราทำนะเด็กๆนี่เราจะนั่งแบบนี้ฟังนะฟังก่อนนะจะให้เด็กๆสามารถทำได้ง่ายจริงๆแล้วมันก็มีหลายท่าเลยนะคะเราจะใช้วิธีการนั่งแบบนี้นี่นั่งไปแบบนี้เลยนะนั่งไปอย่างนี้มันจะรู้สึกตึงบริเวณนี้นะคะไปจนถึงสะโพกเลยนะแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยอาจจะใช้เป็นเก้าอี้ได้แต่ใจเย็นๆจ้ะใจเย็นๆอันนี้คุณครูสกิแค่แนะนำนะคะแนะนำเฉยๆนะใจเย็นๆก่อนนะเราอาจจะใช้เก้าอี้แบบนี้ได้

นั่งพับขาไปแบบนี้แล้วก็ก้มตัวลงมาก้มตัวลงมาแบบนี้แต่เดี๋ยวเด็กๆทุกคนไม่ต้องใช้เก้าอี้ค่ะอันนี้สาธิตให้ดูเฉยๆสาธิตให้ดูเฉยๆว่ามันมีท่าที่เราสามารถใช้เก้าอี้ได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะเก็บเก้าอี้คืนในท่านี้นะคะเราจะใช้เป็นแบบนี้นะจะยืนและใช้แบบนี้ใช้แบบนี้แต่ว่าเด็กๆอาจจะยืนลำบากหลายคนอาจจะยืนลำบากนิดนึงใช่ไหมอาจจะยืนลำบากนิดนึงบางคนที่ทรงตัวไม่ได้นะคะพับขาด้านพับขามาแบบนี้ดูนะคะแล้วทำยังไงต่อให้เราพยายามลองนั่งตัวเองไปแบบนี้ลองนั่งตัวเองไปแบบนี้มันจะรู้สึกว่าเป็นไงรู้สึกตึงบริเวณตรงสะโพกนะคะตรงน่องของเราเดี๋ยวคุณครูสกิทำด้านข้างให้ดูนะพับไปแบบนี้นะแล้วนั่งลงไปแบบนี้มันจะรู้สึกตึงตรงนี้เลยพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวเราลองนับดูนะพร้อมค่ะพร้อมค่ะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ10ลองเปลี่ยนข้างลองเปลี่ยนข้างดูลองเปลี่ยนข้างดูพร้อมพร้อม1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10คุณสกินับเร็วมากเลยรอบนี้เยี่ยมมากทุกคนเยี่ยมมากอันนี้ก็ฝึกไว้นะคะฝึกไว้ทีนี้ต่อไปท่าต่อไปแต่ในภาพนี้ก็จะมีกำแพงใช่ไหมคะแต่เราไม่ต้องใช้กำแพงไม่ต้องใช้กำแพงนะในท่าที่3นี้นะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณน่องนะคะเด็กๆดูนะคะแล้วทำไปพร้อมๆกันนะคะคุณครูสกิใช้ขาด้านขวาเนี่ยก้าวไปด้านหน้าก่อนแบบนี้ให้ด้านหลังเนี่ยขาตึงนะด้านหลังขาตึงนะคะงอเข่านิดนึงงอเข่านิดนึงอาจจะใช้มือเนี่ยวางไว้บริเวณด้านหน้ายืดไปให้ประมาณให้กล้ามเนื้อขาด้านหลังจนถึงน่องของเราเนี่ยมันมีอาการตึงนะได้ไหมเอ่ยถ้าตรงไหนที่พื้นที่อาจจะไม่พอนะคะให้ขยับได้ขยับไปตรงบริเวณที่เราสามารถทำได้นะตอนนี้ใครที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตรงพื้นที่ของตัวเองให้สามารถให้หาตรงพื้นตรงไหนก็ได้ที่มันว่างมีพื้นที่ว่างนะคะที่ไม่ชนกับใครนะคะมาพร้อมพร้อมพร้อมนะพร้อมพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะนับแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสลับฝั่งทำอีกด้านหนึ่งพร้อมค่ะ1 2 34 5 6 7 8 8 8 9และ10ค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากทุกคนเยี่ยมมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะตั้งแต่บริเวณกล้ามเนื้อคอของเราลงมาถึงแขนแล้วก็ลงมาถึงขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติทีนี้นะคะในกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวจะให้ทำอะไรตอนนี้ให้เด็กทุกคนนะคะกลับเข้าที่นั่งของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเร็วขยับโต๊ะเบาๆขยับโต๊ะเบาๆนะคะนั่งในที่ของตัวเองให้เรียบร้อยเลยในกิจกรรมต่อไปนะเด็กๆเห็นแล้วว่าเป็นไงเราได้มีการฝึกปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วทีนี้ค่ะในกิจกรรมต่อไปนี้เนี่ยจะให้เด็กๆเนี่ยแต่ละกลุ่มนะคะร่วมคิดร่วมทำร่วมคิดร่วมทำอะไรเอ่ยก็คือให้นักเรียนนะคะร่วมกันสรุปประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมาอย่างน้อย5ข้ออย่างน้อย5ข้อนะคะสามารถเขียนสรุปมาได้มากกว่านั้นเดี๋ยวคุณครูสกิจะแจกกระดาษให้นะคะแต่ละกลุ่มให้เราช่วยกันคิดนะ
และรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วสามารถลงมือปฏิบัติในการทำกิจกรรมได้เลยค่ะคุณครูปลายทางเมื่อชี้แจงการทำกิจกรรมแล้วนะคะให้ดูแลนักเรียนแล้วก็ช่วยเหลือให้คำแนะนำนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูสกีจะแจกกระดาษให้แต่ละกลุ่มนะให้ช่วยกันคิดนะคะนักเรียนอาจจะสรุปเป็นแผนผังความคิดก็ได้หรือจะเขียนเป็นข้อก็ได้เหมือนกันนะคะให้เขียนมาอย่างน้อย5ข้อเขียนได้เลย

ียนนักเรียนจ๋าตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะทราบแล้วว่าประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเราเนี่ย

0: มีอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวทีนี้ถ้าหากว่าเด็กๆยังเขียนไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะบางคนอาจจะตกแต่งหรือว่าวาดภาพประกอบอะไรเพิ่มเติมไม่เป็นไรทีนี้เดี๋ยวครูสกิขอให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะลองช่วยกันบอกได้ไหมเพื่อที่จะทำให้นักเรียนปลายทางของเราเนี่ยได้ทราบด้วยว่าประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ตั้งแต่กลุ่มแรกเลยแล้วกันดีไหมนะให้บอกคนละ1ข้อพอนะกลุ่มละ1ข้อเป็นตัวแทนนะคะอาจจะมีความคิดที่คล้ายกันไม่เป็นไรนะคะตอนนี้อ่ะให้กลุ่มที่1กลุ่มที่1มีคำตอบแล้วใช่ไหมคะขอประโยชน์แค่1ข้อมีไหมเอ่ยช่วยอะไรประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะช่วยอะไรคะ
1: มีคุณ
0: อ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้ใช้ไมค์ดีกว่าเนาะให้ใช้ไมค์อ่ะเด็กตอนนี้นะให้แต่ละกลุ่มนะคะเตรียมคำตอบกลุ่มละ1คำตอบนะคะของประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะตอนนี้เรามีตัวแทนจากกลุ่มที่1แล้วเชิญเลยค่ะ
2: เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะ
0: เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเยี่ยมมากนะคะเพื่อที่จะเป็นไอเดียให้กับการสรุปประโยชน์ของกล้ามเนื้อของเราในวันนี้ต่อมากลุ่มที่2ค่ะ
3: ลดการบาดเจ็บครับ
0: ลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะมีการลดอาการบาดเจ็บทำให้กล้ามเนื้อของเราเป็นไงแข็งแรงนั่นเองต่อมากลุ่มต่อไปได้เลยค่ะกลุ่มที่3ใช่ไหม1 2และ3เลยค่ะกลุ่มที่3ใครก็ได้ค่ะใครก็ได้เมื่อสักครู่นี้คิดได้หลายข้อเลยใช่ไหมคะกลุ่มนี้นอกจากทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วนะคะเป็นการลดอาการบาดเจ็บแล้วยังมีประโยชน์อะไรอีก
3: ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงค
0: ่
3: ะ
0: ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะก็คล้ายๆกับกลุ่มที่หนึ่งเลยนะเยี่ยมมากต่อมากลุ่มที่สี่ค่ะกลุ่มที่สี่ใครก็ได้ค่ะเป็นตัวแทนในการตอบ
3: ให้ร่างกายสมดุลระหว่างกล้ามเนื้อค่ะ
0: เวลาที่เรามีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นไงคะอาจจะต้องใช้การสมดุลนิดนึงนะคะบางครั้งเรายืนเป็นไงยืนขาเดียวแบบนี้นะคะร่างกายของเราก็มีการสมดุลนะคะเป็นการฝึกด้วยนะและกลุ่มที่5กลุ่มที่5เชิญเลยค่ะ
4: ออกกำลังกายได้นานขึ้นและดีขึ้นค่ะ
0: ทำให้เป็นไงเราสามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นหรือว่าทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นและนานขึ้นนะคะเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่5นะทีนี้นะเด็กๆก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเป็นไงมีประโยชน์ที่หลากหลายเลยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันในวันนี้ค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราเป็นไงสามารถทำงานได้เป็นปกตินั่นเองซึ่งกล้ามเนื้อก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญนะคะในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้เป็นไงฝึกปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวนั่นเองดังนั้นนะคะการเตรียมความพร้อมนี้นะมันจะทำให้เป็นไงกล้ามเนื้อของเราเนี่ยสามารถทำกิจกรรมนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะมีความแข็งแรงนะแล้วก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ดีนะคะในครั้งต่อไปค่ะในครั้งต่อไปเราก็ยังคงมาเรียนรู้กันในเรื่องของระบบกล้ามเนื้ออยู่นะคะในชั่วโมงที่3นั่นเองสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือสมุดบันทึกนะคะอุปกรณ์การเรียนซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้นะคะมาดูเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะนักเรียน

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:03 ถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องเรียนต้นทางด้วยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้แหละเรื่องราวที่เราจะมาเชื่อมต่อกันก็คือเรื่องของการพันวรรณยุกต์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วเด็กๆยังจำได้ไม่เอ่ยชั่วโมงที่3ใช่ไหมที่เราเรียนเรื่องของการพันวรรณยุกต์และดูที่หน้าจอเลยวันนี้คุณครูจะสอนอักษรอะไรเอ่ย
3: ตำเดียว
2: ใช่ไหมลูกเด็กๆปลายทางวัน

0: นี้เราจะมาผันวรรณยุกต์ในอักษรต่ำเดี่ยวกันนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอักษรที่มีลักษณะการผันที่แตกต่างจากอักษรกลุ่มอื่นๆแล้วก็มีเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาให้ด้วยนะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังเอ่ยต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมหรือยังลูกพร้อมนะก่อนอื่นกิจกรรมแรกของเราก็คือสุดยอดเสียงดังฟังชัดปลายทางดูนะครับวันนี้คุณครูจะเสนอคำว่าสับปะรดสับปะรดเขียนอย่างไรระหว่างสีแดงกับสีเขียวให้เวลาคิด5วินาทีเร็วเตรียมความพร้อมเลยปลายทางเตรียมอุปกรณ์หรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วฟังสัญญาณให้ดีนะคุณครูจะนับ1ถึง3แล้วให้นักเรียนยกขึ้นพร้อมกับห้องเรียนต้นทางเลยนะครับ1 2สามสีทั้งสองสีเลยอะคิดว่าสีอะไรเขียวหรือแดงดูให้ดีนะคำตอบก็คือสีแดงสีแดงถูกต้องนักเรียนสังเกตดูสิลูกตรงไหนที่มันแตกต่างกันตัวสะกดของพยางค์แรกใช่ไหมของคำว่าพยางค์ที่บอกว่าสับสับต้องสะกดด้วยบอใบไม้ดีมากไม่ใช่ปอปานะลูกจำให้ดีนะสับปะรดหมายถึงอะไรก็คือชื่อของไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งไม่มีลำต้นปรากฏบนพื้นดินนะใบเป็นกาบยาวให้ใยใช้ทำสิ่งทอขอบใบก็จะมีหนามใช่ไหมผลมีตาโดยรอบกินได้มีรสเปรี้ยวๆหวานหวานอันนี้คือสับปะรดในใครไม่เคยรับประทานสับปะรดไม่มีใช่ไหมเด็กๆทุกคนรู้จักสับปะรดโดยเฉพาะในจังหวัดของเราประจวบคีรีขันธ์ขึ้นชื่อไหมลูกขึ้นชื่อเพราะว่าจังหวัดของเราเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่ปลูกสับปะรดได้เยอะใช่ไหมแล้วก็อยู่ในคำขวัญจังหวัดด้วยมาดูรูปร่างหน้าตาของสับปะรดเคยเห็นไหมแบบนี้มีตารอบตัวเคยได้ยินไหมเพลงเขาบอกว่ามีตารอบตัวก็คือเนี่ยตาสับปะรดก็จะล้อมรอบของผลของเขาเลยผ่าออกมาก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้รสชาติก็หวานเปรี้ยวแล้วแต่สายพันธุ์เนาะสับปะรดเขียนแบบนี้นะครับจดจำคำที่ถูกต้องและนำไปใช้ด้วยนะครับทีนี้มาพูดคุยกันเรื่องของการผันอักษรชั่วโมงที่แล้วเราผันอะไรไปอักษรอะไรลูก
1: อ
0: ักษรสูงยังจำได้อยู่หรือเปล่าอักษรสูงผันได้กี่เสียงสามเสียงคำเป็นผันได้3คำตายผันได้2ถ้าคำเป็นอักษรสูงเราผันได้คือเสียงเอกโทจัตวาดีมากถ้าเป็นคำตายล่ะลูกเสียงอะไรผันไม่ได้ตัตวาดีมากยังมีคนจำได้ปลายทางยังจำได้อยู่ไม่เอ่ยถ้าจำไม่ได้ลองทบทวนบทเรียนดูที่ใบความรู้ด้วยนะครับมันจะมีตารางผันวรรณยุกต์อยู่ในนั้นนักเรียนสามารถดูเปรียบเทียบกันได้ทั้งหมดเลยว่าแต่ละอักษรผันอย่างไรนะทีนี้ไหนใครจำได้บ้างว่าอักษรต่ำเดี่ยวมีเพนชนะกี่ตัวกี่ตัวลูก10ตัวตัวแรกคืออะไรตัวแรกคืออะไรเอ่ยดูที่ตัวที่เราใช้ท่องจำเป็นประจำงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกงูแทนด้วยเพนชนะก็คื
1: อง
0: องูใหญ่แทนด้วยยอหญิงนอนแทนด้วยนอหนูดีมากอยู่แทนด้วยอะไรลูกอยู
1: ่อ
0: ไม่ใช่ออ่างหรอไม่ใช่เพราะว่าเราออกเสียงตัวย่อยักษ์นะณแทนด้วยนอนินริมแทนด้วยรอเรือวัดแทนด้วยวอแหวนโมแทนด้วย
1: มอ
0: ม้าลีแทนด้วย
1: รอจ
0: ุฬาโลกแทนด้วยลอลิงเพราะฉะนั้นพยัญชนะในอักษรต่ำเดี่ยวก็จะมีแค่นี้นะทั้งหมดคือ10ตัวอันนี้ยากไหมไม่ยากจำได้ทีนี้ลองมาดูซิเมื่อกี้เรารู้จักอักษรต่ำเดี่ยวไปแล้วทีนี้คุณครูมีบทกลอนสอนผันวรรณยุกต์มาลองดูซิว่าตรงไหนที่เป็นอักษรต่ำเดี่ยวลองดูซิ อ่านพร้อมกันได้ไหมหรือจะให้ครูพาอ่านพร้อมกันได้ไหมลูกพร้อมกันนะทั้งต้นทางและปลายทางอ่านไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นกลอน8เรียนมาแล้วเราจะอ่านแบบกลอน8นะครับก็คือแบ่งเป็น3 2 3หรือ3 3 3ก็ได้อ่ะพร้อมกัน1 2 3จะจับจองจ้องจ้องสิ่งใดนั้นดูสำคัญขั้นขันอย่างันฉงนอย่าลามลวงล่วงลวงดูเลขกลค่อยแคะคนค้นขนให้ควรการอ่านได้แล้วลองสังเกตสิว่าเราเห็นอะไรแปลกๆในกลอนนี้ไหมเห็นอะไรไหมลูกเห็นอะไรเอ่ยลักษณะของคำที่อยู่ในนี้เป็นยังไงมันเป็นยังไงลูกมันมีลักษณะที่ว่าไต่ระดับเสียงใช่ไหมอย่างเช่นจองจ่องจ้องคันขั้นคันลวงล่วงลวงคนค้นขนเห็นไหมมันเหมือนเป็นการถันวรรณยุกต์อยู่ในนั้นลองดูบทต่อมาพร้อมกันอย่าเคลิ้มคลำคล่ำคล้ำแต่ลำโลกต่อเลยเที่ยวห่วงห่วงห่วงละโมบละมือหานสิ่งใดปองป่องป้องเป็นประธานดังๆอย่าด่วนดานด่านด้านแต่โดยใจต่อไปจับปลาช้อนช่อนช้อนสองกอนถือดังๆข้างละมือมือมือจะมั่นฉะไหนเพื่อระแวงแว่งแหวงพลิกแพลงไปครั้นจะวางบ้างวางไว้ดูลานเลวเห็นไหมทีนี้ลองดูซิจากกลอนกี่บทเนี่ย3บทเมื่อสักครู่นี้ลองช่วยคุณครูหาหน่อยว่าใน3บทนี้ตรงไหนที่เป็นอักษรต่ำเดียวบ้างหาได้ไหมช่วยกันนะลูกดูซิจอจานจองจ่องจ้องนี่อักษรต่ำเดียวไหมใช่หรือไม่ใช่จอจานใช่ไหมลูกอักษรต่ำเดียวไม่ใช่คันขั้นขันใช่หรือเปล่าไม่ใช่ลวงล่วงลวงตรงนี้ใช่ไหมอักษรต่ำเดียวใช่ถูกต้องคนค้นขนคอควายใช่หรือเปล่าไม่ใช่มาดูบทต่อมาอย่าเคลิ้มคลำคล่ำคล้ำคอควายก็ยังไม่ใช่ห่วงห่วงห่วงใช่หรือเปล่าหอหีบไม่ใช่ปองป่องป้องปอปลาใช่ไหมไม่ใช่ด้านด่านด้านดอเด็กใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ต่อไปชอนช่อนช้อนชอช้างใช่ต่ำเดียวหรือเปล่าชอช้างใช่หรือไม่ใช่ลูกไม่ใช่ดีมากมือมือมือใช่หรือไม่ใช่ใช่เพราะว่ามอม้าอยู่ในอักษรต่ำเดียวถูกต้องแหวงแหวงแหวงใช่หรือเปล่าวอแหวนใช่ไหม
1: ใช
0: ่ดีมากอันนี้ก็คือต่ำเดียวต่อมาวางว่างวางวอแหวนเหมือนกันใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นอักษรต่ำเดียวเด็กๆลองสังเกตดูซิเนี่ย3คำที่คุณครูวงกลมเอาไว้เราจะเห็นว่าลองดูมือมือมือลองสังเกตที่รูปและเสียงของวรรณยุกต์มือมือมือแหวงแหวงแหวงวางว่างวางเห็นไหมมันจะตรงกันก็คือคำที่2จะใช้รูปอะไรวรรณยุกต์รูปอะไรลูกรูปเอกปลายทางสังเกตไปพร้อมกันนะครับคำที่3ใช้รูปอะไรลูก
1: โท
0: แสดงว่าอักษรต่ำเดียวเราจะผันได้แค่กี่เสียง3เสียงเสียงแรกคือเสียงสามัญก็คือมือเสียงที่2คือเสียงโทจำให้ดีนะเสียงโทแต่เป็นรูปเอกเสียงที่3คือเสียงตรีแต่เป็นรูปโทอันนี้คือลักษณะของการผันอักษรต่ำเดียวเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายอย่างละเอียดอีกรอบนึงนะทีนี้ลองมา คุยกันสักนิดนึงการผันอักษรต่ำเดียวเนี่ยเมื่อสักครู่เราเห็นลักษณะแล้ว

0: มั้ยว่าเสียงแต่ละเสียงมันไต่ระดับไปยังไงวันนี้เด็กๆก็ต้องมาเหมือนเดิมเลยก็คือต้องรู้หลักการผันของอักษรต่ำเดี่ยวที่เป็นคำเป็นและคำตายนะครับแล้วก็ฝึกผันวรรณยุกต์ทั้งหมดเลยนะรวมทั้งจะเห็นความสำคัญว่าเราผันไปเพื่ออะไรนะครับต่อมาคำต่อไปนี้เราได้มาทั้งหมดจากบทกลอนเมื่อสักครู่นี้คุณครูอธิบายไปนิดนึงแล้วใช่ไหมลองสังเกตที่แถวแรกดูสิสี่แถวเนี้ยลองสังเกตที่แนวตั้งก่อนเห็นอะไรไหมลูกมีรูปวรรณยุกต์ไหมไม่มีแถวที่สองเหมือนกันตรงไหน
1: ม
0: ีไม้อะไรลูก
1: ไม
0: ้เอกแล้วแถวที่สามล่ะไม้โทใช่ไหมนี่แหละคือลักษณะของการผันอักษรต่ำเดี่ยวลองอ่านดูสิอ่านได้ไหมพร้อมกันนะล่วงล่วงล่วงมือมือมือแวงแวงแวงวางวางวางปลายทางฝึกอ่านได้ไหมลูกขอปลายทางอีกรอบนึงนะได้ปลายทางหน่อยอ่านไปพร้อมกันนะ1 2 3ล่วงล่วงล่วงมือมือมือแวงแวงแวงวางวางวางนี่คือการผันอักษรตามตามอะไรตามเดี่ยวทีนี้ทุกคนชูมือตัวเองขึ้นมาชูมือขึ้นมาผันอักษรต่ำเดี่ยวอักษรต่ำเดี่ยวมีพื้นเสียงก็คือเสียงสามัญ นะเราจะเริ่มที่เสียงสามัญ นะลูกทีนี้นักเรียนลองดูซิเสียงสามัญถ้าเป็นคำเป็นก่อนนะเอาคำเป็นก่อนเสียงแรกที่เราจะผันได้ก็คือเสียงสามัญทุกคนใช้มือขึ้นมาคำนี้นะคำว่างาลองพูดซิ1 2 3งาแล้วเอานิ้วลงคำที่2ที่เราจะผันได้คือเสียงโทนะดังนั้นนิ้วชี้เราจะใช้มั้ยลูกไม่ใช้ข้ามมานิ้วกลางเลยหัวแม่มือไปก่อนนะนิ้วกลางคือเสียงโทคือคำว่างาต่อไปเสียงตรีคือนิ้วนางคือคำว่างาเราจะใช้กี่นิ้วสรุปแล้วเนี่ยงงมั้ยเนี่ยนิ้วหัวแม่มือใช้หรือเปล่า
1: ใช
0: ่ใช้นิ้วชี้ใช้หรือเปล่าไม่ใช้เอาหักทิ้งหักทิ้งหักทิ้งไปก่อนแล้วก็นิ้วก้อยใช้หรือเปล่าไม่ใช้นะใช้3นิ้วนี้คือหัวแม่มือนิ้วกลางและนิ้วนางทำได้ไหมลูกแบบคุณครูในใครทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ใช้วิธีการเอามือจับก็ได้โอเคนะพร้อมกัน1 2 3งางางาใช้3นิ้วนะทำแบบนี้ก็ได้เนี่ยแบบนี้1 2 3งางางานี่คือคำเป็นทีนี้ถ้าเป็นคำตายถ้าเป็นคำตายถ้าเป็นคำตายจะใช้กี่เสียงลูก3เสียงเหมือนกันอันนี้แปลกนะคำตายใช้3เสียงเหมือนกันแต่จะเริ่มที่เสียงอะไรโทตรีและจัตวาแต่พื้นเสียงก็คือเสียงตรีเพราะว่าเสียงตรีมีรูปวรรณยุกต์ไหม
1: ไม
0: ่มีก็เลยถือว่าเป็นพื้นเสียงลองดูพร้อมนะนักเรียนผันตามครูนะลูกนะนะหนาเอาใหม่1 2 3นะนะหนาอีกรอบนึงนะนะนะอันนี้คือคำตายนะทีนี้ลองมาดูว่าถ้าเป็นคำเป็นคุณครูจะเปิดขึ้นมาแล้วเด็กๆช่วยกันผันพร้อมไหมไปทางด้วยนะพร้อมกัน1 2 3ลามลามลามเลนเล่นเลนนะนะหนารากรากรากเห็นไหมนี่คือคำตายนะแตกต่างกันนะสรุปได้ว่าคำเป็นและคำตายผันได้กี่เสียง3เสียงเหมือนกันแต่เสียงตรงกันไหม
1: ไม่
0: ตรงจำให้ได้จำให้ได้ทีนี้สิ่งที่ครูอยากจะบอกอีกอันนึงก็คือคำเป็นเนี่ยเวลาเราผันวรรณยุกต์นักเรียนเห็นไหมลามล่ามลามเลนเล่นเลนผันได้3เสียงคือสามัญโทตรีแต่สิ่งที่มีข้อพิเศษขึ้นมาก็คือถ้าเราอยากจะผันให้ครบ5เสียง

มีวิธีก็คือเราจะใช้อักษรนำมาช่วยก็คือเอาตัวหอหีบมาช่วยงงไหมเนี่ยงงไหมไหนใครงงไปทางงงไม่เอ่ยอ่ะลองดูซิลองดูตรงนี้ก่อนก็ได้ลามล่ามลามเลนเล่นเลนได้กี่เสียงลูก3เสียงใช่ไหมอ่ะทางนี้ถ้าเราจะใช้อักษรนำผันช่วยอ่ะทุกคนชูมือขึ้นมาเราจะผันให้ครบ5ไปเลยนะอ่ะลองดูเห็นไหมเห็นตรงกลางที่เพิ่มมาไหมตรงเสียงเอกและเสียงตรีเห็นไหมลูกอ๋อไม่ใช่เสียงตรีครูพูดผิดเสียงจัตวาเสียงเอกและเสียงจัตวาอ่ะพร้อมกันนะ1 2 3ลามลามล่ามลามหลามเห็นมั้ยได้ครบ5หรือยังครบ5เพราะว่ามีอะไรมาช่วยมีหอนำอ่ะอีกคำหนึ่งอ่ะชูมือขึ้นมาปลายทางด้วยนะ1 2 3เล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเห็นไหมก็มีเสียงอะไรเพิ่มขึ้นมาอักษรนำมาช่วยผันสรุปได้ว่าอักษรหมู่นี้คืออักษรต่ำเดียวถ้าผันแบบปกติไม่มีตัวช่วยจะผันได้3เสียงนะสามัญโทและตรีแต่ถ้ามีหอนำมาช่วยจะผันได้กี่เสียงลูก5เสียงก็คือทั้งหมดเลยใช่ไหมดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปในอนาคตว่าต้องเรียนเรื่องคำที่มีอักษรนำมันจะเชื่อมไปต่อนะซึ่งก็คือจะนำในอักษรต่ำเดียวนี่แหละอ่ะในใครยังไม่เข้าใจข้อควรรู้อันนี้ยกมือมีไหมเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะอ่ะถ้าคนไหนเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปสไลด์ต่อไปหรือยังพร้อมแล้วปลายทางเข้าใจนะสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คืออักษรต่ำเดียวผันได้3เสียงคือสามัญโทและตรีแต่ถ้าจะผันได้5เสียงปลายทางช่วยกันบอกหน่อยว่าใช้อะไรช่วยใช้อะไรลูกหอนำหรืออักษรนำก็จะได้ครบ5เสียงเลยลองมาฝึกผันกันอันนี้เอาแบบ3เสียงก่อนพร้อมกันนะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมต้นทางพร้อมหรือยังผันพร้อมกันนะลูกปลายทางด้วยนะมามามาราราราเราเราเราหวานหวานหวานยุงยุงยุงมุงมุงมุงยายายาเมียงเมียงเมียงต่อมายิ้มยิ้มยิ้มง่วงง่วงง่วงอันนี้คือคำอะไรคำเป็นคุณครูอยากจะให้ทุกคนผันทั้งหมดเลยตั้งแต่คำแรกทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมกันได้ไหมพร้อมกันนะคุณครูจะไม่ผันด้วยนะรอบนี้นะให้เด็กๆผันเองโอเคไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหัวกลุ่มไหนเสียงดังที่สุดจะเรียกออกมาเอารางวัลเลยเอามือจับลายจับเอวโอเคพร้อมปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคำแรก1 2 3

ดีมากเก่งสุดๆเลยสรุปแล้วเราเทียบเสียงได้นะก็คือสามัญโทและตรีขอข้ามมาที่คำตายทีนี้คุณครูจะแบ่งออกเป็นคำตายเสียงยาวและคำตายเสียงสั้นทีนี้คำตายเสียงยาวแปลว่ามีตัวสะกดในคำตายก็จริงแต่สระที่ใช้เป็นสระเสียงยาวอีกลักษณะหนึ่งคือคำตายมีตัวสะกดที่เป็นกบฏแต่สระที่ใช้จะเป็นสระเสียงสั้น

0: มันมี2แบบนะอ่ะถ้าคำตายเสียงยาวยกตัวอย่างเช่นอันนี้อ่านว่าอะไรผันได้ไหมเราจะเริ่มที่เสียงโทนะลูกรากรักรักอ่ะขออีกรอบนึงไปทางรากรักรักมากมากมากเห็นไหมเริ่มได้แล้วอ่ะต่อไปเรียบเรียบเรียบดังๆลูกรากลักลักต่อไปยากยากยากงับงับงับต่อไปอันนี้เสียงสั้นแหละอ่ะเสียงสั้นอธิบายนิดนึงเสียงสั้นก็ผันได้โทตรีจัตวาเหมือนกันเห็นไหมสระที่ผสมคำว่ารักเนี่ยเป็นสระอะไรเอ่ยสระอะไรลูกสระอะใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเป็นเสียงยาวมันจะเป็นสระอาสระเอียแต่อันนี้สระอะอ่ะลองดูคุณครูคิดว่าเด็กๆน่าจะสับสนเสียงนี้แน่เลยอ่ะฟังให้ดีนะรักรักรักอ่ะออกเสียงตามครูรักรักรักนะนะนะต่อไปลักลักลักนักนักนักเห็นไหมอ่ะจบแล้วมีแค่ประมาณนี้สรุปนิดนึงว่าถ้าเป็นเสียงสั้นเนี่ยเห็นไหมลูกเนาะยากไหมอักษรต่ำยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากน่าจะพอได้อ่ะถ้าไม่ยากตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณกี่นาทีเดี๋ยวลองดูนะคุณครูมีบัตรคำมาให้ช่วยกันนิดนึงอ่ะเหมือนเดิมเลยบัตรคำที่จะใช้วันนี้เดี๋ยวให้ช่วยกันได้ไหม
1: ได
0: ้นะอ่ะคุณครูมีคุณครูจะติดแล้วก็ให้เด็กๆช่วยกันผันนะลูกโอเคหรือเปล่าพร้อมไหมเอ่ยลองดูนะให้ช่วยกันผันให้ถูกต้องบัตรคำอันนี้ก็เป็นอักษรต่ำอะไรต่ำอะไรเอ่ยต่ำเดี่ยวอ่ะคำแรกคำแรกคุณครูติดไว้เด็กๆก็ผันไปเลยตามเสียงนะอ่ะคำนี้ดูสิผันได้ไหม1 2 3พร้อมกัน
1: วายวาย
0: คำที่2
1: วาน
0: วาน
1: หวาน
0: ดีมากต่อไปคำที่3พร้อมกันร้องร้องร้องคำที่4คือคำว่า
1: ลม
0: ลมลมเห็นไหมได้เสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีทีนี้ถ้าเราจะผันให้ได้ครบ5เสียงเอาอะไรมาช่วยเอาอะไรมาช่วยเอ่ยหอหีบมาที่แถวแรกก่อนนะแถวแรกเราจะผันได้ว่าพร้อมกันวายวายวายวายวายโอเคนะเอาแถวที่2เราจะผันได้ว่าอะไรพร้อมกัน
1: วาน
0: วาน
1: วาน
0: วานหวานอ้าวแถวที่3พร้อมกันแถวที่3ร้อง
1: ร้อง
0: ร้องร้องร้องแถวที่4พร้อมกัน
1: ลม
0: ลมลมลมลมเห็นไหมนี่คือการผันโดยใช้หอหีบมาช่วยหรือใช้หอนำมาช่วยอ้าวทีนี้คุณครูมีเกร็ดความรู้อีกนิดหนึ่งนักเรียนสังเกตเสียงโทแถวที่3แถวที่3นะดูให้ดีนะเดี๋ยวคุณครูจะเทียบเสียงให้ดูวายวายวายวายวายวายวายวายวายวายทีนี้ตรงนี้สามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็คือเขียนแบบนี้คำว่าวายโดยใช้หอมาช่วยแสดงว่าตรงนี้ก็จะสามารถเป็นแบบนี้ก็ได้นะติดได้ไหมเนี่ยดึงออกก็ได้อะลองอีกรอบนึงสิวายวายวายวายวายอ้าวคำต่อมาก็เหมือนกันตรงนี้คำว่าว่านใช่ไหมสามารถเขียนได้สองแบบถ้าใช้หอนำพร้อมกันว่านว่านว่าน หวานหวานคำว่าร้องนะร้องร้องร้องก็แบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ร้องร้องแล้วก็สุดท้ายคำว่าลมลมล่มล้มหลมเห็นไหมก็จะสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้เห็นไหมลูกดังนั้นเห็นประโยชน์ของการใช้อักษรมาช่วยผันหรือยังอักษรนำแสดงว่าเรามีคำมากขึ้นไหม

0: ความหมายของคำนั้นก็จะตามมาแล้วพอใช้หอนำมาเราก็ได้คำเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปเห็นไหมก็เอาคำบางคำก็มีความหมายนะแต่บางคำก็ไม่มีความหมายก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่ามันเป็นหลักการที่สามารถทำได้นะอ่ะขออีกรอบหนึ่งได้ไหมย้ายมาที่กระดานอีกฝั่งหนึ่งอ่ะทุกคนมองมาที่ฝั่งนี้เดี๋ยวเพื่อนๆฝั่งนี้มองไม่เห็นนะเดี๋ยวเสียเปรียบอ่ะคุณครูขออีก4คำแล้วเราจะไปทำกิจกรรมกันอ่ะพร้อมกันนะคุณครูมีคำว่าอ้าวคำแรกเราขอติดก่อนก็ได้อ่ะพร้อมกันเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3น้องน้องน้องอ้าวต่อไปต่อไปคำที่2พร้อมกันงานงานงานคำต่อไปคำที่3ได้มั้ยยายยายยายอ่ะอีกหนึ่งคำคำที่4ลายลายลายอ้าวทีนี้ถ้าจะเพิ่มให้ครบ5เสียงต้องใช้อะไร
1: อ
0: ัก ษรนามซึ่งเป็นตัวอะไรลูกหอยหีบดีมากอ้าวคำแรกคำแรกน้องอ่ะพอเสียงเอกมันจะเป็นคำว่าอะไรจำได้อยู่ไหม
1: อ่
0: ะเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาผันพร้อมกันนะเดี๋ยวคุณครูจะติดให้นักเรียนผันอ่ะกลุ่มที่3พร้อมกลุ่ม1กลุ่ม4กลุ่ม2กลุ่ม5พร้อมปลายทางพร้อมอ่ะพร้อมกันน้อง
1: น
0: ้
1: อง
0: น้อง
1: น
0: ้
1: อง
0: น้องอ่ะขออีก1รอบพร้อมกันน้อง
1: น
0: ้
1: อง
0: น้อง
1: น้อง
0: น้องอ่ะเสียงดังๆนะลูกอ่ะคำที่2คำว่างานอ่ะพร้อมกันงาน
1: งาน
0: งาน
1: งาน
0: งานคำว่ายายอ่ะพร้อมกัน
1: ยาย
0: ยาย
1: ยาย
0: ยายยายคำสุดท้ายคำว่าลายจะได้ว่า
1: ลาย
0: ลาย
1: ลาย
0: ลายลายทีนี้ในการเขียนในการเขียนตรงเสียงโทแถวกลางก็จะเหมือนกับฝั่งนู้นใช่ไหมสีเขียวอ่ะถ้าเป็นคำว่าน้องน้องน้องน้องหนองคำว่าน้องสามารถเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้นะได้2แบบนะมองเห็นไหมปลายทางเห็นใช่ไหมอ่ะคุณครูขอดึงออกแล้วก็ติดให้ดูแบบนี้อ้าวคำว่างานก็สามารถเปลี่ยนรูปเขียนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอ่ะต่อมาคำว่ายายยายย่ายย่ายก็เขียนแบบนี้เปลี่ยนรูปแบบนี้ก็ได้และสุดท้ายคำว่าลายหลายไล่คำว่าไล่สามารถเขียนแบบนี้ก็ได้อ่ะใครไม่เข้าใจบ้างมีไหมพอได้ไหมลูกพอได้นะอ่ะขออีกรอบหนึ่งพร้อมกันเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาเราจะผันให้ครบ5เสียงโดยใช้อักษรนำหรือหอหีบนั่นเองปลายทางชูมือขึ้นมาเหมือนกันนะรอบนี้เราผันครบ5เสียงได้แบบสบายๆเลยอ้าวพร้อม1 2 3น้อง
1: น้อง
0: น้อง
1: น้อง
0: น้องงาน
1: งาน
0: งาน
1: งาน
0: งานยาย
1: ยาย
0: ยายยาย
1: ยาย
0: สุดท้ายลาย
1: ลาย
0: ลาย
1: ลาย
0: หลายโอเคพอจะเข้าใจหรือยังทีนี้ใครไม่เข้าใจยกมือมีไหมเอ่ยกลุ่มที่1เข้าใจไหมลูกเข้าใจนะกลุ่ม2กลุ่ม2อยู่นี่เข้าใจกลุ่ม3แน่ใจนะกลุ่ม4เข้าใจกลุ่มที่5เข้าใจปลายทางเข้าใจไหมเอ่ยปลายทางถ้ายังไม่เข้าใจเด็กๆยกมือถามคุณครูปลายทางลองดูซิว่าให้ครูลองอธิบายให้ดูนะครับถ้ายังไม่เข้าใจอีกในใบความรู้ก็มีความรู้ทั้งหมดเลยที่คุณครูใส่ไว้ให้แล้วคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดให้เด็กๆได้อ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับอ้าวทีนี้พร้อมที่จะไปรับของฝากจากคุณครูหรือยังพร้อมหรือยังวันนี้ยังไม่มีใครได้รับหัวใจเลยใช่ไหมมีหรือยังวันนี
1: ้
0: ยังเงื่อนไขก่อนที่จะทำใบงานกลุ่มไหนทำเสร็จเรียบร้อยครบทุกคนก่อนเพื่อนจะได้ หัวใจคุณวันนี้คุณแจกไปเลย3 ดวงเอา

แรกนะอ่ะฟังก่อนนะลูกของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้เราจะใช้ใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่5เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรตำเดียวเอาเปิดไปเลยหน้าไหนหน้า70เด็กๆปลายทางเปิดไปพร้อมกันเลยนะครับโดยใบงานนี้ให้ทำอะไรดูคำสั่งนะตอนที่1ให้ผันวรรณยุกต์อักษรตำเดียวตามคำเป็นและคำตายลงในตารางซึ่งตารางนี้ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไหมก็ผันไปเลยคำตายผันยังไงคำเป็นผันยังไงสามารถเปิดย้อนกลับไปดูในใบความรู้ได้นะเทียบได้เลยส่วนตอนที่2อันนี้ง่ายมากให้นักเรียนเลือกคำที่มีเพ้นเป็นอักษรตำเดียวเนี่ยคำที่ครูให้มา10คำมันมีอักษรตำเดียวอยู่แค่5คำลองดูซิว่าคำไหนบ้างเลือกเสร็จแล้วมาเขียนลงในตรงดินสอตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข5แล้วก็บอกเสียงวรรณยุกต์ให้ครูด้วยอย่าลืมนะรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันเด็กๆต้องเทียบให้ถูกต้องนะลูกนะเอาไปเทียบให้ดีนะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลุ่มไหนได้ครบทุกคนก่อนเพื่อนคุณครูจะให้หัวใจ3ดวงขอเชิญลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนทำการบ้านเสร็จไหมเอ่ย
1: เสร
0: ็จแล้วกลุ่มไหนเสร็จทุกคนเลยยกมือกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่5นะเดี๋ยวรับรางวัลเสร็จคนแรกเสร็จกลุ่มแรกทั้งหมดเลยใช่ไหมกลุ่มอื่นๆก็เดี๋ยวตามกันมานะวันนี้คุณครูจะสรุปบทเรียนนะครับก็คือเป็นการร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงานนะทั้งห้องเรียนต้นทางและห้องเรียนปลายทางวันนี้เราทำทั้งหมดกี่ตอน2ตอนใช่ไหมลูกในตอนแรกนะก็คือเป็นตารางการผันวรรณยุกต์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันแล้วลองมาตรวจสอบดูซิในตอนที่1ดูที่หน้าจอเลยคำแรกคำว่ายาเป็นคำอะไรลูกคำว่ายาคำเป็นหรือคำตายคำเป็นคนไหนเขียนถูกใส่เครื่องหมายถูกได้เลยนะทีนี้ถ้าคำเป็นเราก็จะผันได้3เสียงเป็นยาย่ายาก็คือสามัญโทตรีช่องไหนที่ผันไม่ได้ใส่เครื่องหมายยติพังไปเลยนะใครถูกต้องก็ใส่เครื่องหมายถูกตรงท้ายตารางให้คุณครูนะต่อมาข้อที่2ข้อที่2คำว่าน้องก็เป็นคำเป็นเหมือนกันเราก็จะผันได้ว่าน้องน้องน้องถูกต้องไหมลูกถ้าถูกใส่เครื่องหมายถูกเลยนะคำที่3คำว่ายักษ์ทีนี้คำนี้สังเกตดูซิคำว่ายักษ์นักเรียนลองดูที่สระที่ประสมในคำนี้คำว่ายักษ์เนี่ยประสมด้วยสระอะไรลูกตอบพร้อมกันหน่อยซิสระอะไรสระอะไรปลายทางสระอะไรเอ่ยสระอะใช่ไหมลองตอบคุณครูต่อว่าสระเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: เส
0: ีย
1: งส
0: ั้นเพราะฉะนั้นแล้วคำตายที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นก็จะผันได้เป็นแบบนี้แบบนี้และแบบนี้ดูให้ดีนะดูให้ดีนะใครผันไม่ถูกลองผันดูสิยักษ์ยักษ์ยักษ์ลองผันตามครูยักษ์ยักษ์ยักษ์โอเคถ้าถูกใส่เครื่องหมายถูกได้เลยต่อมาข้อที่4คำว่าลิงเป็นคำเป็นเราก็จะผันได้ว่าลิงลิงลิงถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะทีนี้ต่อมาคำสุดท้ายคำสุดท้ายข้อที่5ข้อที่5คำว่ารากเด็กๆช่วยกันสังเกตหน่อยรากเป็นคำเป็นหรือคำตายคำอะไรเอ่ยคำตายทีนี้คำตายคำนี้ผสมด้วยสระอาดูสระอาเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: เส
0: ีย
1: งยาว
0: ทีนี้การผันคำตายสระเสียงยาวก็จะเป็นรากรากรากพร้อมกัน1 2 3รากรากรากเห็นไหมนักเรียนลองสังเกตข้อแตกต่างของ2อันนี้ดูซิเนี่ยที่คุณครูโยงให้ดูเนี่ยแตกต่างกันยังไงลูกคำว่ารากกับคำว่ายักเห็นไหมอันนี้มีรูปวรรณยุกต์เอกแต่เป็นเสียงโทแต่คำตายคำนี้ไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยแต่เป็นเสียงโทเหมือนกันนี่แหละมันจึงเป็นที่มาว่าคำเป็นและคำตายผันต่างกันแยกย่อยลงไปอีกว่าคำตายเสียงสั้นและคำตายเสียงยาวก็ผันต่างกันไปอีกมาดูช่องตรงช่องนี้ด้วยเสียงตรีคำว่ายักษ์เห็นไหมลูกคำว่ายักษ์ยักษ์ยักษ์ยักษ์ยักษ์ก็คือเสียงอะไรเสียงตรีใช่ไหมคำว่ารากก็เหมือนกันรากรากรากรากเห็นไหมรากเนี่ยก็คือเสียงตรีแต่เขียนไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนึงมีรูปไม่โทอีกอันนึงไม่มีรูปนะนี่แหละคือข้อแตกต่างของเสียงสั้นกับเสียงยาวใครเขียนแบบนี้ได้ถือว่าถูกต้องในใครถูกทั้งหมด5ข้อเลยยกมือมีไหมเนี่ยอุ้ยตายแล้วมีหรือไม่มียกมือให้ดูหน่อยเก่งมากมากปลายทางถูกต้องไหมเอ่ยถ้าถูกต้องนักเรียนขีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับต่อมามาดูอันที่2ตอนที่2นะในตอนที่2ก็ง่ายมากเหมือนกันมีคำว่าอะไรบ้างลูกมีคำว่าอะไรบ้างนะได้คำว่าอะไรมาบ้างมีคำว่ามัดคำว่ายากคำว่าล้วงและคำว่าเล่นและคำว่าวิ่งลองมาเทียบเสียงเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาเรามาช่วยกันดูว่าคำว่ามัดมันจะตกที่นิ้วไหนเราก็จะตอบเสียงนั้นทีนี้วิธีการเทียบเสียงนะเราจะผันไปเลยให้ครบ5ไปเลยนะมา1 2 3มัดมัดมัดมัดคำว่ามัดอยู่นิ้วอะไรนิ้วอะไรลูกนิ้วนิ้วอะไรเนี่ยคุณครูชูขึ้นมานิ้วกลางเอ้ยไม่ใช่นิ้วกลางนิ้วนางแสดงว่าเป็นเสียงตรีต่อมาข้อ2อยากอยากยาก ยากอยู่ที่นิ้วอะไรนิ้วกลางแสดงว่าเป็นเสียงโทอ่ะต่อมาลวงหลวงล่วงหลวงหลวงหลวงหลวงนิ้วอะไรลูกหลวงนิ้วนางแสดงว่าเป็นเสียงตรีถูกต้องไหมเนี่ยต่อมาเล่นเล่นเล่นเล่นนิ้วอะไรคำว่าเล่นนิ้วอะไรนิ้วนี่นี่นี่เล่นเล่นเล่นนิ้วอะไรลูกมันจอดที่นิ้วไหนนิ้วกลางก็เป็นเสียงโทวิ่งวิ่งวิ่งนิ้วอะไรนิ้วอะไรนิ้วกลางก็แสดงว่าเป็นเสียงโทในใครตอบถูกทั้งหมดเลยโอ้โหสุดยอดกลุ่มที่2เก่งมากๆใครตอบถูก4ข้อมีไหมลูก3ข้อ2ข้อ1ข้อไม่ถูกเลยสักข้อมีไหมไม่มีโอเคปลายทางลองสังเกตดูนะครับแล้วก็เช็คไปให้ถูกต้องด้วยนะลูกถ้ายังเช็คไม่ได้แบบนี้เรากลับไปเปิดตารางเทียบได้เลยเราก็จะรู้ว่าคำนี้ใส่รูปอันนี้มันจะอยู่เสียงอะไรเดี๋ยวครั้งต่อไปคุณครูจะมาสอนผันวิธีลัดอยากจะรู้หรือเปล่าลูกสอนผันวิธีลัดทำยังไงอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เดี๋ยวเรารอติดตามต่อไปนะในตอนต่อไปชั่วโมงต่อไปคุณครูยังอยู่ที่เรื่องของการผันวรรณยุกต์อยู่นะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอนผันวิธีลัดทั้งหมดเลยเด็กๆไม่ต้องจำตารางเราจะใช้แค่ห้ามนิ้วของเราให้เกิดประโยชน์โอเคนะครั้งต่อไปฝากให้โรงเรียนปลายทางเตรียมใบความรู้ที่3เรื่องการผันวรรณยุกต์เช่นเคยแล้วก็เตรียมบัตรคำไว้ให้เด็กๆได้ฝึกผันวรรณยุกต์ด้วยนะครับรวมทั้งชุดกิจกรรมบันไดไต่วรรณยุกต์แล้วก็ใบงานที่6เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำคู่นะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องราวการผันอักษรต่ำเดียวไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้แล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับแล้วชั่วโมงต่อไปเราก็จะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในเรื่องของการผันอักษรต่ำคู่สำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วก็พบกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: ได้ทั้งหมดทั้งความครบ
1: ขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: เด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้สัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่ว

0: ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรณภาปัญฉิมเหมือนเดิมนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูแพรได้ฝากการบ้านให้นักเรียนกลับไปสร้างโจทย์ปัญหาไหนได้ทำการบ้านกันมาไหมคะทำมาใช่ไหมคะไหนใครทำการบ้านมาบ้างเอ่ยโอเคเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางน่าจะทำการบ้านมาเหมือนกับนักเรียนต้นทางนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเดี๋ยวนักเรียนชื่อเรื่องไปพร้อมกันค่ะในวันนี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาแบบไหนเอ่ยไหนอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะ
3: การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากภาพและหาคำตอบ
2: วันนี้เรายังอยู่ในการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบแต่เป็นการที่สร้างจากภาพแล้วชั่วโมงที่แล้วนักเรียนเรียนไปเป็นการสร้างจากอะไรนะจำได้ไหมคุณครูกำหนดอะไรมาให
4: ้
2: เขาเรียกว่าอะไรนะประอะไรนะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนได้สร้างจากจำนวนที่กำหนดให้หรือคุณครูแพลมีประโยคสัญลักษณ์มาให้นักเรียนนั่นเองค่ะแต่สำหรับวันนี้จะเป็นจากภาพซึ่งหลักการยังคล้ายๆเดิมจากที่นักเรียนจะกลับไปสร้างสิ่งสำคัญในการสร้างนักเรียนจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของจำนวน

0: นคำนึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาว่ามันสอดคล้องกันหรือไม่ดังนั้นในวันนี้เช่นเดียวกันแต่ในวันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นจากภาพก่อนอื่นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเพลอยากให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากภาพและหาคำตอบได้นักเรียนคิดว่าทำได้ไหมคะทำกันได้ใช่ไหมคะคุณครูแพลวเชื่อว่าอย่างนั้นทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของคุณครูแพลวเลยว่านักเรียนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนนะคะก่อนอื่นมาทบทวนก่อนยังจำได้ไหมโจทย์ปัญหาจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะมีสิ่งที่โจทย์ถามมีอะไรอีกมีสิ่งที่โจทย์บอกเวลาปกตินักเรียนเขียนนักเรียนเขียนอะไรก่อนกันสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นอันที่หนึ่งจะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกปกติแล้วต้องมีกี่จำนวน
1: 2
0: ในชั้นประถมศึกษาปีที่4ตอนนี้เราเรียนในเรื่องแค่การบวกกับการลบธรรมดาเราจะมี2จำนวนดังนั้นเวลานักเรียนสร้างขอให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องด้วยว่านักเรียนสร้างมาเป็นสิ่งที่โจทย์บอกครบ2จำนวนหรือไม่ได้ไม่ได้คะอีก1อย่างสำคัญคืออะไรนะมีสิ่งที่โจทย์บอกแล้วต้องมีอะไรด้วยสิ่งที่โจทย์ถามถ้าไม่มีเราจะเรียกว่าโจทย์ปัญหาได้ไหมคะไม่ได้องค์ประกอบของเราจะไม่ครบเราก็จะไม่สามารถดำเนินการได้ว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะดังนั้นในวันนี้เวลานักเรียนสร้างอย่าลืมนักเรียนทุกครั้งที่สร้างเสร็จแล้วตรวจสอบด้วยว่าองค์ประกอบครบหรือไม่มีสิ่งที่โจทย์บอกครบ2จำนวนหรือไม่มีสิ่งที่โจทย์ถามครบหรือไม่ได้ไหมคะแต่สิ่งสำคัญในวันนี้บอกแล้วว่าเราจะต้องหาคำตอบการหาคำตอบอย่าลืมนักเรียนต้องทวนคำถามด้วย1รอบได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยถ้าได้แล้วเดี๋ยวขอทบทวนการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์กันก่อนว่านักเรียนยังจำกันได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูข้อแรกในข้อแรกคุณครูแพลวขอข้อง่ายๆอ่านข้อที่1พร้อมกันค่ะที่คุณแพลวกำหนดมาให
2: ้50 + 10 =
0: อันนี้เป็นการทบทวนดังนั้นคุณครูแพลวจะนำจำนวนน้อยๆมาพูดคุยกันเพื่อง่ายถูกต้องไหมคะ50 + 10 = จำนวนใดไม่ได้ต้องการให้นักเรียนหาคำตอบอย่างเดียวนะแต่วันนี้เมื่อกี้เขาบอกแล้วให้เราสร้างอะไรเอ่ยสร้างโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบคะการบวกแน่นอนคุณครูแพลวเริ่มแรกเดี๋ยวในข้อแรกคุณครูแพลวสร้างให้ก่อนข้อที่2เตรียมตัวเลยใครสร้างได้ใครอาสายกมือสร้างถูกต้องเดี๋ยวมีรางวัลให้สำหรับนักเรียนปลายทางสามารถลองได้เหมือนกันนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะให้รางวัลกับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับในข้อแรกคุณครูแพลวสร้างมาก่อนกายสั่งข้าวขาหมูจานราคาจานละ50 บาทเหมาะสมไหมข้าวขาหมูราคา50 บาทเหมาะสมดังนั้นได้กายสั่งข้าวขาหมูราคาจานละ50 บาทต่อไปอยากได้เป็นการบวกคิดว่าต้องอย่างไรดีต้องมีการซื้อเพิ่มหรือมีการถามถึงน้อยกว่ามากกว่าก็ยังได้แต่คุณครูแพรบอกข้อนี้ง่ายๆก่อนการที่เขาซื้อข้าวแล้วเขาต้องซื้ออะไรคิดว่าน้ำถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูแพลวบอกต่อว่าและซื้อน้ำแก้วละ10 บาทเหมาะสมไหม
1: เหมาะสม
0: ช่วยบอกกันหน่อยควรถามว่าอย่างไรถึงจะได้เป็นการบวก
1: กาย
0: ใช้
1: เง
0: ิน
1: ไปก
0: ี่
1: บาท
0: จะกายใช้เงินไปกี่บาทกายต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทได้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะความหมายของเรายังทำให้สถานการณ์นี้ได้เป็นการบวกดังนั้นคุณครูแพลวจึงมาว่ากายจ่ายเงินกี่บาทหรือนักเรียนจะเติมเพิ่มเติมก็ได้ว่ากายต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทได้ไหมเอ่ยไหนช่วยกันบอกหน่อยในข้อนี้กายต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทคะ
1: 60 บาท
0: ง่ายมากเลยใช่ไม่ใช่ได้ไหมเอ่ยองค์ประกอบครบมีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้2จำนวนมีสิ่งที่โจทย์ถามเรียกว่าโจทย์ปัญหาที่ถูกต้องอย่าลืมความสอดคล้องของสถานการณ์ที่เราสร้างด้วยขอข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ เริ่มมี2เสียงในการไหนลองอ่านใหม่ให้ถูกต้องสิคะ
2: 40 + 15 =
0: จะเห็นได้ว่าจำนวนที่ครูแพลวกำหนดให้ไม่ได้ยากมากไหนมีใครจะอาสาสร้างโจทย์ข้อนี้ให้ครูแพลวได้ไหมเป็นการลบได้ไม่ได้ลองดูได้นะคะอยากให้นักเรียนลองสร้างโจทย์ปัญหาให้ได้40 + 15 = จำนวนใดไหนมีใครอาสาไม่เอ่ยได้ไหมไม่ได้กันเลยเหรอได้ไหมจำนวนไม่ได้มากลองได้ไหมมีมี่ได้ไหมคะมีมี่ได้เดี๋ยวลองให้มีมี่หน่อยมีมี่เอาวินนี่ส่งมาให้มีมี่หน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวมีมี่รอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวยืนรอสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้มีมี่สร้างโจทย์ปัญหาที่ได้เป็น40ลบด้วย15อย่าลืมจะต้องมีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามได้ไหมคะได้นะมั่นใจนะเพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้มีมี่ได้ไหมคะได้ตั้งใจฟังเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีได้ไหมเอ่ยได้นะคะเดี๋ยวลองมาฟังของมีมี่นะคะว่ามีมี่สร้างได้เท่าไหร่นักเรียนปลายทางนะคะลองฟังของนักเรียนต้นทางของครูแพลวด้วยค่ะมีมี่หนูลองเริ่มได้เลยค่ะ
1: พี่มีเงิน40บาทซื้อขนม15บาทพี่เหลือเงินเท่าใดค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องไหมพี่มีเงิน40บาทกล่าวถึงจำนวน40ซื้อขนมไปกี่บาทนะคะมีมี่เมื่อกี
1: ้15บาท
0: 15บาทมีมี่ถามก่อนว่าพี่เหลือเงินเท่าไหร่ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องตบมือให้มีมี่หน่อยเก่งมากเลยเดี๋ยวมารับรางวัลได้ตอนท้ายชั่วโมงนะคะดังนั้นนักเรียนทุกคนต้องสามารถสร้างได้แบบมีมี่คุณครูแพลวสร้างบ้างมาลองดูกันของคุณครูแพลวคุณแพลวขอไปที่สวนลุงเหน่งตอนนี้สวนลุงเหน่งมีผลไม้อะไรไหนอ่านพร้อมกันสิสวนลุงเหน่งเก็บมังคุด40กิโลกรัมอยากได้เป็นการลบบ้างแต่ในข้อนี้คุณครูแพลวบอกว่าเดี๋ยวคุณครูแพลวจะนำคำว่ามากกว่าน้อยกว่ามาใช้บ้างนักเรียนสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันคุณครูแพลวขอไปต่อและมีอะไรอีกผลไม้อื่นและเก็บเงาะ
2: 15 กิโลกรัม
0: และเก็บเงาะ15กิโลกรัมคุณครูแพลวอยากถามให้ได้เป็นการลบคิดว่าต้องถามอย่างไรดีถ้าเราถามว่าขายรวมกันนี่เป็นการอะไรถ้าถามว่าขายรวมกันก่อนได้เป็นการบวกแต่ข้อนี้เป็นการลบมีของ2 อย่างอยากได้เป็นการลบต้องทำอย่างไรนะจำได้ไหม
2: เก็บมังคุดได้มากกว่าเงาะกี่กิโล
0: อย่างที่เจทิวบอกเก็บมังคุดได้มากกว่าเงาะกี่กิโลทำไมถึงเขาต้องใช้คำว่ามากกว่าเพราะว่ามังคุดมีจำนวนที่มากกว่าเงาะถูกต้องไหมคะแต่ถ้าทางกลับกันไม่อยากถามว่าเก็บมังคุดได้มากกว่าเงาะกี่กิโลกรัมเราก็กลับกันเป็นเก็บเงาะได้เนาะมังคุดกี่กิโลกรัมได้ไหมเอ่ยของคุณกุ้งแพลวคุณแพลวแต่งมาว่าเก็บมังคุดมากกว่าเงาะกี่กิโลกรัมโดยลุงเน่งเก็บมังคุดมากกว่าเงาะกี่กิโลกรัมได้ไหมคะไหนอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกันหนึ่งรอบค่ะ
2: ส่วนลุงเน่งเก็บมังคุด

0: โลกรัม
1: เมื่ออ่านแล้วจะเห็นว่าองค์ประกอบครบแถมได้เป็นการอะไรด้วยคะข้อนี้การลบถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเมื่อกี้มีทำได้ดีมากเหมือนกันนะคะถึงจะแตกต่างกับผมคุณแม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสร้างคนละคนกันดังนั้นสิ่งที่เราได้ก็แตกต่างกันแต่ต้องสอดคล้องของโจทย์ของเราเองต้องมีความสอดคล้องของข้อความกันเองนะคะอ่ะต่อมาคุณแม่ขอข้อที่3เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันเลยค่ะจำนวนใดลบด้วย20เท่ากับ30เดี๋ยวคุณครูแพลวสร้างก่อนในข้อนี้ข้อต่อไปเตรียมตัวเลยใครอยากได้รางวัลเหมือนมิมี่ข้อต่อไปเห็นโจทย์ปุ๊บลองสร้างแล้วยกมือได้เลยได้ไหมคะเดี๋ยวข้อนี้ก่อนข้อนี้คุณครูแพลวสร้างให้เรามีจำนวนใดดังนั้นเริ่มแรกเราเห็นจำนวนใดก่อนเราต้องกล่าวถึงจำนวนใดคุณครูแพลวก็เลยมาสร้างเลยว่าวันนี้แม่ให้เงินมาโรงเรียนจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งทราบไม่ทราบคะไม่ทราบดังนั้นเราได้แล้วเป็นช่องสี่เหลี่ยมโจทย์ปัญหาข้อนี้ต้องสร้างให้ได้เป็นการอะไรนะการลบความหมายของการลบมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบหรือการที่เรามีการใช้เงินหรือการที่เรานำเงินไปออมก็ได้ซึ่งโรงเรียนเราอย่างเช่นโรงเรียนเราก็มีธนาคารโรงเรียนถูกต้องไหมคะคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยออมเงินเหมือนกันดังนั้นโจทย์ข้อนี้คุณแพลวสร้างต่อว่านำเงินไปฝากธนาคารโรงเรียน20บาทตอนนี้พูดถึงกล่องสี่เหลี่ยมแล้วพูดถึงจำนวน20แล้วขาดอะไรไปเอ่ย
0: เหลือ
1: 30ต้องแต่งต่อที่เป็น30ก่อนคิดว่าแต่งได้ว่าอย่างไรได้บ้างเหลือเงินใช้30บาทครูแพลวเลยแต่งต่อเหลือเงินใช้ระหว่างวัน30บาทครบองค์ประกอบของเรายังขาดอะไรไปคะสิ่งที่จดถามว่าอย่างไรดีแม่ให้เงินมาโรงเรียนกี่บาทก็ถามไปในอันดับแรกดังนั้นคุณครูแพลวถามต่อเลยว่าแม่ให้เงินมาโรงเรียนกี่บาทถึงจะครบองค์ประกอบของเราสรุปแล้ววันนี้แม่ให้เงินมาโรงเรียนกี่บาทคะ
0: 50
1: ถูกต้องเลยค่ะ50บาทลบด้วย20เท่ากับ30นักเรียนหาคำตอบได้องค์ประกอบของตัว

0: เราครบได้ไหมเอ่ยข้อที่4เตรียมตัวนะใครได้คิดได้ปุ๊บยกมือเลยเดี๋ยวให้นำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางดูพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมนะคะอ่ะคราวนี้มาดูโจทย์ข้อที่4นะคะสำหรับโจทย์ข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกันก่อน
1: 64 บวก 1 ได้เท่ากับ 100
0: อ่ะให้เวลาคิดก่อนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดได้เช่นเดียวกันแล้วออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูเช่นเดียวกันนะคะ60 บวกจำนวนใดเท่ากับ 100เวลาสร้างอย่าลืมกล่าวถึงจำนวนใดได้ไหมได้ไหมเอ่ยได้อ่ะเดี๋ยวให้เป็นโปรดก่อนเนาะโปรดยกมือก่อนอ่ะเดี๋ยวให้โปรดก่อนอ่ะโปรดลองนึกให้ดีๆอย่าลืมองค์ประกอบต้องครบนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์ถามเวลาจะสร้างต้องสร้างให้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์ของคุณแพลวพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะเพื่อนๆต้นทางให้กำลังใจได้ไหมให้กำลังใจโปรดต้องเป็นผู้ฟังที่ดีพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราให้กำลังใจโปรดพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวลองให้โปรดอ่ะโปรดลองสร้างหน่อยข้อนี้โปรดจะสร้างได้เป็นอะไรครับ
2: พี่เอาเงินมาโรงเรียน60 บาทแม่ให้เงินจำนวนหนึ่งพี่ได้เงินมาโรงเรียน100 บาทแม่ให้เงินพี่มากี
0: ่เดี๋ยวเราลองฟังพร้อมกันอีก1 รอบถูกไม่ถูกยังถูกอยู่แต่อาจจะต้องเพิ่มข้อความให้อีกนิดหน่อยเพื่อให้โจทย์ปัญหาของเราเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อกี้โปรดบอกว่าพี่นำเงินมาโรงเรียน60 บาทอาจจะบอกว่าเดิมพี่มีเงิน60 บาทก็ได้ถูกต้องไหมแล้วใครให้เพิ่มขึ้นมาอีกนะเมื่อกี้โปรดแต่งว่าอะไร
1: แม
0: ่ให้เพิ่มมาอีกจำนวนหนึ่งทำให้พี่มีเงินมาโรงเรียนทั้งหมดกี่บาทคะ
1: 100 บาท
0: ตรงนี้อาจจะต้องเติมคำว่าทั้งหมดหน่อยนึงโปรดจะได้โจทย์ปัญหาที่สมบูรณ์เลยถูกต้องไหมดังนั้นถ้าแค่นี้ครบองค์ประกอบของเรายังต้องถามต่อว่าอะไรโปรดเมื่อกี้ต้องถามต่อว่าอะไรแม่ให้เงินมาโรงเรียนกี่บาทเมื่อกี้แม่ให้เงินมาโรงเรียนกี่บาทคะข้อนี
1: ้
0: 40 บาทมาดูของคุณครูแพลวบ้างคุณครูแพลวขอแต่งเหมือนกันคุณครูแพลวบอกว่าในกล่องสุ่มมีลูกบอลสีเขียวอยู่60 ลูกในกล่องสุ่มมีลูกบอลสีเขียวอยู่60 ลูกและมีลูกบอลสีแดงจำนวนหนึ่ง100ตรงนี้คุณแพรคนแต่งว่าอย่างไรดีถึงจะได้เป็น100
1: ในกล่องสุ่มมี
0: ลูกบอลทั้งหมดในกล่องสุ่มมีลูกบอลทั้งหมด100ลูกคุณแพรก็บอกต่อว่าถ้าในกล่องสุ่มมีลูกบอลทั้งหมด100ลูกครบองค์ประกอบของเรายังคะ
1: ย
0: ังขาดอะไรไปขาดอะไรไปสิ่งที่โจทย์ถามถ้าใครได้แบบนี้นักเรียนต้องอย่าลืมนะคะเราต้องขาดสิ่งที่โจทย์ถามไหนควรถามว่าอย่างไรดีคนถามว่าอย่างไรดีเนี่ยช่วยกันหน่อยเร็วค่ะ
1: ในกล่องสุ่มมีลูกบอลสีแดง
0: ในกล่องสุ่มมีลูกบอลสีแดงกี่ลูกหรือจะเป็นลูกบอลสีแดงกี่ลูกก็ได้เช่นเดียวกันครบองค์ประกอบของเรายังคะครบแล้วนักเรียนต้องตรวจสอบของเราด้วยนะว่าครบองค์ประกอบของเราหรือไม่ข้อความสอดคล้องกันหรือไม่ในข้อนี้ในกล่องสุ่มก็จะมีลูกบอลสีแดง40 ลูกเหมือนกับของโปรดเลยแต่แค่สถานการณ์แตกต่างกันไปดังนั้นเวลานักเรียนสร้างของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าเวลานักเรียนเอามาพูดคุยกันโจทย์ของนักเรียนก็จะมีความแตกต่างกันนักเรียนไม่ต้องบอกเพื่อนนะของเพื่อนผิดต้องแต่งเหมือนเราไม่จำเป็นนะคะแต่ขอให้ข้อมูลของนักเรียนเนี่ยสอดคล้องกันเองด้วยสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลวจะตรวจการบ้านให้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางตรวจการบ้านให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนของเราเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์หรือไม่สำหรับวันนี้เราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพและหาคำตอบดังนั้นแสดงว่าเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมีภาพมาให้พร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมเหมือนกันนะคะดังนั้นเรามาดูพร้อมกันเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านทอยช็อปมาดูสินค้าร้านทอยช็อปของครูแพลวกันทุกคนมีเสียงได้ไหมเอ่ยทุกคนต้องไม่มีเสียงต้องเบาเสียงมากกว่านี้ตอนนี้รู้แล้วว่าเราอยู่ในร้านค้านักเรียนเริ่มอยากจะซื้อของในร้านค้าของครูแพลวแล้วเราอยู่ในร้านค้าที่เป็นร้านทอยช็อปร้านทอยช็อปก็เป็นร้านเกี่ยวกับตุ๊กตาของเล่นเรามาดูกันสิคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างมาดูกันที่แถวบนแถวแรกในแถวบนแถวแรกมีอะไรบ้างเอ่ยรูปแรกจะเป็นตุ๊กตาถูกต้องไหมคะเป็นตุ๊กตาคนหรือตุ๊กตาผู้หญิงนั่นเองรูปที่สองเป็นตุ๊กตาเอ่ยรูปที่สองเป็นตุ๊กตาหมีรูปที่สาม
1: โรบอท
0: หรือหุ่นยนต์รูปที่สี
1: ่
0: รถบรรทุกหรือรถของเล่นรูปที่ห้าเครื่องบินเครื่องบินรูปที่หก

0: รถไฟอ่ะรูปที่7กลองรูปที่8เป็นพวกจิ๊กซออ่าโอเคไหมคะอ่ะรูปที่9ม้านั่งอ่ะตอนนี้มีใครอยากได้หลายอย่างแล้วใช่ไหมใช่ซึ่งวันนี้อ้าวทุกคนต้องฟังคุณครูแพรก่อนวันนี้เวลาสร้างคุณครูแพรบอกแล้วเราจะเอาจำนวนไปกี่จำนวนคะ2จำนวนแสดงว่าเวลานักเรียนมาเลือกสินค้าของแพรนักเรียนเลือกได้กี่สิ่งคะ2สิ่งเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวในข้อแรกๆคุณครูแพรจะลองสร้างให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้รู้จักกันก่อนแล้วถึงเวลานักเรียนปฏิบัติดังนั้นตอนนี้นักเรียนต้องเป็นผู้ฟังที่ดีไหมเป็นผู้ฟังที่ดีไหมคะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะมาดูพร้อมกันสินค้า2สินค้าแรกที่คุณแพรจะเลือกไปสร้างโจทย์ในวันนี้เดี๋ยวคุณครูแพรจะขอเลือกตุ๊กตาหมีกับเครื่องบินมีใครอยากเลือกเหมือนคุณแพรไหมเอ่ยน่าจะมีอยู่บ้างนะคะคุณครูแพรจะเลือก2สิ่งนี้มาโดยคุณครูแพรสร้างสถานการณ์สมมุติมาให้เป็นแม่นักเรียนต้องดูพร้อมกันนะคะอันดับแรกเมื่อนักเรียนเลือกสินค้าได้แล้วอันดับแรกให้นักเรียนไปเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนเลยนักเรียนต้องคิดก่อนเลยว่านักเรียนจะสร้างเป็นการบวกหรือสร้างเป็นการลบโอเคไหมคะดังนั้นสิ่งแรกเมื่อนักเรียนเลือกสินค้าได้แล้วนักเรียนต้องไปสร้างก่อนว่านักเรียนจะสร้างสินค้านี้เป็นการบวกหรือสินค้านี้เป็นการลบโดยการนำจำนวนที่เราเลือกมาไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คุณครูแพลวเลือกมาแล้วคุณแพลวบอกว่าเดี๋ยวข้อนี้ข้อแรกๆเดี๋ยวคุณแพลวขอใช้เป็นการบวกก่อนดังนั้นคุณครูแพลวนำราคาของตุ๊กตาหมีบวกกับราคาของเครื่องบินอย่าลืมถ้าประโยคสัญลักษณ์ต้องมีอะไรด้วยคะเท่ากับเท่าไรนะคะหรือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมของเราได้ไม่ได้ดังนั้นสิ่งแรกเมื่อนักเรียนจะสร้างนักเรียนต้องไปเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนได้ไหมคะหลังจากนั้นเรามาเริ่มสร้างโจทย์ปัญหาของเราคุณครูแพลวบอกแล้วคุณครูแพลวนำตัวละครเพิ่มขึ้นมาเป็นคุณแม่ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะสร้างเกี่ยวกับคุณแม่คุณแม่อันดับแรกเลยคุณแม่เลือกซื้อตุ๊กตาหมีราคา 2,300 บาทช่วยแต่งต่อหน่อยอีกหนึ่งบรรทัดนักเรียนคิดว่าได้เป็นอะไร
1: แม่เล
0: ือ
1: กซื้อเคร
0: ื่
1: องบ
0: ิน แม่ซื้อเครื่องบินทำไมด้วยราคา
1: 500 บาท
0: เก่งมากๆเลยนะคะดังนั้นคุณแพลใช้คำว่าและซื้อเครื่องบินราคา540บาทต่อมา2 อย่างนี้เราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรไปเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามไหนช่วยหน่อยถามว่าอย่างไรดีถึงได้เป็นการบวก
2: แม่ต้องจ่ายเงินกี่บาท
0: แม่ต้องอะไรคะ
2: จ่ายเง
0: ิน
2: ก
0: ี
2: ่บาท
0: แม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทหรือแม่ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะดังนั้นครูแพลวนะคะใช้คำถามคล้ายๆกับนักเรียนเลยว่าแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเพราะแม่ซื้อของไปกี่อย่างเอ่ย2 อย่างเวลาแม่จ่ายแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่อย่าง2 อย่างเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นคุณครูแพลวสร้างมาตรวจสอบองค์ประกอบครบหรือไม่บรรทัดแรกเป็นจำนวนของ2,300คือราคาตุ๊กตาหมีถูกต้องไหมคะถูกต้องบรรทัดที่2เป็นอะไรเอ่ยเป็นราคาของเครื่องบินถูกต้องไหมคะถูกต้องและสุดท้ายมีสิ่งที่โจทย์ถามครบองค์ประกอบของโจทย์ปัญหาเราไหมครบองค์ประกอบเวลานักเรียนสร้างต้องตรวจสอบแบบนี้ด้วยนะคะว่าครบองค์ประกอบของเราหรือไม่ช่วยกันคิดหน่อยแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเท่าไรเอ่ยมีเพื่อนบอกมาแล้วว่า 2,840 บาทถูกไหมคิดว่าถูกต้องนะคะดังนั้นนะคะในข้อนี้เมื่อคิดมาแล้วแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมด 2,840 บาทเวลานักเรียนสร้างแล้วอย่าลืมตอบเวลาตอบช่วยทวนคำถามแบบนี้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ตัวอย่างที่1ผ่านไปมาดูกันต่อเรากลับไปที่ร้านของเรากลับไปที่ร้านของเราเป็นนักเรียนอยากเลือกอะไรกันบ้างเอ่ยหลายอย่างกันเลยใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวต่อไปคุณครูแพลบอกว่าถ้าคุณครูแพลขอเลือกแค่หนึ่งอย่างทุกคนต้องตั้งใจฟังก่อนเวลาเดี๋ยวปฏิบัตินักเรียนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมของคุณครูแพลได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นคุณครูแพลบอกว่าเดี๋ยวต่อไปคุณครูแพลขอเลือกเป็นอย่างเดียวบ้างคุณครูแพลขอเลือกเป็นกรองอย่างเดียวบ้างการเลือกแค่กรองอย่างเดียวเราได้จำนวนแค่กี่จำนวน1จำนวนแต่คุณครูแพลบอกว่าคุณครูแพลขอเลือกแค่กรองอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโดยคุณครูแพลนะคะเลือกแค่กรองอย่างเดียวโดยให้มีเด็กชาย1คนมาพร้อมกับเงินของเขาได้ไหมได้ไม่ได้ได้เพราะว่าเงินก็คืออีก1จำนวนดังนั้นนักเรียนอาจจะเลือกของแค่1อย่างแล้วมีจำนวนเงินอีก1จำนวนก็

ได้ดังนั้นในข้อนี้เรามาดูกันเริ่มแรกเราต้องไปเขียนอะไรก่อนนะที่คุณแพลวบอกจำได้ไหมเริ่มแรกไปเขียนอะไรก่อนเริ่มแรกไปเขียนประโยคสัญลักษณ์กันก่อนข้อนี้คุณครูแพลวบอกว่าเด็กชายปาล์มอ่ะคนนี้ชื่อว่าเด็กชายปาล์มเรามาดูเด็กชายปาล์มเด็กชายปาล์มมีเงินเก็บอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มแรกคุณครูแพลวบอกว่านำ650ที่เป็นราคาของกองมาอยากได้เป็นการอะไรบ้างนะคราวนี้การลบดีกว่าลบด้วยเงินเก็บที่เขามีอยู่420เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้น420นี้ไม่ได้อยู่ในร้านค้าของครูแพลวแต่เป็นของใครเอ่ยของปาล์มที่เขามีอะไรด้วยมีเงินมาเห็นไหมครูแพลวก็นำรูปเงินของปาล์มมาด้วยที่เขาออมมาได้อ่ะมาถึงการสร้างโจทย์เริ่มแรกคุณครูแพลวสร้างว่าอะไรไหนอ่านพร้อมกันขอให้นักเรียนต้นทางทุกคนแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนอ่านพร้อมกันนะคะอ่ะบรรทัดแรกคุณแพลวได้ไปแล้วปาล์มมีเงินเก็บอยู่420บาทเราพูดถึงกองนั้นช่วยหน่อยบรรทัดถัดไปคิดว่าต้องเป็นอย่างไรดีปาล์มซื้อกองราคากี่บาทคะอย่าลืมเวลานักเรียนนำสินค้าของแพลไปเวลาพูดถึงช่วยเติมคำว่าราคาให้ด้วยนะคะอ่ะดังนั้นครูแพลใช้ว่าต้องการซื้อกองราคา650บาททำไมถึงต้องใช้คำว่าต้องการจำนวนเงินที่เขามีอยู่เพียงพอไหมเอ่ยไม่เพียงพอเขาโดยไม่สามารถไปซื้อได้แต่เขาแค่บอกว่าเขาต้องการซื้อกองราคา650บาทถามว่าอย่างไรดีถึงได้เป็นการลบบางคนบอกว่าปาล์มต้องเก็บเงินอีกกี่บาทบางคนบอกว่าปาล์มต้องหาเงินอีกกี่บาทถูกต้องไหมคะถูกต้องดังนั้นคุณแพลใช้ต่อเลยว่าปาล์มต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทจริงๆแล้วควรเติมคำว่าจึงจะซื้อกองได้ด้วยถูกต้องไหมเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการซื้ออะไรคะนักเรียนเขาต้องการซื้อกองดังนั้นถ้าอยากให้โจทย์ปัญหาสมบูรณ์นักเรียนจะต้องเติมคำว่าจึงจะซื้อกองได้เพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนะคะดังนั้นไหนอ่านโจทย์ปัญหาของเราพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

ถามเรียบร้อยแล้วมาตรวจสอบครบไม่ครบอ่ะจำนวนแรกมีแล้วหรือยังมีแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องจำนวนที่2มีแล้วหรือยังมีแล้วซึ่งตรงกับรูปภาพของเราที่เป็นราคาของกรองสุดท้ายสิ่งที่โจทย์ถามมีครบไหมครบนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะโจทย์ปัญหาของเราสมบูรณ์แล้วช่วยหาหน่อยปาล์มต้องเก็บเงินอีกกี่บาทจึงจะซื้อกองได้คะ200เท่าไหร่เอ่ย230บาทดังนั้นคุณครูแพลวก็มาบอกเลยปาล์มต้องเก็บเงินเพิ่มอีก230บาทได้ไหมคะอ่ะขออีกหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายแล้วก่อนที่จะให้นักเรียนแต่ละคู่ได้ทำกิจกรรมของครูแพลวเรากลับมาที่ร้านทอยช็อปของคุณครูเหมือนเดิมคุณครูบอกเวลานักเรียนทำเนี่ยคุณครูให้เป็นงานคู่ในการปฏิบัตินักเรียนอาจจะพูดคุยกัน2คนก็ได้ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเลือกของ2อย่างมานะคะโดยคุณครูจะเลือกเป็นอะไรดีนะเดี๋ยวเป็นรถบรรทุกดีกว่าเดี๋ยวจะนำรถบรรทุกมาไหนมีใครอยากได้รถบรรทุกบ้างโอเคกับตุ๊กตาตัวใหญ่ดีกว่ามีใครอยากได้ตุ๊กตาตัวใหญ่บ้างดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวเลือก2อย่างนี้มาทุกคนต้องเป็นผู้ฟังที่ดีดังนั้นตอนนี้ทุกคนต้องเป็นอะไรก่อนคะตอนนี้ต้องเป็นอะไรเอ่ยเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะคุณครูแพลวจะเลือก2อย่างนี้มาสร้างเดี๋ยวมาดูพร้อมกันดังนั้นคุณครูแพลวบอกว่าเดี๋ยวเวลาเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องพูดคุยกัน2คนขอเพิ่มหน่อยจากปาล์มคนเดียวไม่พอและเพิ่มนุ่นเข้ามาหน่อยขอเพิ่มนุ่นกับปาล์มเข้ามาตอนนี้มีนุ่นกับปาล์มคุณครูแพลวบอกว่าอยากให้มีคำว่ามากกว่ากับน้อยกว่าดังนั้นอันดับแรกไปเขียนอะไรก่อนประโยคสัญลักษณ์โดยข้อนี้คุณครูแพลวอยากได้เป็นการลบเหมือนเดิมเพราะถ้าเป็นการบวกนักเรียนทำได้อยู่แล้วนะคะสองอย่างนี้อะไรราคาสูงกว่ากันนะจำได้ไหมตุ๊กตาดังนั้นคุณแพลวนำราคาตุ๊กตา 1,250 มาก่อนลบด้วยราคาของรถบรรทุกคือ790เท่ากับเท่าไหร่ได้ไหมคะคราวนี้คุณครูแพลวบอกว่าอยากให้นักเรียนลองฟังให้ดีเพราะเดี๋ยวถึงเวลานักเรียนปฏิบัติอาจจะนำไปเป็นตัวอย่างได้ดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวบอกนุ่นซื้อตุ๊กตา

าราคา 1,250 บาทอีกหนึ่งคนคือใครนะจำได้ไหมปาล์มปาล์มซื้อรถบรรทุกราคา790บาท2อย่างนี้เราเรียกว่าอะไรนะ2อย่างนี้เราเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรไปคะสิ่งที่โจทย์ถามใน

างที่อย่างที่กองทัพบอกก็ได้ว่าตุ๊กตาราคาแพงกว่ารถบรรทุกกี่บาทอ่ะแต่คุณกุ๊บแมวขอใช้เป็นชื่อแล้วกันนุ่นจ่ายเงินมากกว่าปาล์มกี่บาทได้ไหมคะได้หรือทางกับการถามใหม่อีกหนึ่งอย่างได้เป็นอะไรปาล์มจ่ายเงินน้อยกว่านุ่นกี่บาทถ้าเราเอาคนที่จ่ายเงินมากกว่ามาเราก็ใช้คำว่ามากกว่าถ้านำของคนที่น้อยกว่าขึ้นมาก็ใช้คำว่าน้อยกว่ามีมากกว่ากับน้อยกว่าอยู่ที่สิ่งที่โจทย์ถามเราเรียกว่าการเปรียบเทียบยังจำกันได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเวลานักเรียนสร้างอยากให้นักเรียนสร้างกันให้หลากหลายนะคะเพื่อได้มีตัวอย่างที่มากขึ้นแล้วทำความเข้าใจมากขึ้นอ่ะตัวสอบมีจำนวนตุ๊กตาถูกต้องมีจำนวนรถบรรทุกถูกต้องตามรูปภาพของเราและสุดท้ายคือสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะข้อนี้คุณแพลวคิดมาให้แล้วว่านุ่นจ่ายเงินมากกว่าปาล์ม460บาทได้ไหมคะอ่ะคราวนี้ถึงเวลาของนักเรียนปฏิบัติบ้างกลับมาที่ร้านทอยช็อปของเราตอนนี้นักเรียนต้องเป็นผู้ฟังที่ดีฟังกติกาของคุณครูแพลวก่อนอ่ะเริ่มแรกนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูมีใบกิจกรรมให้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางนะคะจับคู่กับเพื่อนที่นั่งข้างของนักเรียนต้นทางกันเอง1คู่นะคะมีใบงาน1ใบงานเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะคนนึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามรูปภาพที่นักเรียนเลือกอีก1คนนะคะส่งตัวแทนออกมาหยิบบัตรรูปภาพนั้นๆกลับไปติดลงในใบงานสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะจับคู่กันนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกรูปภาพจากร้านทอยช็อปของครูแพลวหลังจากนั้นให้นักเรียนนำไปสร้างเป็นโจทย์ปัญหาอย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบด้วยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะปรึกษาหารือกันได้เลยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้สุ่มบัตรกลับไปค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเลือกรูปภาพและปฏิบัติโจทย์ปัญหาในข้อนี้ได้เลยค่ะ

0: าเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนปลายทางนะคะได้ปฏิบัติเสร็จแล้วหรือยังนะคะจากนักเรียนต้นทางที่คุณแพลวได้เดินดูนะคะส่วนใหญ่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวจะสุ่มเลขที่นักเรียนต้นทางออกมานำเสนอโจทย์ที่นักเรียนได้สร้างนะคะพร้อมกับคำตอบที่ได้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถออกมานำเสนอหน้าห้องให้กับเพื่อนๆปลายทางก็ได้นะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะอ้าวนักเรียนต้นทางพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วขอเบาเสียงมากกว่านี้ถ้าแบบนี้เรียกว่าพร้อมอย่างแน่นอนพร้อมไหมคะมาดูคู่แรกคู่แรกของเราจะได้เป็นหมายเลขอะไรนะคะมีใครอยากออกบ้างเอ่ยโอเคเลยเอามือลงก่อนอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวสุ่มมา1เลขที่เลขที่ออกหมายเลข26ฟาเซียใช่ไหมคะ26อ่ะเดี๋ยวรอก่อนฟาเซียออกมาอ้าวนักเรียนคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีไหมถ้าเป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังเพื่อนแล้วช่วยตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่อ่ะถืออ่านอ่ะของหนูเลือกรูปอะไรไปคะ
1: รถไฟกับจิ๊กซอค่ะ
0: รถไฟกับจิ๊กซอบางคนอาจจะเลือกเหมือนกันลองดูว่าเราแต่งเหมือนกันหรือไม่ข้อนี้สร้างเป็นการบวกหรือการลบคะ
1: การบวกค่ะ
0: สร้างเป็นการบวกอ่ะไหนอ่านโจทย์คนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีไหมดีนะคะอ่ะไหนอ่านโจทย์ปัญหาที่สร้างให้ฟังหน่อยค่ะ
1: หญิงซื้อรถไฟไป490บาทซื้อจิ๊กซอว์เพิ่ม340บาทหญิงซื้อรถไฟและจิ๊กซอว์ไปทั้งหมดกี่บาท
0: ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้องค์ประกอบครบไหม
2: ครบ
0: มีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีสิ่งที่โจทย์ถามเพอร์เฟกต์ไหมเพอร์เฟกต์เลยนะคะอ่ะไหนตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: หญิงซื้อรถไฟไปหญิงซื้อรถไฟและจิ๊กซอไปทั้งหมด830บาท
0: 830บาทถูกต้องไหมคะคนที่หยิบบัตรไปบัตรเดียวกับเพื่อนถูกต้องไหมถูกอ่ะตบมือให้เพื่อน2คนของเราหน่อยคู่แรกของเราอ่ะเก่งมากๆเลยอ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรับรางวัลด้านข้างเลยอ่ะเลือกได้เลยนะคะอ่ะคู่ต่อไปพร้อมยังเอ่ยมาคู่ต่อไปพร้อมยังเอ่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวรอก่อนอ่ะรวดเร็วๆค่ะลูกเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะอ่ะคนต่อไปมาลองดูกันถ้าซ้ำคู่เดิมถือว่าเปลี่ยนใหม่โอเคไหมเพราะยังมีอีกหนึ่งเลขที่เหมือนกันอ่ะมาดูคู่ต่อไปของเราขอให้ได้รูปอื่นๆบ้างจะได้มีความหลากหลายอะไรเอ่ย24ใครคะเกตอ่ะออกมาพร้อมกับคู่ของตัวเองเลยค่ะ24คนอื่นต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะที่ครูแพรบอกแล้วอ่ะมาเลย2คนไม่เป็นไรมาได้เลยสำหรับเพื่อน2คนนี้มาดูกันหน่อยเลือกรูปอะไรไปคะ
1: รถบรรทุกกับกองค
0: ่
1: ะ
0: รถบรรทุกกับกองข้อนี้สร้างเป็นการอะไรคะ
1: การบวกค่ะ
0: การบวกในอ่านโจทย์ปัญหาที่ตัวเองสร้างให้ฟังเนี่ยค่ะ
1: แม่ซื้อรถบรรทุกราคา790บาทและซื้อกองราคา650บาทแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาท
0: อ้าวถูกต้องไหมทุกคนถ้าถูกต้องแบบนี้ต้องทำอย่างไรตบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาเพื่อนสร้างมาจำนวนกับข้อความที่เพื่อนเลือกไปถูกต้องไหมถูกต้องนะคะแถมองค์ประกอบของโจทย์ครบมีสิ่งที่โจทย์หามมีสิ่งที่โจทย์บอกครบถูกต้องเลยไหนแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทคะคู่นี
1: ้ 1,440 บาท
0: เวลาตอบต้องตอบด้วยว่าแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมด 1,000 เท่าไหร่เอ่ยนะ
1: 440บาท
0: 1,440 บาทได้ไหมคะได้ตบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกสัก1คู่ของเราขอบคุณค่ะไปหยิบรางวัลได้เลยหยิบรางวัลได้เลยมาคราวนี้มาดูพร้อมกันเวลานักเรียนกลับไปทำไปตรวจสอบอีกหนึ่งรอบนะว่านักเรียนบวกหรือลบจำนวนถูกต้องหรือไม่นะคะเดี๋ยวครูแพลวให้กลับไปตรวจสอบอีกหนึ่งรอบของทุกคนเลยมาดูพร้อมกันว่าใครจะได้อีกหนึ่งข้อคุณครูแพลวอยากได้เป็นการลบมากเลยจะได้มีความแตกต่างกันบ้างมา27 ใครเอ่ย27มิ้งใช่ไหมออกมากันมิ้งคู่คนสุดท้ายของเราอันดับแรกก่อนมาดูคู่นี้คู่นี้เลือกรูปอะไรไปคะ
1: ตุ๊กตากับจิ๊กซอค่ะ
0: ตุ๊กตากับจิ๊กซอคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: มิงซื้อจิ๊กซอราคา340บาทยายไหมซื้อตุ๊กตาผู้หญิงราคา 1,250 บาทมิงกับยายไหมต้องจ่ายเงินกี่บาท
0: จากที่เพื่อนอ่านได้เป็นการอะไรคุณครูแพลวไม่บอกประโยคสัญลักษณ์ก่อนเลยจากที่เพื่อนอ่านได้เป็นการอะไรมาการบวกเพราะเขาบอกว่าทั้งยายไหมและก็มิงเนี่ยต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมถูกต้องแบบนี้ต้องทำอย่างไรดีตบมือให้เพื่อนของเราหน่อยเก่งมากมากเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะไปรับรางวัลแล้วนั่งได้เลยค่ะจากการสร้างโจทย์วันนี้นะคะนักเรียนเจ๋งเนี่ยว่าถ้าคุณครูแพลวมีภาพให้นักเรียนสามารถเลือกภาพของเราได้ไปกี่ภาพคะ2ภาพเพราะเราจะต้องสร้างสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มา2จำนวนถูกต้องไหมเอ่ยเวลานักเรียนสร้างอันดับแรกนักเรียนไปคิดก่อนว่าเราอยากสร้างเป็นการบวกหรือสร้างเป็นการลบการบ้านของแพลวอยากให้นักเรียนมีคำว่ามากน้อยกว่าบ้างจังเลยนะคะฝากหน่อยนักเรียนคนไหนที่สามารถสร้างได้ให้สร้างมีความหลากหลายหน่อยได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นในวันนี้จากการสร้างโจทย์ปัญหาของเราโจทย์ปัญหาของเราจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะโจทย์ปัญหาประกอบไปด้วยกี่ส่วนก่อน2ส่วนดังนั้นนะคะโจทย์ปัญหาของเราที่เราสร้างเนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งหมด2ส่วน1คืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ซึ่งปกติแล้วในวันนี้เป็นแค่การบวกกับการลบจะมีแค่กี่จำนวนคะไหนเป็นการบวกกับการลบจะมีแค่กี่จำนวน2จำนวนอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เป็นอะไรคะส่วนที่2คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะดังนั้นเวลานักเรียนสร้างตรวจสอบด้วยว่านักเรียนสร้างมาถูกต้องครบองค์ประกอบหรือไม่ขาดไม่ได้เลยคือนักเรียนจะต้องคำนึงนะคะโดยนักเรียนนะคะจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องและความเหมาะสมของคำหรือข้อความที่สอดคล้องกับการดำเนินการนั้นๆและสุดท้ายนักเรียนจะต้องตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของสถานการณ์ที่นักเรียนสร้างด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นวันนี้เดี๋ยวฝากการบ้านให้กับนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยคือแบบฝึกหัด 1.24 สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำแบบฝึกหัด 1.24 มาปฏิบัติได้ฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางของครูแพลวด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัด 1.24 เขาให้นักเรียนสร้างอะไรเอ่ยสร้างอะไรเอ่ยสร้างโจทย์ปัญหาคุณครูแพลวขอ2ข้อข้อ1เป็นการบวกข้อ1เป็นการลบได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะคุณครูแพลวขอ2ข้อมาดูกันหน่อยรูปภาพของเรามีรูปภาพอะไรบ้างรูปแรกรูปแรกเป็นตู้เย็นรูปที่2

0: ครื่องปรับอากาศโอเคไหมคะรูปที่สามทีวีหรือโทรทัศน์รูปที่สี่เครื่องซักผ้าดังนั้นนักเรียนสามารถเลือกไปสร้างเป็นการบวก1ข้อการลบ1ข้อได้ไหมได้ไหมคะได้นะคะฝากการบ้านกี่ข้อเอ่ยวันนี้2ข้อสร้างเป็นการบวก1ข้อและการลบอีก1ข้ออ่ะคราวนี้มาดูบทเรียนครั้งต่อไปหน่อยเรากำลังจะขึ้นหน่วยย่อยใหม่แล้วนักเรียนเรียนการบวกการลบไปครบแล้วถัดไปคิดว่าเรียนอะไรเอ่ยนักเรียนเรียนการบวกการลบไปครบแล้วต่อไปเป็นการอะไรการคูณถ้าเป็นการคูณมาคู่กับการอะไรดังนั้นครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะเราขึ้นในเรื่องของการคูณและการหารแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ปิดแบบฝึกหัดก่อนทุกคนปิดแบบฝึกหัดก่อนไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรคะคูณจำนวน1หลักกับจำนวนมากกว่า4หลักดังนั้นถ้าเป็นการคูณการหารแล้วฝากนักเรียนกลับไปทบทวนอะไรบ้างนักเรียนคิดว่าสิ่งสำคัญของการที่นักเรียนจะคูณได้นักเรียนต้องทำอะไรได้ก่อนนะดังนั้นฝากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะกลับไปท่องสุขคูณได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะดังนั้นฝากนักเรียนทุกๆคนกลับไปท่องสุขคูณสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.25 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมนะคะให้นักเรียนทุกคนกลับไปท่องสุขคูณกิจกรรมครั้งหน้าคุณครูแพลวมีให้นักเรียนคูณคล่องแน่นอนพร้อมไหมเอ่ยในการเรียนครั้งหน้าพร้อมนะคะดังนั้นฝากนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปท่องสุขคูณด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความครบขอบคุณค่ะ

ับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไส้ได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ลูกขาวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แสงตีโป้โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
8: เฮ้ย
2: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
3: แสงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรู้ใช้รู้ประหยัดครับก่อนอื่นครูวิขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนั้นนะครับหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องจดวันที่ไว้ด้วยนะครับพร้อมกับชื่อเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ครับและระหว่างที่รอนักเรียนเขียนวันที่พร้อมกับชื่อเรื่องนั้นนะครับครูวิแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้เลยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับนักเรียนนะครับสามารถอธิบายการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถเขียนวิธีการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้และข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่านะครับง่ายมากเลยนะครับเป็นจุดประสงค์ที่อยู่ใกล้ตัวของเราเชื่อได้ว่าทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางทำได้และผ่านจุดประสงค์นี้ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งปลายทางต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับมาถึงคำถามจุดประกายความคิดของวันนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตบนจอให้ดีๆนะครับคุณครูวิมีภาพที่1และภาพที่2ให้นักเรียนลองสังเกตดูครับเมื่อสังเกตแล้วนะครับจากภาพที่1นั้นนักเรียนเห็นเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมครับกำลังล้างผักอยู่

0: ดยมีภาชนะรองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปิดน้ําในภาชนะนั้นกรณีที่น้ําเต็มถังแล้วนะครับภาพที่2นะครับเป็นการล้างผักโดยการเปิดก๊อกน้ําไหลผ่านมีคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าภาพที่1หรือภาพที่2ครับที่มีวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดครับ
1: ภาพที่1
0: แล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอบเช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางไหมครับว่าเป็นภาพที่1ถ้าตอบว่าเป็นภาพที่1เก่งมากเลยครับปรบมือให้ตนเองหน่อยครับจากภาพนั้นนะครับการประหยัดน้ำที่ดีที่สุดก็คือการล้างนะครับโดยการเอาภาชนะมารองรับน้ำหลังจากนั้นก็นำผักไปล้างนะครับแล้วล้างเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำที่เหลือจากการล้างผักไปรดน้ำต้นไม้ผักสวนครัวหรือดอกไม้ก็ได้ถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดน้ำได้อีกด้วยนะครับมาดูเนื้อหาของการรู้ใช้รู้ประหยัดนะครับการรู้ใช้รู้ประหยัดในที่นี้นะครับก็คือการรู้จักการประหยัดไฟประหยัดน้ำประหยัดกระดาษรวมไปถึงทรัพยากรพลังงานต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับความหมายของการรู้ใช้รู้ประหยัดก็คือพลังงานและทรัพยากรที่ใช้ในการทำงานนั้นนะครับและการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่มีวันหมดไปหรือเสื่อมสภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่นักเรียนใช้กระดาษมันจะอยู่ได้ยาวนานไหมครับไม่ใช่ไหมครับเมื่อเรามีการจดการเขียนการวาดลงกระดาษกระดาษนั้นก็จะหมดไปซึ่งกระดาษได้มาจากอะไรครับเด็กๆได้มาจากต้นไม้ใช่ไหมครับกว่าจะได้หนึ่งแผ่นนั้นก็มีการทำลายต้นไม้ไปหลายต้นต่อไปนะครับการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับครูวิมีคำถามอยากจะถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางนะครับว่าในปัจจุบันนี้นักเรียนมีวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างไรครับตอนนี้ได้ตัวแทนแล้วนะครับ
2: ปิดก๊อกน้ำให้สนิทครับ
0: เก่งมากเลยครับก็คือปิดก๊อกน้ำให้สนิทไม่ให้รั่วซึมนั่นเองนะครับมีใครอยากจะตอบบ้างครับได้ตัวแทนแล้วครับเชิญเลยครับ
2: ปิดก๊อกน้ำเวลาที่เราไม่จำเป็นค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปิดก๊อกน้ำเวลาที่เราไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้งานนั่นเองนะครับเรามาดูหลักการใช้น้ำอย่างประหยัดกันเลยนะครับข้อที่1 นะครับขณะล้างหน้าหรืออาบน้ำไม่ควรเปิดน้ำให้ไหลทิ้งตลอดเวลาควรปิดน้ำเวลาฟอกสบู่หรือสระผมนะครับเพราะบางคนนั้นอาจจะใช้เวลาในการฟอกสบู่หรือสระผมนานใช่ไหมครับเวลาที่เราเปิดน้ำทิ้งไว้อาจจะทำให้สูญเสียน้ำไปโดยไม่ใช้ประโยชน์นะครับหรือกรณีที่นักเรียนแปรงฟันให้รองน้ำใส่ภาชนะไว้นะครับโดยไม่ต้องเปิดน้ำทิ้งนะครับนี่ก็จะช่วยในการประหยัดน้ำได้ดีขึ้นเลยนะครับสำหรับในข้อที่2นะครับควรซักผ้าสัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งนะครับซักครั้งละหลายๆชุดนะครับจะช่วยประหยัดน้ำได้มากเลยนะครับกรณีถ้านักเรียนปลายทางต้นทางผ้าด้วยมือนะครับก็จะมีน้ำที่2หรือน้ำที่3ก็สามารถนำน้ำตรงนั้นนะครับไปรดผักสวนครัวต้นไม้ดอกไม้ได้ด้วยนะครับสำหรับในข้อที่3นะครับน้ำที่เหลือจากการล้างถ้วยล้างชามนะครับซึ่งจะต้องเป็นน้ำครั้งที่2นะครับก็สามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ดอกไม้ได้ด้วยเช่นกันนะครับและข้อที่4นะครับขณะล้างผักหรือผลไม้จานชามและแก้วน้ำนะครับไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลาอาจจะต้องมีกะละมังหรือภาชนะมารองรับน้ำนะครับและน้ำที่เหลือนั้นก็สามารถนำไปทำความสะอาดนะครับบ้านบริเวณภายนอกบ้านได้ครับเช่นการขัดพื้นเป็นต้นนะครับข้อที่5นะครับเมื่อใช้น้ำเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะปิดก๊อกน้ำให้สนิทไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้จนไหลนองบนพื้นนะครับเพราะมันอาจจะทำให้พื้นของเรานั้นเลอะเทอะเปื้อนหรือรวมไปถึงอาจจะทำให้ลื่นและเกิดอุบัติเหตุหัวฟาดพื้นได้นะครับฉะนั้นแล้วเราก็ควรที่จะปิดให้สนิทนะครับข้อที่6นะครับหากพบการรั่วไหลของน้ำตามท่อน้ำหรือก๊อกน้ำหรือสายยางต่างๆนะครับให้รีบซ่อมแซมทันทีถ้านักเรียนพบที่บ้านนักเรียนก็ต้องแจ้ง

0: แจ้งผู้ปกครองโดยทันทีเลยนะครับแต่ถ้านักเรียนพบที่โรงเรียนนักเรียนก็ควรที่จะมาแจ้งคุณครูนะครับเพื่อที่จะทำการซ่อมแซมนะครับต่อไปนะครับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดครับครูวิอยากจะถามทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางนักเรียนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอย่างไรบ้างครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับก็ยกมือนะครับพร้อมกับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับและตอนนี้นะครับเราได้ตัวแทนจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วนะครับเชิญน้องเลยครับ
1: ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ก่อนออกจากบ้านครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับเรามาดูคำตอบของครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอย่างไรนะครับข้อที่1เลยนะครับปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดรวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานนะครับจะช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้นะครับหรือเวลาที่นักเรียนเรียนเสร็จแล้วในแต่ละคาบนั้นนะครับนักเรียนจะต้องไปรับประทานอาหารหรืออาจจะไปทำกิจกรรมภายนอกห้องเรียนใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะต้องมีการปิดไฟของห้องเรียนด้วยรวมไปถึงพัดลมต่างๆด้วยนะครับจะช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ดีเลยนะครับสำหรับในข้อที่2นั้นนะครับไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยๆและห้ามนำของร้อนไปแช่ในตู้เย็นเพราะจะทำให้ตู้เย็นทำงานหนักนะครับรวมไปถึงไม่ควรจะนำอาหารต่างๆไปอัดจนแน่นนะครับจะทำให้ตู้เย็นนั้นทำงานหนักและเสียค่าไฟฟ้ามากขึ้นนะครับข้อที่3นะครับเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะครับนักเรียนเคยเห็นฉลากนี้ไหมครับ
2: เ
0: คยนักเรียนเคยเห็นที่ใดครับตู้เย็นแอร์มีอะไรอีกครับหม้อหุงข้าวพัดลมต่างๆใช่ไหมครับซึ่งฉลากประหยัดไฟเบอร์5นี้นะครับเป็นฉลากที่ได้มาตรฐานได้คุณภาพและจะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้นะครับดังนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดถ้ามีฉลากนี้จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้นะครับต่อครับในข้อที่4นะครับถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งานยกเว้นตู้เย็นนะครับเวลาที่ถอดปลั๊กนั้นนะครับให้นักเรียนใช้มือนะครับไปถอดที่หัวปลั๊กนะครับไม่ควรที่จะดึงสายปลั๊กเพราะอาจจะทําให้สายปลั๊กหรือสายไฟนั้นขาดได้นะครับก็จะทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่นะครับต่อไปในข้อที่5นะครับรู้จักซ่อมแซมบํารุงและหมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นชำรุดหรือทำงานหนักจนเกินไปนะครับเป็นการถนอมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นนะครับต่อไปการใช้กระดาษอย่างประหยัดนะครับมีหลักการดังนี้เลยนะครับข้อที่1ก็คือใช้กระดาษให้ครบทั้ง2หน้าสิ่งสำคัญจะต้องเขียนให้ครบพื้นที่ของกระดาษด้วยนะครับต่อมาข้อที่2นะครับส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ถ่ายเอกสารหรือสำเนาเอกสารอันนี้ก็จะช่วยในการลดกระดาษได้นะครับหรือเวลาที่นักเรียนทำโครงงานหรือรายงานต่างๆนักเรียนอาจจะขอคุณครูนะครับส่งงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแทนการปริ้นเอกสารได้นะครับข้อที่3นั้นนะครับงดรับใบเสร็จต่างๆนะครับเวลาที่นักเรียนไปร้านสะดวกซื้อสังเกตได้ว่าก็จะมีใบเสร็จขนาดเล็กๆใช่ไหมครับที่ผู้ให้บริการให้นักเรียนมานักเรียนอาจจะช่วยลดกระดาษโดยการไม่รับใบเสร็จต่างๆนะครับยกเว้นใบเสร็จที่จะต้องใช้ในการเบิกจ่ายของราชการเช่นใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียนตรงนั้นจะต้องเก็บมาด้วยเพื่อที่จะใช้ในการเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนนะครับสำหรับข้อที่4นั้นนะครับใช้กระดาษชำระอย่างประหยัดหรือเท่าที่จำเป็นกรณีที่เราต้องการที่จะประหยัดกระดาษชำระนะครับเวลาเช็ดหน้าเช็ดมือนักเรียนอาจจะใช้ผ้าแทนกระดาษชำระก็ได้นะครับนี่ก็จะช่วยประหยัดกระดาษได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปการใช้ทรัพยากร

นให้หมดอย่าทิ้งหรือทำลายนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้ดินสอให้หมดแท่งรวมไปถึงสีต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ฝึกให้เป็นระเบียบวินัยเป็นนิสัยเลยนะครับเวลาเราใช้ของเราต้องใช้ให้หมดนะครับไม่ควรที่จะเหลือเยอะแล้วก็ทิ้งหรือทำลายนะครับหรืออาจจะกินอาหารให้หมดจานไม่เหลือทิ้งเวลาที่เราไม่ต้องการทานเยอะๆนะครับอาหารเราก็ควรที่จะตักแต่น้อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เหลือทิ้งแต่กรณีถ้าเหลือมากๆครับเด็กๆนักเรียนอาจจะเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะครับแล้วก็นำไปลดผักสวนครัวต่างๆอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นได้ครับต่อไปนำทรัพยากรที่ไม่ใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของให้เกิดประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นการนำเอากล่องครับเด็กๆมาประดิษฐ์เป็นกล่องลิ้นชักหรือที่ใส่ของต่างๆนะครับรวมไปถึงการเอากล่องนมมาประดิษฐ์เป็นรองเท้าหรืออาจจะทำเป็นผ้ากันเปื้อนหรือถ้านักเรียนมีขวดพลาสติกเยอะๆนักเรียนอาจจะเอามาประดิษฐ์เป็นกระถางหรือภาชนะสำหรับปลูกต้นไม้ก็ได้นะครับรวมไปถึงเศษผ้าต่างๆก็สามารถที่จะนำมาเย็บเป็นกระเป๋าได้ครับอันนี้ก็เป็นการนำเอาทรัพยากรที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของตกแต่งและก็ของใช้ได้ครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและยืดตัวให้ตรงนะครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมของเราแล้วในวันนี้นะครับกิจกรรมของคุณครูนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่6เรื่องรู้ใช้รู้ประหยัดให้กับนักเรียนนะครับหลังจากนั้นช่วยควบคุมดูแลขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงใบงานนะครับหลังจากนั้นอ่านคำชี้แจงครับคำชี้แจงนั้นนะครับให้นักเรียนเขียนอธิบายวิธีการใช้น้ำที่เคยปฏิบัติมานะครับว่านักเรียนเคยปฏิบัติอย่างไรข้อที่2นั้นนะครับการปฏิบัติในการใช้น้ำของนักเรียนนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะอะไรนะครับและข้อที่3ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอแนะในการใช้น้ำอย่างประหยัดมานะครับอาจจะ5ข้อ6ข้อ7ข้อก็ได้นะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับได้ทำใบงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูวิขอสุ่มนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับออกมานำเสนอสัก3คนนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่1เลยนะครับออกมานำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางรับฟังรับชมหน่อยครับเชิญเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูตัวแทนจากกลุ่ม1วันนี้หนูจะมานำเสนอวิธีการใช้น้ำแบบประหยัดค่ะ1นำน้ำที่2ของการซักผ้ามารดน้ำดอกไม้หรือซักแปลงผัก2เปิดน้ำระหว่างแปลงฟันปิดน้ำระหว่างแปลงฟันและระหว่างถูสบู่3ล้างถ้วยชามในอ่างที่ภาชนะรองรับน้ำ4ตรวจสอบมิเตอร์น้ำเพื่อป้องกันรั่วไหลของน้ำ5ซักผ้าครั้งและมากๆต่อครั้ง
0: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปเราขอตัวแทนกลุ่มที่3สัก1คนครับเชิญเลยครับ
2: สวัสดีครับกระผมมาจากกลุ่มที่3วันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีใช้น้ำแบบประหยัด 1. ปิดก๊อกน้ำให้สนิทหลังใช้น้ำเสร็จ 2. ปิดฝักบัวระหว่างกำลังถูสบู่ตัว 3. เก็บน้ำฝนไว้ใช้งานเช่นรดน้ำต้นไม้ทำความสะอาดพื้นที่ภายในนอกบ้าน 4. แปลงฟันและว้วนปากโดยใช้แก้วน้ำรองทุกครั้ง 5. ใช้บัวรดน้ำแทนใช้สายยางต่อจากก๊อกน้ำ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและขอตัวแทนกลุ่มที่5ครับอีก1คนนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
3: สวัสดีค่ะหนูมาเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5นะคะวันนี้หนูจะมานำเสนอการประหยัดน้ำค่ะ1นะคะเมื่อใช้น้ำเสร็จแล้วค่ะเราจะต้องปิดก๊อกน้ำให้สนิทนะคะ2อาบน้ำฝักบัวแทนการใช้ขันตักค่ะ3นำน้ำจากกาล้างถ้วยชามไปใช้รดน้ำต้นไม้ค่ะ 4. ซักผ้าสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งครั้งละหลายชุดค่ะ 5. ล้างผักผลไม้ในภาชนะที่รองน้ำไว้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถทำได้ดีเช่นเดียวกันกับนักเรียนที่อยู่ต้นทาง

างๆนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราก็คือช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าพลังงานและทรัพยากรนะครับเป็นสิ่งที่ใช้แล้วมีวันหมดไปหรือเสื่อมสภาพได้จึงควรใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดให้มากที่สุดนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือใบความรู้ใบงานที่1เรื่องมารยาทในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆนะครับในส่วนนี้นะครับคุณครูสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของวิชาการงานอาชีพหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: กันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัย

สนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:00 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์ครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะมาขึ้นต้นกันในหน่วยที่อะไรครับหน่วยที่2กันนะครับเราจบหน่วยที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหน่วยที่2นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับนักเรียนครับคำว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นักเรียนคิดถึงอะไรครับยุคหินเก่าหินใหม่ยุคหินกลางอะไรครับมีแค่นี้หรอยุคสัมฤทธิ์อะไรอีกครับแล้วก็ยุคเหล็กใช่ไหมครับนักเรียนครับคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ดูครับภาพแรกเห็นอะไรบ้างครับมนุษย์กำลังทำอะไรกิจกรรมของเขาคือทำอะไรครับขูดหินไหนขูดหินเหรอครับใช่ไหมใช่การขูดหินไหมขัดมีคำว่าขูดมีคำว่าขัดและมีคำว่าอะไรอีกทำยังไงฮะกระเทาะทุบใช่ไหมครับเพื่ออะไรนักเรียนทราบไหมเพื่อทำให้ติดไฟเลยอะไรนะครับทำให้เป็นอาวุธมีอีกไหมเขาทุบเนี่ยหินก้อนใหญ่ๆเพื่ออะไรฮะให้มันแตกพอแตกปุ๊บเราจะได้อะไรครับก้อนหินที่เล็กลงเพิ่มเติมคือมีความละเอียดมีความอะไรครับสามารถทำอะไรได้ยังไม่ก่อไฟคมนักเรียนเข้าใจความคมไหมครับมุมหินนั่นเองมันมีความคมใช่ไหมฮะเก่งมากนี่คุณครูอันนี้คือหินนะครับนักเรียนมองเป็นภาพอะไร
1: หอย
0: ไม่ใช่หอยหินนะนี่เห็นไหมว่าบริเวณมุมเนี่ยมีการอะไรฮะขัดขูดออกใช่ไหมครับให้เป็นรอยคมขึ้นมาเป็นเครื่องมือในสมัยก่อนนะครับนักเรียนอันนี้เห็นไหมที่ผู้ชายคนนี้ถือคืออะไร
1: ควา
0: ที่ทำจากหินใช่ไหมครับแล้วก็เอามาผูกหรือเอามามัดกับไม้เพื่อเป็นด้ามใช้ทำอะไรครับสมัยก่อน
1: ล
0: ่าสัตว์เลยตัดต้นไม้อะไรอีกแล้วปัจจุบันเราใช้อะไรครับ
1: ขวานเหล
0: ็กเลยเลื่อยบ้านใครมีเลื่อยครับประมาณนี้นะต่อไปเมื่อกี้เราผ่านช่วงที่ทำจากหินละอันนี้นักเรียนมองออกไหมว่าคือภาพอะไรมีกระบอกไม้ไผ่มีการก่อไฟแล้วรู้ไหมครับว่าเขาทำอะไรอยู
1: ่
0: ต้มน้ำหรอยังไม่ใช่ครับ
1: ทำ
0: อาหารแล้วฮะยังไม่ใช่นักเรียนนักเรียนรู้จักเหล็กไหมครับเขากำลังหล่อเหล็กถลุงเหล็กนั่นเองก็คือการใช้ความร้อนสูงใช่ไหมครับเพื่อหลอมละลายเหล็กแล้วก็นำมาขึ้นรูปใช่ไหมประมาณนี้ครับนี่นักเรียนครับนี่คือเครื่องมือเห็นไหมอันนี้คือขวานเหล็กครับนักเรียนที่ทำจากเหล็กนักเรียนคิดว่ามันมีด้ามมีด้ามเห็นไหมอะไรนะครับนักเรียนสองคนนี้ทำอะไรครับ
1: เท
0: อะไรโลหะใช่ไหมเก่งมากเพื่อเอาไปหลอมแล้วก็ทำมาเป็นเครื่องมือที่ทำจากโลหะนั่นเองแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปนิดเดียวครับเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับนักเรียนยุคอะไรครับที่เขาใช้เหล็กมาทำกับยุคอะไร
1: เหล
0: ็กสองยุคใช่ไหมก็คือยุคสัมฤทธิ์กับยุคเหล็กแล้วสัมฤทธิ์กับเหล็กต่างกันอย่างไรเก่งมากครับผมตบมือเพื่อนหน่อยครับสัมฤทธิ์ก็คือการนำทองแดงมาผสมกับดีบุกแล้วก็หลอมรวมกันนะครับเพื่อเกิดสัมฤทธิ์ขึ้นมาเก่งมากนักเรียนครับหลังจากที่เราได้เรียนคาบนี้จนหมดนะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความสำคัญแล้วก็พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้นะครับรวมทั้งสามารถเปรียบเทียบนะครับการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ครับแล้วก็เห็นประโยชน์นะครับของการศึกษายุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ครับนักเรียนครับมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เราเริ่มต้นไปแล้วนะครับว่าคือมนุษย์ยุคหินเก่าหินกลางแล้วก็หินใหม่รวมทั้งยุคโลหะละครับสัมฤทธิ์แล้วก็เหล็กคุณครูมีคำถามครับแล้วเราจะแบ่งยังไงว่ายุคไหนคือก่อนประวัติศาสตร์ ยุคไหนคือประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราแบ่งกันอย่างไรครับใครตอบได้นักเรียนคุณครูใบ้ให้ครับเกี่ยวกับดินสอแล้วกันอ่ะปากกาการเขียนใกล้แล้วยังไม่ใช่ฮะการวาดยังไม่ใช่ครับจดด้วยอะไรอะไรนะครับ
1: การจดด้วยเ
0: ศษ
1: หินอะไรเป็นคน
0: ทำใกล้เคียงแล้วแต่ยังไม่ใช่นักเรียนเราจดอะไรลงไปครับอะไรครับได้ไหมนักเรียนกอไก่ขอไข่เขาเรียกว่าอะไรตัวอักษรนักเรียนเราจะแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์ด้วยการมีตัวอักษรเมื่อยุคสมัยนั้นมีตัวอักษรปุ๊บเราจะแบ่งว่าเป็นยุคอะไรครับประวัติศาสตร์เลยแต่ถ้าเราศึกษาช่วงนั้นไม่มีอักษรเขียนเลยใช่ไหมครับพบแต่หลักฐานที่เป็นที่เป็นกระดูกที่เป็นไหที่เป็นภาพวาดเฉยๆเนี่ยเราจะไม่นับว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์นะครับเราจะแบ่งว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้ชมนะครับเป็นวิดีทัศน์สรุปเกี่ยวกับยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นักเรียนตั้งใจชมนะครับวิดีทัศน์นี้จะมีผลไปถึงการทำกิจกรรมด้วยนะนักเรียนตั้งใจดูนะครับเราจะได้ทำกิจกรรมได้พร้อมไหมครับพร้อมครับ

ปัจจุบันนี้มนุษย์เราใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสินค้าบริการหรือการค้นหาข้อมูลต่างๆก็ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเพียงแค่คลิกเดียวสินค้าหรือข้อมูลที่เราสนใจก็จะปรากฏให้เห็นตรงหน้าแล้วล่ะครับแต่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนี้ก็คงหนีไม่พ้นการสั่งอาหารและซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำนักงานหรือเครื่องครัวที่จำเป็นต้องใช้งานภายในครอบครัวเราแค่โหลดแอปพลิเคชันในการสั่งซื้อออนไลน์เพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปซื้ออาหารหรือสินค้าในพื้นที่ต่างๆแล้วแต่ก่อนที่อะไรจะ

0: ดวกสบายอย่างทุกวันนี้คุณรู้หรือไม่ว่ามนุษย์ได้ผ่านยุคต่างๆในการดำรงชีวิตมาอย่างยาวนานสมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น2ยุคคือยุคหินและยุคโลหะโดยแบ่งตามความก้าวหน้าในการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่เราขุดค้นพบยุคหินแบ่งออกเป็น3ยุคยุคหินเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่ยุคหินเก่าอายุประมาณ 2,500,000 ถึง 10,000 ปีก่อนคริสตกาลมนุษย์พึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิตเก็บผลไม้และล่าสัตว์เป็นอาหารโดยใช้หินกระเทาะหน้าเดียวเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินอาศัยอยู่ตามถ้ำรู้จักใช้ไฟในการหุงต้มอาหารยุคหินกลางอายุประมาณ 10,000 ถึง 6,000 ปีก่อนคริสตกาลเริ่มรู้จักการตั้งถิ่นฐานภายนอกถ้ำเครื่องมือเครื่องใช้ทำด้วยหินแต่มีความปราณีตมากขึ้นรู้จักการทำธนูการทำลูกศรเพื่อล่าสัตว์ทำขวานหินและทำการเพาะปลูกยุคหินใหม่มีอายุประมาณ 6,000 ถึง 4,000 ปีก่อนคริสตกาลมนุษย์ในยุคหินใหม่นี้ผลิตอาหารกินเองรู้จักการทอผ้าใช้เครื่องนุ่งห่มและทำเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือเครื่องใช้ยังทำด้วยหินเขาสัตว์กระดูกสัตว์ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมาถึงยุคโลหะแบ่งออกเป็น2ยุคยุคสำริดและยุคเหล็กยุคสำริดเริ่มต้นเมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้วสำริดเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกกรรมวิธีการทำสำริดค่อนข้างยุ่งยากตั้งแต่การหาแหล่งแร่การเตรียมการถลุงแร่และการผสมแร่ในเบ้าหลอมขึ้นรูปด้วยการตีหรือการหล่อในแม่พิมพ์หินทรายหรือแม่พิมพ์ดินเผาซึ่งใช้กันในยุคสำริดเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบได้แก่ขวานหอกภาชนะแหวนกำไลต้มหูลูกปัดชุมชนเกษตรกรรมขยายตัวกลายเป็นชุมชนเมืองและนำไปสู่การพัฒนาสังคมในยุคต่อมายุคเหล็กประมาณ 3,200 ปีมาแล้วได้มีการหลอมเหล็กเพื่อทำเครื่องมือเครื่องใช้เหล็กจะแข็งแกร่งกว่าสำริดการผลิตจะต้องใช้อุณหภูมิที่สูงมากขั้นตอนยุ่งยากแต่สามารถผลิตอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆได้เป็นอย่างดีเมื่อเห็นถึงความยากลำบากของผู้คนในอดีตแล้วทำให้เรามองย้อนเวลากลับไปก่อนที่เราจะใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องขอขอบคุณที่ในยุคต่างๆได้มีการพัฒนาทำให้เราสามารถใช้ชีวิตกันอย่างสะดวกสบายอย่างเช่นทุกวันนี้ล่ะครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณสื่อวิทยทัศน์จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครับนักเรียนครับหลังจากที่วิทยทัศน์จบลงนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับจากวิทยทัศน์ยุคสมัยต่างๆใช่ไหมครับยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองในวิทยทัศน์เนี่ยเขาบอกอะไรครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยเห็นไหมยังไม่บอกยุคหินนักเรียนเริ่มต้นเขาบอกถึงอะไรครับสมัยปัจจุบันนั่นเองก็คือยุคช่วงนี้คือพ.ศ.นี้คือพ.ศ.อะไรครับสมัยนี้ใช่ไหมนักเรียนสมัยนี้นะครับมีอะไรครับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วในทางกลับกันครับในวิทยทัศน์เนี่ยเขาย้อนกลับไปเมื่อหลายพันหลายหมื่นปีเลยใช่ไหมนักเรียนหลายแสนปีประมาณนี้เราเจออะไรครับมนุษย์เกิดยังเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนในยุคแรกเนี่ยก็คือยุคหินเก่าเนี่ยมนุษย์เป็นอย่างไรบ้างครับจากวิดิทัศน์สังเกตไหมมีการล่าสัตว์เก่งมากมีอะไรอีกมีการเก็บของป่าอะไรนะครับทำอาวุธจากอะไร
2: ห
1: ินเก่งมากมีการก่อไฟแล้วอาศัยอยู่ที่ไหนครับอาศัยอยู่ในถ้ำเก่งมากนักเรียนนี่นะครับเดี๋ยวคุณครูจะไล่ให้ดูถึงความสำคัญของแต่ละยุคนะครับยุคแรกก็คือยุคหินเก่าที่เราพูดไปเมื่อกี้เลยส่วนยุคหินกลางล่ะครับนักเรียนยุคหินกลางมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนจำได้ไหมต้องบอกก่อนนะครับนักเรียนว่ายุคสมัย5ยุคนี้เนี่ยมีอายุแตกต่างกันในหลายๆพื้นที่นะครับคุณครูยกตัวอย่างของบริเวณประเทศไทยนะที่มีอายุประมาณนี้นะครับในต่างประเทศอาจจะเป็นถึงล้านปีเลยก็ได้เข้าใจไหมครับแต่บริเวณประเทศไทยเราพบอารยธรรมยุคหินเก่าเนี่ยช่วงปีเมื่อประมาณ 700,000 ปีถึง 10,000 ปีก่อนนะครับอันนี้คือยึดตามเวลาไทยนะ

0: โอเคครับนักเรียนเมื่อกี้ยุคหินเก่าใช่ไหมครับก็คือมีการไล่ล่าหาเก็บใช่ไหมครับไล่อะไร
1: ไล
0: ่
1: ล
0: ่
1: า
0: ไล่ล่าสัตว์หาหาเก็บของป่าไล่ล่าหาเก็บใช่ไหมครับอาศัยอยู่ที
1: ่
0: ถ้ำใช่ไหมแล้วก็มีอะไรครับมีครอบครัวไหมที่หินเก่ามีครับแต่เป็นชุมชนไหมยังไม่เป็นชุมชนนะครับนักเรียนในยุคหินเก่าเรายังไม่เป็นชุมชนนะครับเราอาศัยตามถ้ำครับเป็นครอบครัวครอบครัวไปนะครับต่อมายุคหินกลางนักเรียนเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างยุคหินเก่ากับยุคหินใหม่ดังนั้นยุคหินกลางเนี่ยจะมีความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกันไม่มากสำหรับยุคหินเก่าแล้วก็ยุคหินใหม่นะครับยุคหินกลางเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนั่นเองลักษณะสำคัญของยุคหินกลางก็คือเครื่องมือนักเรียนหลังเครื่องมือแรกเนี่ยเราใช้หินใช่ไหมเป็นหินก้อนใหญ่ๆเลยเขาเรียกว่าหินอะไรครับ
1: ห
0: ินกระเทาะนักเรียนเอาหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมากระเทาะใช่ไหมครับแล้วก็ให้มันแตกแล้วก็เอาก้อนนั้นอ่ะมาเป็นเครื่องมือเลยแต่ในทางกลับกันครับยุคหินกลางเนี่ยเราจะเริ่มใช้อะไรครับยังไม่ถึงทองแดงเป็นหินเหมือนกันนักเรียนแต่เป็นหินที่อะไรครับนักเรียนรู้จักคมขวาเก่งมากรู้จักสะเก็ดหินไหมครับสะเก็ดหินคืออะไรนักเรียนลองคิดภาพตามนะครับหินก้อนใหญ่ๆกระทุไปกระเทาะไปใช่ไหมฮะจากนั้นมันจะมีหินกาบอันเล็กๆที่เป็นคมๆเลยนักเรียนเข้าใจไหมนั่นแหละครับคือ เครื่องมือในยุคหินกลางส่วนวัฒนธรรมต่างๆใช่ไหมครับวิถีการดำเนินชีวิตก็จะเหมือนกับยุคหินเก่าเลยใช่ไหมฮะมีการไล่ล่าหาเก็บเหมือนกันเริ่มอยู่กับที่แล้วแต่ก็ยังนะครับก็มีการเล่ร่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะต่อไปนักเรียนยุคที่เปลี่ยนผ่านอารยธรรมมนุษย์เลยคือยุคอะไรครับยุคหินใหม่เนี่ยยุคหินใหม่มีลักษณะสำคัญอย่างไร
2: เริ
0: ่
2: มทำเกษตรกรรม
0: แล้วเก่งมาก
2: อย
0: ู่นิ่งแล้วก็คือการมีที่อยู่อาศัยแล้วอะไรอีกครับ
2: เริ
0: ่
2: มเล
0: ี้
2: ยงส
0: ั
2: ตว
0: ์เป็นที่เรียบร้อยขวานอะไรครับหินอะไรนักเรียนยุคหินเนี่ยเครื่องมือเป็นหินหมดเลยนะแต่ยุคหินใหม่เนี่ยเราเริ่มใช้เครื่องมือที่เป็นหินขัดให้เป็นรูปทรงสวยงามใช่ไหมครับสามารถใช้ได้ประณีตยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการอะไรนะที่เพื่อนบอกเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชแล้วก็มีการอาศัยอยู่ใช่ไหมครับเริ่มทำพิธีอะไรหลังจากที่เราตายเราทำพิธีอะไรครับ
1: ฝ
0: ังศพใช่ไหมก็คือยุคนี้นั่นเองต่อไปครับยุคสมฤทธิ์ยุคสมฤทธิ์คืออะไรครับจุดเด่น
1: เริ่ม
0: ใช้ทองแดงกับดีบุกมาผสมกันใช่ไหมครับแล้วก็ทำเป็นเครื่องมือสำหรับยุคสมฤทธิ์เนี่ยเราจะเริ่มเป็นชุมชนนักเรียนชุมชนเมืองก็คือมีหลายๆชุมชนนะครับมาอยู่ร่วมกันเมื่อหลายๆชุมชนมาอยู่ร่วมกันเราจะเรียกว่าหมู่บ้านก็ได้หรือเป็นเมืองก็ได้ใช่ไหมครับเก่งมากครับต่อไปครับยุคเหล็กเนี่ยจะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เลยนักเรียนเนื่องจากเราพบอะไรครับ
1: เหล
0: ็กนั่นเองเหล็กมีความแข็งแรงกว่า
1: ห
0: ินแล้วก็สำริดนักเรียนครับยุคเหล็กเนี่ยจะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านที่คนเนี่ยจะมาอยู่กันเป็นเมืองใช่ไหมฮะแล้วก็ในผู้คนในเมืองเนี่ยก็จะเยอะมากๆเลยเมื่อเมืองใหญ่ขึ้นเราจะเรียกว่าอะไรครับไม่ใช่เราจะไม่เรียกว่าเมืองแล้วอาอะไรครับ
1: อ
0: าณาจักรเก่งมากในยุคเหล็กเนี่ยเราจะเริ่มเป็นอาณาจักรเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้คนอยู่เยอะมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีระบบระเบียบยิ่งขึ้นแล้วก็มีการปกครองที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวคุณครูสรุปในสไลด์ต่อไปก็คือสไลด์นี้นะครับนักเรียนที่คุณครูบอกก็คือยุคหินเก่าเนี่ยเรามีการไล่ล่าหาเก็บใช่ไหมครับเครื่องมือก็เป็นหินใหญ่ๆใช่ไหมฮะบางส่วนก็เป็นโครงกระดูกสัตว์มาทำเครื่องมือด้วยเช่นกันต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปจากที่เราอยู่ครอบครัวเดียวนักเรียนเห็นไหมเราเริ่มอะไรครับครอบครัวนี้ครอบครัวที่1ครอบครัวที
1: ่
0: 2ครอบครัวที
1: ่
0: 3เริ่มเปลี่ยนผ่านกลายเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนก็คือที่ยุคหินใหม่นั่นเองยุคหินใหม่เนี่ยมนุษย์เนี่ยเราจะเริ่มตั้งถิ่นฐานครับเริ่มมีการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์เกิดขึ้นใช้ดินเผาใช้มาทําอะไรนักเรียนใช้มาทําอะไรครับเจกันหรือเขาเรียกว่าอะไรเครื่องปั้
1: น
0: เครื่องปั้นดินเผานั่นเองก็ปรากฏอยู่ในยุคหินใหม่เช่นกันนะครับนักเรียนนี่เริ่มมีการ

0: ใส่เสื้อผ้าเนื่องจากมีอะไรมีการทอผ้าเกิดขึ้นนักเรียนสมัยก่อนเราใส่อะไรครับหนังสัตว์เล็กๆน้อยๆใช่ไหมพอมายุคหินใหม่เนี่ยเราก็จะเริ่มมีการทอผ้าเองจากใยผ้าใช่ไหมฮะใยจากพืชนั่นเองนักเรียนเราก็เริ่มมีเสื้อผ้าใส่นะครับต่อมายุคต่อมาคือยุคสัมฤทธิ์เราพบอะไรครับทองแดงกับดีบุกแล้วก็มาหลอมกันใช่ไหมฮะเพื่อทำเครื่องมือที่มันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ผู้คนเนี่ยจะเริ่มอยู่ด้วยกันหลายๆชุมชนแล้วจึงเกิดเมืองเกิดขึ้นนะครับต่อมาเมืองหลายๆเมืองเกิดขึ้นจะเกิดอะไรครับอาณาจักรก็ต้องมีอาวุธสงครามมีการทำสงครามใช่ไหมครับเพื่อแข่งแย่งอะไรครับอาหารหรือทรัพยากรนั่นเองเก่งมากครับนักเรียนพอเห็นภาพไทม์ไลน์สำหรับอาการของมนุษย์ไหมครับยุคก่อนประวัติศาสตร์พอเห็นภาพไหมจากชุมชนเล็กๆเป็นครอบครัวคนเดียวเริ่มเป็นชุมชนเกิดขึ้นเริ่มเป็นเมืองกลายเป็นอาณาจักรแล้วคำถามต่อไปที่คุณครูจะถามคือแล้วยุคเหล็กต่อไปคือยุคอะไรครับ
1: ยุคประวัติศาสตร
0: ์ยุคประวัติศาสตร์นักเรียนบอกได้ไหมครับว่ายุคประวัติศาสตร์แรกเริ่มของเราคืออะไรครับยังไม่ใช่สุโขทัยครับเรามียุคสมัยก่อนสุโขทัยอีกนักเรียนคือตรงนี้ทะวาราวดีเก่งมากใกล้เคียงครับนักเรียนรู้จักสุวรรณภูมิไหมเคยได้ยินไหมสุวรรณภูมิก็คือดินแดนนะครับบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองที่เขาพูดกันว่ามีอะไรครับมีความเป็นเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมฮะนักเรียนจากยุคเหล็กเนี่ยบริเวณประเทศไทยก็จะเป็นพวกสุวรรณภูมิทวาราวดีรู้จักอู่ทองไหมครับอู่ทองประมาณนี้นะครับก็คืออยู่ช่วงต่อไปนั่นเองต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับซึ่งกิจกรรมของคุณครูเนี่ยเป็นกิจกรรมจับคู่นะครับโดยจะให้นักเรียนเนี่ยส่งตัวแทนกลุ่มครับออกมารับบัตรคำที่คุณครูโอเคนะครับนักเรียนฟังก่อนเด็กๆอย่าเพิ่งเด็กๆฟังก่อนนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับจับบัตรคำ3บัตรคำจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันคิดครับว่านักเรียนได้อาณาจักรคำว่าอาณาจักรเนี่ยจะไปปรากฏอยู่ในยุคสมัยไหนครับยุคสมัยไหนยุคอะไรครับยุคเหล็กนักเรียนพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะนักเรียนครับส่งตัวแทนกลุ่มละ1คนมารับบัตรคำที่คุณครูครับนี่ฮะ3ใบเช็คดีๆนะอีก1ใบครับไปครับไปปรึกษากับเพื่อนเลยได้มั้ย3ใบไหม
2: 3ใบ
0: โอเคครับไปได้แล้วครับ3มั้ยครับ
2: ได้ไปแล้วค
0: ่ะหยิบ1 2โอ้ขอโทษ3เลยก็ได้ครับครับครบมั้ยโอเคสุดท้ายพอดีครับได้ไหมโอเคนักเรียนครับนักเรียนฟังคุณครูครับหลังจากที่นักเรียนได้บัตรคำกลุ่มละ3ใบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนักเรียนช่วยกันคิดครับว่าบัตรคำที่นักเรียนได้เนี่ยอยู่ในช่วงยุคสมัยไหนของยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับคุณครูให้เวลา5นาทีนะครับในการศึกษาครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนสามารถดูได้จากตารางนะครับแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับว่าแต่ละคำนะครับอยู่ในยุคสมัยไหนครับผมนักเรียนเริ่มเลยครับ

0: ครับนักเรียนนักเรียนวิเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยไหมครับ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยคร
0: ับ เรียบร้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่ม1คนนะครับออกมาพูดหน้าห้องนะครับว่านักเรียนได้อะไรแล้วก็สามารถแบ่งยุคสมัยได้หรือเปล่านะครับกลุ่มไหนจะเริ่มก่อนครับกลุ่มไหนอยากออกก่อนเชิญครับได้ครับออกมาเลยนักเรียนได้อะไร

0: บ้างครับเอาไมค์มาด้วยอยู่ด้วยกันเลยก็ได้ครับได้อะไรบ้างครับพูดเลย
1: ได้ทองแดงผสมดีบุกค่ะ
0: ได้ทองแดงผสมดีบุกอะไรครับ
1: ท่อระบายน้ำค่ะ
0: ท่อระบายน้ำครับแล้วก็

0: จำได้ไหมสมัยไหน
1: ยุคเหล็กค่ะ
0: สมัยยุคเหล็กนักเรียนอาณาจักรอยู่ในสมัยยุคเหล็กใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ใช่ครับผมเก่งมากต่อไปครับท่อระบายน้ำล่ะ
1: ยุคเหล็กค่ะ
0: ท่อระบายน้ำอยู่ยุคไหนครับ
1: ยุคเหล็ก
0: ยุคเหล็กใช่ไหมการเป็นอาณาจักรมีอะไรครับสาธารณูปโภคที่ดีใช่ไหมฮะมีการวางใช่ไหมฮะระบบบ้านเมืองต่างๆถูกต้องครับเก่งมากต่อไปอะไรนะฮะทองแดงผสมดีบุกอยู่ในช่วงยุคไหนครับ
1: ยุคสัมฤทธ
0: ิ์ค่ะยุคสัมฤทธิ์ใช่ไหมนักเรียน
2: ใช
0: ่ใช่ครับผมเก่งมากครับขอบคุณครับไปได้เลยกลุ่มต่อไปใครอยากมาได้ครับมาอยู่ที่ครูแล้วครับนี่เลยได้คำว่าอะไรครับ
1: ไล่ล่าหาเก็บค
0: ่
1: ะ
0: ไล่ล่าหาเก็บมีอะไรอีก
1: มีเริ่มตั้งชุมชนค่ะ
0: เริ่มตั้งชุมชนแล้วก็อีกหนึ่งคำครับ
1: เริ่มมีการค้าขายค่ะ
0: เริ่มมีการค้าขายเกิดขึ้นนะครับไล่ล่าหาเก็บนักเรียนคิดว่าอยู่ในยุคสมัยไหนครับไล่ล่าหาเก็บคำนี้อยู่ในยุคสมัยไหน
1: ยุคหินเก่าค่ะ
0: ยุคหินเก่านักเรียนครับทุกคนไล่ล่าหาเก็บอยู่ในยุคหินเก่าหรือไม่ครับถูกไหมถูกต้องครับเก่งมากต่อไปคำว่าเริ่มตั้งชุมชนครับสมัยไหนเริ่มตั้งชุมชน
1: ยุคหินใหม่ค่ะ
0: ยุคหินใหม่ใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่ใช่ครับผมเมื่อยุคหินเก่าเนี่ยเป็นครอบครัวใช่ไหมจากนั้นเริ่มมีคนอาศัยอยู่เยอะเข้าก็เลยเริ่มตั้งชุมชนเกิดขึ้นในยุคหินใหม่นะครับเก่งมากอีกหนึ่งคำคือเริ่มมีการค้าครับอยู่ในช่วงยุคอะไรครับ
1: ยุคสัมฤทธิ์ค่ะ
0: ยุคสัมฤทธิ์นะครับเมื่อเป็นชุมชนแล้วก็เป็นเมืองใช่ไหมฮะเมื่อเป็นเมืองเราก็ต้องทำอะไรครับค้าขายใช่ไหมฮะก็คือยุคสัมฤทธิ์นั่นเองเก่งมากครับขอบคุณครับกลุ่มต่อไปครับได้คำไหนครับได้เลย
3: ได้คำว่าเครื่องมือหินขัด
0: เครื่องมือหินขัดครับมีอะไรอีก
3: มีอาวุธที่แข็งแกร่งครับ
0: อาวุธที่แข็งแกร่งครับแล้วก็เอามาให้ครูช่วยก็ได้
3: แล้วก็เครื่องมือหินกระเทาะ
0: แล้วก็เครื่องมือหินกระเทาะนะครับคำว่าเครื่องมือหินกระเทาะเราพบในยุคไหนครับยุคไหน
3: หินเก่าครับ
0: ยุคหินเก่าใช่ไหมนักเรียนหินกระเทาะเราพบในยุคหินเก่าใช่ไหมใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่ครับผมก็คือหินก้อนใหญ่ๆแล้วมากระเทาะใช่ไหมฮะถูกต้องต่อไปคำว่าเครื่องมือหินขัดล่ะครับเราพบที่ไหนหินขัด
3: หินใหม่ครับ
0: หินใหม่ถูกต้องไหมครับทำไมยุคหินใหม่ถึงเป็นหินขัดครับเพราะอะไรเริ่มอะไรนะครับเริ่มมีการทำให้เครื่องมือเนี่ยเล็กลงแล้วก็มีความประณีตขึ้นนะครับก็คือการเป็นหินขัดนั่นเองในยุคหินใหม่เก่งมากครับแล้วก็อันสุดท้ายครับมีอาวุธที่แข็งแกร่งเราตอบว่าย
3: ุคเหล็กครับ
0: ใช่ไหมครับมีอาวุธที่แข็งแกร่งคือยุคเหล็กใช่ไหมใช่ครับผมเนื่องจากอะไรครับยุคเหล็กชุมชนเป็นอะไรเป็นอาณาจักรแล้วทำให้เมื่อมีอาณาจักรเราต้องมีอะไรครับสงครามต้องมีอาวุธเพื่อไปอะไรครับไปรบไปแย่งชิงทรัพยากรจากอาณาจักรอื่นนะครับเก่งมากขอบคุณครับกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปยกมือมาครับได้ไม่เป็นไรเราได้อะไรบ้างครับ
1: เพาะปลูกกับเลี้ยงสัตว์ค่ะ
0: การเพาะปลูกกับเลี้ยงสัตว์เดี๋ยวให้ครูวิเคราะห์เลยก็ได้ครับการเพาะปลูกกับเลี้ยงสัตว์นักเรียนคิดว่าอยู่ในยุคสมัยไหนครับ
1: หินใหม่ค่ะ
0: ใช่ไหมนักเรียนอยู่ในยุคหินใหม่ไหมครับทำไมถึงอยู่ในยุคหินใหม่เพราะในยุคหินใหม่ผู้คนเริ่มอยู่กับที่ใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มทำเกษตรกรรม เริ่มเอาเมล็ดเนี่ยเมล็ดพืชผลต่าง

0: เนี่ยเริ่มมาหวานใช่ไหมฮะแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์รู้ไหมว่าเลี้ยงอะไรบ้าง
1: เล
0: ี้
1: ยง
0: หมูเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะนะครับในสมัยก่อนนะเมื่อไหร่ละพันปีแล้วนักเรียนเก่งมากครับต่อไปคำว่า
2: อาศัยอยู่อาศัยในถ้ำ
0: อาศัยในถ้ำครับคำว่าอาศัยในถ้ำนักเรียนคิดว่าอยู่ในยุคไหน
2: ในยุคหินเก่าค่ะ
0: ในยุคหินเก่านะครับแต่บางทีก็คาบเกี่ยวกับยุคหินกลางนะครับใช่ไหมนักเรียน
1: ใช
0: ่ใช่ครับแล้วเราพบอะไรในถ้ำครับภาพวาดหรือภาพเขียนสีใช่ไหมครับเก่งมากถูกต้องครับเรายังไม่พบตัวอักษรนักเรียนเราพบตัวอักษรเมื่อไหร่ยุคนั้นจะเรียกว่ายุคอะไรครับยุคประวัติศาสตร์นะตอนนี้เราเรียนเรื่องยุคก่อนประวัติศาสตร์โอเคนะครับเราจะไม่พบตัวอักษรต่อไปครับคำว่า
2: การฝังศพค่ะ
0: การฝังศพครับคำว่าการฝังศพเนี่ยเราพบอยู่ในยุคสมัยไหนครับ
2: หินใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: นักเรียนครับการฝังศพเป็นคาบเกี่ยวนะครับเราอาจจะพบในยุคหินกลางก็ได้แต่เป็นการฝังศพแบบยังไม่มีพิธีรีตองมากนะครับยังไม่ประณีตมากแต่พอมายุคการฝังศพในยุคหินใหม่เนี่ยเราจะเริ่มมีพิธีนะครับมีการทำโลงไม้คุณครูให้เคยดูคุณครูเคยให้ดูไหมครับโลงไม้ที่มีคนอาศัยเป็นศพอยู่ข้างในครับโอเคนะครับเริ่มมีพิธีมากยิ่งขึ้นนะครับเก่งมากครับขอบคุณครับตบมือเพื่อนหน่อยกลุ่มสุดท้ายครับนักเรียนมาได้แล้วครับนี่ฮะมานี่แล้วครับได้คำว่าอะไรบ้างครับ
3: เครื่องมือสะเก็ดหินครับ
0: เครื่องมือสะเก็ดหินครับนักเรียนเครื่องมือสะเก็ดหินอยู่ในยุคไหนครับ
3: ยุคหินกลางครับ
0: ยุคหินกลางใช่ไหมสะเก็ดหินใช่ไหมครับยุคหินเก่าเนี่ยเราเป็นหินกระเทาะหินก้อนใหญ่ๆใช่ไหมฮะกระเทาะลงมายุคหินกลางเรามาทำอะไรเอาให้มันเล็กลงก็คือเริ่มมีการอะไรครับนำสะเก็ดของหินเนี่ยที่มันมีความคมเนี่ยเริ่มมาใช้เป็นเครื่องมือนะครับเก่งมากครับถูกต้องต่อไปคำว่า
3: การทอผ้าครับ
0: การทอผ้าครับคุณครูสอนว่าการทอผ้าอยู่ในยุคไหนครับ
3: ยุคหินใหม
0: ่ยุคหินใหม่นั่นเองมนุษย์นะครับเริ่มรู้จักการนำเส้นใยจากพืชเนี่ยมาทอเป็นผ้าเป็นเสื้อผ้าให้เป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับอยู่ในยุคหินหินอะไรครับ
3: หินใหม่
0: หินใหม่ครับเก่งมากต่อไปครับคำว่า
3: บ้านเชียงครับ
0: คำนี้ครับนักเรียนบ้านเชียงคุณครูเคยสอนไหมเหมือนคุณครูเคยพูดนะเมื่อครั้งที่แล้วนะครับบ้านเชียงนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับคืออะไรก่อนคุณครูยังไม่ถามว่ายุคไหนเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ครับนักเรียนตบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนบ้านเชียงเป็นแหล่งอะไรนะครับขุดค้นทางโบราณคดีนะครับที่เราพบอะไรครับโครงกระดูกแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายใช่มั้ยฮะที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์นักเรียนเคยเห็นมั้ยเคยนะครับบ้านเชียงอยู่ที่สมัยไหนครับยุคไหน
3: ยุคเหล็กครับ
0: ใช่มั้ยใช่มั้ยครับยุคเหล็กใช่มั้ยนักเรียนครับเพื่อนตอบไม่ผิดนะครับยุคบ้านเชียงเนี่ยก็คือยุคสมัยหินใหม่นักเรียนแต่ทำไมไปถึงยุคเหล็กได้เพราะอะไรครับเพราะชุมชนมีวิวัฒนาการเขาอยู่กับที่ใช่ไหมครับเขาเริ่มที่ยุคหินใหม่จากนั้นเขาเริ่มเป็นยุคสำริดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นยุคเหล็กนะครับเป็นชุมชนที่ตั้งมานานนะครับทำให้มีหลายยุคสมัยนั่นเองเก่งมากครับขอบคุณครับตบมือเพื่อนนะครับครับมาไปเลยครับนักเรียนครับพอเข้าใจลักษณะสำคัญนะครับของแต่ละยุคสมัยไหมพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะครับนักเรียนครับสำหรับหน่วยที่2นะครับนักเรียนเรื่องที่1นะครับเรื่องมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนจะต้องทำใบงานหน้าที่74นะครับคือใบงานที่1ของหน่วยที่2นั่นเองคำชี้แจงนะครับนักเรียนจะต้องศึกษาสื่อ PowerPoint นะครับรวมทั้งทำใบงานที่1นะครับแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ชี้แจงคำสั่งนะครับรวมทั้งให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาแก่นักเรียนครับผมนักเรียนครับลักษณะโจทย์ของใบงานที่1หน่วยที่2นะครับก็คือเหมือนกับที่เราเรียนไปแล้วเลยครับยุคสมัยกี่ยุคครับ1 2 3ใช่มั้ย

ยุคหินกับยุคอะไรครับยุคโลหะแล้วก็มีเครื่องมืออะไรบ้างที่สำคัญรวมทั้งมีพัฒนาการอย่างไรนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนทำนะครับนักเรียนเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับนักเรียนทำใบงานเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะลองเฉลยให้นักเรียนดูนะครับว่าแนวคำตอบที่ของครูเนี่ยกับของนักเรียนเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะครับข้อแรกครับนักเรียนคำถามคือก่อนประวัติศาสตร์คือช่วงเวลาใดครับนักเรียนตอบว่าอะไรครับ
1: ช่วงเวลาที่มนุษย์เกิดมาครับ
0: ช่วงเวลาที่มนุษย์เกิดมาใช่ไหมครับนักเรียนแต่ก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมันต่างกับประวัติศาสตร์อย่างไรครับทราบไหม
1: ยังไม่มีตัวอักษร
0: ยังไม่มีตัวอักษรใช้นะครับทุกคนตบมือเพื่อนนะครับเก่งมากนะครับก็คือเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ได้เกิดมาแล้วนะครับบนโลกแต่ช่วงเวลานั้นน่ะยังไม่มีตัวอักษรตัวหนังสือนะครับมาใช้นะครับจึงเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับต่อไปนักเรียนครับให้มาจำแนกนะครับว่ายุคหินเก่าเนี่ยมีทั้งหมด3ยุคครับมียุคอะไรบ้างนักเรียน
2: ย
0: ุ
2: คหินเก่าย
0: ุคหินเก่า
2: ห
0: ิน
2: กลาง
0: ยุคหินใหม่ใช่ไหมฮะยุคหินเก่าใช้เครื่องมืออะไรครับ
2: หินกระท้อ
0: ใช้หินกระท้อยุคหินกลางใช้เครื่องมืออะไร
2: สะเก็ดห
0: ิน ใช้เครื่องมือสะเก็ดหินนะครับแล้วก็ยุคหินใหม่ใช้เครื่องมืออะไรครับ
2: ห
0: ินขัดนะครับให้มันมีความปราณีตมากกว่าเดิมแล้วก็ลักษณะสำคัญนะครับของยุคหินเก่าแล้วก็ยุคหินกลางนะครับมีลักษณะคล้ายๆกันนักเรียนก็คือมีการเป็นชุมชนนะครับมีการล่าสัตว์หาของป่านะครับรวมตัวกันขนาดเล็กยังไม่เป็นขนาดใหญ่ถึงกับชุมชนนะครับแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรอาศัยอยู่ที่ไหนครับอาศัยในถ้ำนั่นเองแล้วก็มีการย้ายตามฤดูกาลนะครับแล้วก็มีการย้ายตามสัตว์ด้วยนักเรียนทำไมต้องมีการย้ายตามสัตว์ครับสัตว์ป่าสัตว์อพยพใช่ไหมนักเรียนตามสัญชาตญาณนะครับแล้วก็แสวงหาสัตว์แล้วก็พืชนะครับมีการเร่ร่อนนั่นเองต่อไปครับยุคหินใหม่นักเรียนลักษณะสังคมเขาเป็นยังไงครับ
2: อยู่กันเป็นหมู่บ
0: ้านเริ่มมีการตั้งชุมชนเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีการทำอะไรครับทำเกษตรมีการทำปศุสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์นั่นเองแล้วก็อะไรอีกครับมีอีกไหมสำหรับยุคหินใหม่มีการเพาะปลูกนะครับเก่งมากประมาณนี้นะครับต่อไปคำถามต่อไปนะครับความแตกต่างระหว่างยุคหินกับยุคโลหะต่างกันคืออะไรครับเครื่องมือเครื่องใช้ยุคหินเก่าหรือยุคหินเนี่ยเขาใช้เครื่องมืออะไรครับเครื่องมือหินเป็นหลักใช่ไหมครับต่อมายุคโลหะใช้เครื่องมืออะไรครับ
2: เหล
0: ็ก
2: ส
0: ัมฤทธิ์ใช่ไหมครับเก่งมากต่อไปครับยุคสุดท้ายสองยุคสุดท้ายนะครับก็คือยุคโลหะมียุคอะไรบ้างยุคสัมฤทธิ์กับยุค
2: เหล
0: ็กนะครับยุคสัมฤทธิ์เครื่องมือเครื่องใช้เขาใช้อะไรครับ
2: ส
0: ัมฤทธิ์ก็คือทองแดงผสมกับดีบุกนะครับส่วนยุคเหล็กก็คือใช้เหล็กมาเป็นเครื่องมือนะครับลักษณะสำคัญของยุคเหล็กและยุคสัมฤทธิ์รวมๆคืออะไรครับมีสังคมที่เป็นเมืองเกิดขึ้นนะครับมีการรวมตัวกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่แล้วก็มีผู้นำแล้วนักเรียนก็คือมีผู้นำของชุมชนหรือเมืองนะครับนักเรียนตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมพอตอบได้นะครับเก่งมากคำถามครับนักเรียนสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราได้เรียนรู้จนจบคาบนะครับท้ายคาบแล้วนักเรียนคุณครูมีคำถามครับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับจากคาบนี้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับมีคนไหนอยากตอบบ้างครับยกมือเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างวันนี
1: ้มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ค่ะ
0: มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับสำหรับเรื่องที่เราเรียนกันวันนี้โดยมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยแบ่งได้เป็นกี่ยุคครับ
1: สองยุคค่ะ
0: สองยุคครับคือยุค
1: หินแล้วก็ยุคโลหะค่ะ
0: ยุคหินแล้วก็ยุคโลหะครับบอกได้ไหมว่ายุคหินมีกี่สมัยครับมีกี่ยุค
1: สามสม
0: ัยมีอะไรบ้างครับ
1: ยุคหินเก่ายุคหินกลางยุคหินใหม่ค่ะ
0: เก่งมากครับแล้วก็ยุคโลหะล่ะครับ
1: ยุคสำริดแล้วก็ยุคเหล็กค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากครับผมตบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนเก่งมากวันนี้เราก็เรียนยุคสมัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับแบ่งได้เป็นยุคหินแล้วก็ยุคโลหะนะครับมีหินเก่าหินกลางแล้วก็หินใหม่นะครับยุคโลหะก็จะมียุคสัมฤทธิ์แล้วก็ยุคเหล็กนะครับซึ่งวันนี้เราได้เรียนเครื่องมือเกี่ยวกับ ซึ่งวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ของคนในสมัยนั้นๆนะครับรวมทั้งดูลักษณะสังคมของคนในสมัยนั้นๆนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเราจะมาเจาะลึกนะครับสำหรับยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับนักเรียนในเรื่องยุคหินนะครับเราจะมารู้กันครับว่ามนุษย์ยุคหินเป็นอย่างไรอย่างละเอียดนะครับวันนี้เราเรียนอย่างง่ายๆอย่างหยาบๆก่อนนะครับในครั้งต่อไปเราจะเรียนอย่างละเอียดเจาะลึกไปที่ยุคหินนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเรื่องมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
3: ทั้งหมดครับความรู้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่4 กรกฎาคม 2569กันนะครับในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประกาศเรื่องพายุไมสักฉบับที่6นะครับโดยพายุโซนร้อนไมสักเนี่ยอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงทะเลจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยพายุนี้เนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สําหรับอิทธิพลเนี่ยก็จะทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันที่ไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกได้นะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้ก็คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนที่มีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตามที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เห็นว่าพายุโซนร้อนไมสักเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนเหนือนะครับเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของหนานหนิงนะครับประเทศจีนในช่วงดึกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําให้แนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปนะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้มรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็ทําให้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยขึ้นค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมาคลื่น2-3 เมตรนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า3 เมตรอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรต้องระมัดระวังสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ทางด้านอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับยังอาจจะต้องระมัดระวังฝนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่เน้นให้ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานด้านที่ติดประเทศลาวแล้วก็ด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ติดประเทศเมียนมาสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันที่5วันที่6นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานที่ติดประเทศลาวแล้วก็มีตกหนักส่วนใหญ่เน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนนะพยากรณ์อากาศตามรายภาคภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% นะจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬนครพนมนะครับส่วนพื้นที่ที่ติดเทศลาวนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางนะครับวันนี้ให้ฝน 70% นะจะ

มีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกที่ติดประเทศเมียนมาพวกจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-36องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน70%นะครับอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะส่วนมากจะอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนลดลงนะครับเหลือ30%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านราชบุรีประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิสูงสุดได้รวม32-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดได้รวม30-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะครับก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32-34องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เสียงใคร
2: พี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขุมรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช
2: ่โหมากเลย
4: เองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ

0: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพ้นของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
0: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
1: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
0: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
1: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
0: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
2: ช่างดีเหลือเกินโอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
0: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
2: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ขาช้างขาใครจักใคร่ขาหมาขาใครจักใคร่ขาเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
1: ่
2: า
1: ถนนพระร่วงใช่ไหมครับ
2: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
0: ่พระร่วงที่ทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
1: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นสาย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆอ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
4: ้
1: เฮ้เจ้าปัน
4: เฮ้ยข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเรากลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
6: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
3: กะโหลกพูดได
4: ้ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
6: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
6: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
6: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
6: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
5: หิวมาก
6: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
4: เน่น้ำ
5: ชื่นใจจัง
6: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
2: รู้สึก

0: ายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
1: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
2: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
1: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้ว
1: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
4: ้ฮึ๊บ
5: ฮึ
4: ๊บฮ
5: ึ๊บฮึ๊บงมงมงมงมงมงมงมงมง
1: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
2: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
3: ข้าก็เหมือนกัน
0: ข้าด้วยข้าด้วย
1: นี่แหละคือสุขเวทนา
3: สุขเวทนา
1: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
2: ใช่เลยสุขมาก
1: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
5: ้ฮึ๊บ
4: ฮึ๊บ
0: เจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
5: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
1: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
3: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
0: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
2: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
1: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
2: อร่อยอร
0: ่
2: อย
3: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
2: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
5: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ๊ะเบ๊ะ
1: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
2: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
1: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
2: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
1: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
2: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
0: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
2: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
1: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
3: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
0: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
2: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
1: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
2: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
1: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
3: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
2: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
1: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
0: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
2: การสุดยอด
1: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบ

0: พบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
1: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
2: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซิน

หรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิต SAF ได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิต SAF ได้อย่างยั่งยืน Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
จะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วย

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยอร่อยให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาร์ติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
0: ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะ

0: ุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
0: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูหลาน
1: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
0: ข้อ1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูหลา
1: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังเด็กอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
0: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูหลา
1: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
0: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
1: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
0: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
0: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
1: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะ
1: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
0: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูหลา
1: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
0: คำตอบของเราก็คือ
1: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
0: เป็นข้อความที่
1: น่าเชื่อถือนั่นเองค่
0: ะ
1: เพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
0: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
1: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะ

0: เป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: ว่าอะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป้
1: หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลย
0: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นอ่านข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูล่ะ
0: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่3
0: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองนะคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูล้าง
0: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล้า
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวทันใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความที
0: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: เฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป้
1: คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้ว

0: วยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
0: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
1: 2นิ้ว
0: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชู
1: มินิฮาร์ท
0: คุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
1: 3 2 1
0: ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
1: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
0: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้สวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลาน
1: ะ
0: แล้วข้อสุดท้ายของเราล่ะคะ
1: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
0: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
1: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
0: คำตอบของเราก็คือ
1: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
0: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูลาถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
1: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
0: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
1: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
1: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
0: เด็ก
1: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลามั้ยคะ
0: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่ๆๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ
0: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
1: โอ้
0: ยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหเต้
0: ทำไมเดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็
1: คือของใครคะ
0: ครูเป้นั่นเอง
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่านมของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเรา
1: เองค่ะ
0: แล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นค
1: ่ะ
0: ไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหล่าเพราะว่า

0: เราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
0: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
1: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุบันโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: น
1: ะ
0: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
1: Facebook
0: TikTok
1: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
0: พร้อมติดแฮชแท็ก
1: ป5มารีวิว
0: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: จ้าจ้าน้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไงอ๋อ
0: มันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือด
1: ม
0: ัน
1: เล
0: ือ
1: ดเลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมี

0: ขึ้นโคนไง
1: อ๋อมันจะนูน
0: ใช่ใช
1: ่หัวมันจะนูนขึ้นมา
0: ใช
1: ่แล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เวลามันโตเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุ่นก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
1: อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
0: ยังไม่โผล่เลย
1: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
0: น
1: ี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี
1: ่หรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่
1: เอาไหมอันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
1: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้ว
0: ม
1: ันหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
0: ้เออมันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลย

0: ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: ม่วงขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอ่ะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: นี่ก็ใช่ค่ะนี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ยที่ก็นูนเหมือนกัน
1: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
2: ใช
0: ่เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลย
3: มันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะ
0: ที่เถาเยอะแล้วเนี่ย
2: ใช
0: ่ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกนู้น
2: อ
0: ันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีกนี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหูนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: เหร
1: อมันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
3: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะ
0: เหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
1: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่ไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอยู
0: ่ที่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
1: ก็เจอรากนี่
0: เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเนาะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดจริงๆนี่ไง
1: ชึบ
0: ชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อ
0: เขาเรียก
1: บ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วโอ้นี่ไงมีสอง
1: สามนะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ
3: มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือด
0: คนไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
0: ต้องฝั่งนี้นะ

0: ยเอ้าแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสิสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆ อยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที่
0: ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก่อนนี้ก็เดียวพอ
1: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเผือกเลย
1: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาวๆ
0: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่นี่หำของเขาเนี่ย หัวเล็กๆเนี่ยนี
0: ่มันจะมีแบบนี้เหรอ
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ย มันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่แบอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
0: คือ
1: ตายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
0: มันเล็กจัด
1: มันเล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
1: อ
0: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่แล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะบ่ได้เตรียมเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะบ่ได้
0: เตรียมมาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ก็ได้
0: ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้าน่ะ
2: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
0: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส้กล้วย
0: ต
2: ้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
2: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได้
0: ได้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละนอก
0: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
0: ะกินเน
2: า
0: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโลใช่ไหม
2: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเนา
2: ะ
0: วันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
2: ได้ครับ
0: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนนี
2: ่เนื้อ
0: คือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขา

0: หมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆก้อนๆเนาะ
1: ตามเล็บมัน
0: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
1: า
0: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
1: ก็ไม่เยอะก็ได
0: ้อุ้ยเขาลื่นนะ
1: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเนาะ
1: ฉะนั้นถึงว่าเอาน้ำมาล้างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
1: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล้างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
1: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
0: ตกได้อยู่นี่อ่ะพอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
1: แมน
0: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
1: ้
0: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
1: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: มันมียางเนา
1: ะ
0: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยมันยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะมัน
1: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยยังไม่เลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
1: ๆเขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
1: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
1: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่ แต่คนเดิม
1: คนเดิม
2: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะ
0: เกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี้เลยเนาะ
1: ลงนี้เลย
0: แล้วก็หัวกะทิ
1: ลงเลย
0: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
1: า
0: ะ
1: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
0: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
1: จะตั้งเตาร้อนเลย
0: เราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
1: ใจร้อนเน
0: า
1: ะ
0: ใจร้อนวัยรุ่นก็งี้แหละ
1: ลงเลยเนาะเลยนับอีก
0: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
1: ใส่เลยเน
0: า
1: ะ
0: จ้ะ
1: ไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
0: พอดีเลย
1: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
1: ินเปล่าบ่ค่อยหวาน
0: บ่ค่อยหวาน
1: มีแต่ใส่น้ำตาล
0: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเน
1: า
0: ะ
2: มันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
1: เปิดได้ปะ
0: เปิดได้ถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดรอดค่ะ
1: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
0: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
1: คนก่อนนะ
0: คนจ้ะ
2: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: รากกะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: กะทิเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะเออแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะใช่ไหม

0: ไม่ค่อยได้กิน
1: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
0: ไม่แพงเลย
1: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลย
2: คือใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานหวานมาก
0: เห็นได้เท่ครมยันมันหวานเนี่ย
2: ยันยันหน่อยอร่อยดีค่ะอร่อยดี
1: แล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากเลยอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บบ๊อ
0: บแซ่บไร
1: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
0: ุ
1: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม้วนหลายด้วย
0: ม้วน
1: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม้วนด้วยนะ
0: ม้วนด้วย
1: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ้ยม้วนกัดคอขันเฮ้ยจิกุ้ง
3: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
1: เอาไหมตัวละ2บาท
3: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นอ่ะ
1: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
0: หวานพอดี
1: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ
0: ้
1: ะ
0: ใช่บ้านกินก็เอาไป
1: กิน
0: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
1: กินน้ำก่อน
0: ไปกินน้ำก่อน
4: อมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: น้ำจะท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: เซฟตี้ 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA พบกับจนภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมอ

0: งั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
1: ครับ
2: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
2: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะ
2: ย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์

ำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ว้าวลาวาออกมาแล้ว
1: เขาฟุ้งเขาไฟแล้วลาวาไหลแล้วลาวาไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แรกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก

0: Aquatic plant. A Q U A T I C P L A N T. Aquatic plant. แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปก

เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานโดนัลด์ เจ ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบรอบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีด้วยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตปรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569
วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนสา69ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพระตาหารและสังฆทานและทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื้อทองคำเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยเสร็จแล้วเสด็จกลับไปยังห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จออกบริเวณด้านหน้าพระตำหนักจักรีบงกตประทานพระวรโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายโคจำนวน1คู่เพื่อทรงปล่อยและทรงปล่อยโคส่วนพระองค์อีก1คู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมานำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ต่อไปและพระราชทานพระวรโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายนกเขาชวาจำนวน70ตัวเพื่อทรงปล่อยสู่ธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาพงและปลาเทโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนและทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการ

ฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคลอนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชพันธ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริพระราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลGMP PIC ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชพันธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชพันธ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยาซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชพันธ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคลานิป100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดน

0: แดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญเฉาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จนี้ทรงรวบรวมถึงเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ เวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหา

ราชราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากร91คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสานการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดร์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมการให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงปองปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันมีนักเรียน778คนในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นกว่า116คนโดยมีครูและบุคลากร110คนมีนายพีรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยทั้งนี้โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับยุคสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้นักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนมีการปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการใช้ปรับห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยด้วยนำ AI ไปปรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนพระเดิมศึกษากรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์พระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธินัตดามาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสำประสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัฐเคด้าวัดถ้ำคีรีวงรัฐเคด้าและวัดเทพบัณฑิตรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทพิมพ์แม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดมหาพุทธารามวัดเพียนามวัดดวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมเลโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนบริษัท RW จำกัดบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วหรอ
4: ใช่
2: ฮูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: ไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
1: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
2: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
0: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
2: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเมื่อคำว่าครอบครัวไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คนที่นามสกุลเดียวกับเราหรือว่ามีสายเลือดเดียวกับเราแต่หมายถึงคนที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกันที่มีเจ้านายรักและดูแลลูกน้องเหมือนกับเป็นลูกเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ
1: แน่นอนที่สุดครับลูกน้องของร้านนี้นะครับไม่เคยต้องสมัครงานเพราะว่าเจ้านายของเขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทั้งมอบโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือให้อย่างเต็มที่จนลูกน้องเนี่ยรักแล้วก็เรียกว่าแม่เลยครับแต่ในเมื่อที่ธุรกิจของเขาเนี่ยเจออุปสรรคของช่วงวิกฤตโควิด-19ครอบครัวนี้เขามีวิธีรับมือยังไงไปชมกันเลยครับ
0: คุณรักหรือภูมิรัตน์เลิศวิสิทธิ์ชัยเจ้าของธุรกิจร้านขายชุดเจ้าสาวทั้งขายปลีกและส่งทั้งในและต่างประเทศธุรกิจที่เปิดมาเกือบทศวรรษมีพนักงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาเกือบ20ชีวิตในวันที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิดหลายองค์กรแก้ปัญหาด้วยการลดเงินลดคนเพื่อพยุงธุรกิจให้ไปต่อแต่คุณลักษ์มองว่าทุกคนคือครอบครัวพวกเขาผ่านมันมาได้ยังไงพบกับคุณลักษ์และพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเขาในรายการวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: แคนนอนกับพี่ยุ้ยมาอยู่กับคุณแม่ได้กี่ปีแล้วคะแล้วก็ทำงานในหน้าที่อะไรไปเจอกันได้ยังไง
3: ของน้องนี่ทำงานเป็นฝ่ายขายค่ะเป็นฝ่ายขายชุดเจ้าสาวดูแลลูกค้าเจอคุณแม่เมื่อปี2552ค่ะมาอยู่ตอนตั้งแต่สมัยยังไม่มีร้านตอนนั้นแกไปรับเชิญให้เป็นกรรมการงานประกวดนางสาวน่านพอรู้จักปุ๊บก็ขอแกมาอยู่ด้วยเลย
0: ค่ะพี่ยุ้ยล่ะคะ
4: รู้จักในเฟซอะค่ะคือมีลูกป่วยก็เราอยากได้ความช่วยเหลือรักพี่รักเขาเห็นเขาก็เลยเข้ามาค่ะคุณแม่ก็เข้ามาเดือดร้อนไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนมาอยู
0: ่ค่ะ
4: ก็ตอนนั้นเป็นเพื่อนในเฟซปี2012แต่ว่ามาอยู่กับคุณแม่เนี่ยปี2015
0: ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็แม่ก็ลงทุนช่วยเหลือขายของขายอะไรไปแล้วก็มาอยู่ที่ร้านพอมาอยู่ที่ร้านก็ได้อยู่เป็นพนักงานรีด
0: 5ปี
4: ค่ะ
0: แต่ของแคนนอนนี่จะนานมาก12ปี
3: 12ปี
1: ขอเรียกคุณแม่แล้วกันนะครับ
5: ค่ะ
1: คือคุณแม่ดูเหมือนแบบว่าไม่ต้องให้ลูกน้องมาสมัครงานแต่เหมือนคุณแม่เป็นคนยื่นโอกาสยื่นความช่วยเหลือให้ทำไมเราถึงแบบเลือกหรือไม่เลือกคนเข้ามาทำงานกับเรา
5: ไม่เลือก
1: นั่นน่ะสิ
5: คืออย่างเนี้ยตอนที่เราไปประกวดที่นั่นเราเล่าเท้าความของทั้งสองฝ่ายเราก็เห็นเขาเป็นเด็กน่ารักไงแล้วก็รู้จักคนนู้นคนนี้แล้วเขาก็ช่วยเหลือเขาก็บอกเออเขาอยากมางานนางงามอยากมาเจอตอนแรกไม่ได้คิดจะทำงานแล้วก็เอิงมาเลยแต่เราไม่รู้นะว่าเขามีเสื้อผ้ามา3ตัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาตั้งใจจะมาใช้ชีวิตเรื่องที่กรุงเทพเราก็แค่ว่าเออมาเที่ยวไงหลังจากนั้นก็ยาวส่วนทางนี้เราก็แค่คิดว่าตอนนั้นเราอยู่ที่จีนเพราะเรามีโรงงานเล็กๆที่จีนแล้วก็ดูอยู่กับแฟนแล้วก็บอกว่าตายเราช่วยได้นี่ถ้าปล่อยมันไปอยู่เด็กที่มันต้องเจาะท้องเจาะคอเงี้ยไปอยู่ต้องตายแน่ๆเลยอ่ะแล้วก็บอกเออเดี๋ยวกลับไปโทรแล้วก็ให้น้องอีกคนนึงซึ่งเราเคยดูแลมาก่อนชื่อน้องผู้หญิงอีกคนนึงบอกก็ไปจัดการช่วยเขาย้ายของซิย้ายมาอยู่ประตูน้ำเลยจะไม่ต้องเดินทางแล้วก็เอาลูกมาอยู่ทำงานที่ร้านด้วยเลยก็แค่นั้นเอง
0: บรรยากาศในร้านนี่เหมือนเจ้านายลูกน้องหรือเหมือนคุณแม่กับลูก
3: โอ้ไม่เลย
4: เหมือนคุณแม่คุณลูก
3: ที่บ้าน อยู่กันเป็นแบบครอบครัว
0: ค่ะ
3: แกจะบอกตลอดว่าเราจะไม่ทำงานแบบลูกน้องเหมือนเช้ามาต้องมีบัตรปั๊มทำงานหรือปั๊มนิ้วมือทำงานอะไม่หนูอะบางทีก็เข้าทำงาน 10:30 บางทีก็ 11:00 เนี่ยมาทำงาน
0: ต้องยอมเหรอคะ
3: ต้องยอมสิ
0: ครับต้องยอม
1: อะไรต้องยอมฮะ
3: ลูกสาว
0: ลูกสาว
5: คือฉันควรตรองด้วยตัวเองนะว่าสิ่งที่ฉันทำมันถูกต้องหรือเปล่า
3: คือจะบอกว่ามันไม่มีวิธีกะเกณฑ์ว่าคุณทำงานบริษัทจะต้องเข้าทำงาน 8:00 เลิก 18:00 แต่ที่ร้านเราจะไม่เป็นแบบนั้นคือขอให้แค่ใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของร้าน
5: เราคิดว่าการสร้างวินัยในใจเขาเนี่ยกับการสร้างความรู้สึกให้เป็นหนึ่งเดียวกันสำคัญกว่าโพลิซีสำคัญกว่าตอกบัตร
0: ค่ะ
5: ตอกบัตรนับครั้งแต่ความผิดที่ยิ่งเขาผิดแล้วเราไม่พูดเนี่ยมันจะยิ่งเขาจะจำมากกว่าพี่คิดแบบนั้น
1: แต่สุดท้ายแล้วต่อให้คุณแคนนอนเข้าทำงาน10:30 11:00ก็ตามแต่ก็คือเราก็รู้หน้าที่ของเราว่าเราจะต้องทำถึงเท่าไหร่เผลอๆเลิกงานเราก็ยังต้องทำต่อเพื่อให้งานเสร็จก่อน
3: ใช่คุณแม่แกจะสอนเสมอว่าให้เราหนึ่งอะค่ะเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็การใช้ชีวิตอั ันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีแกก็เป็นห่วง
1: คุณยุ้ยล่ะครับคุณแม่สอนอะไรบ้าง
4: คือจริงๆอ่ะเป็นคนซื่อค่ะซื่อก็มองดูเหมือนโง่ทำงานกับพี่ครับบางทีก็โดนดุบ่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สอนทุกอย่างดูการทำงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลลูกค้าอะไรเงี้ย
0: เพื่อให้ได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะการดูแลลูกน้องในแบบฉบับของคุณแม่เราให้ได้ชมผ่านละครเวทีค่ะไปดูนะคะว่าบรรยากาศภายในร้านเวดดิ้งร้านของคุณแม่เนี่ยนะคะจะอบอุ่นขนาดไหนเชิญชมค่ะ
2: ตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนอุ้ยพุทโธธรรมโมสังโฆเอาพาผ่านไหลเนี่ยมันงามกว่าขนาด
6: ภาพผ่านไหลแบบเนี้ยเจ๊แค่น้องอยู่เลยนะคะเอาภาพผ่านไหลแบบเนี้ยมันไม่ใช่เจ้าสาวละค่ะมันเป็นแม่ชีช้าๆเลยพูโทพูโทเลยเจแคโนมาใช่ไม่ใช่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าบ่าวมาเห็นนะยังไม่กล้าแตะตัวเจ้าสาวเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าผัวเห็นนี่ไม่กล้าคือเตียนแน่ๆเลยค่ะอามีตับหู
2: อู้กับคนบ่ามีรสนิยมปิ๊กบ้านตัวไปกา
6: เจ็บบูลลี่เหรอจะเหยียดหนูล่ะเนี่ยโหรู้จักไหมคะโลไลโพแดค่ะ
2: ค่ะโลไลโพแดโลไลโพแดโลไลโพแด
6: หนูจังสองภาษาจิกกันอยู่นั่นแหละแล้วชุดหุ่นโชว์เนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จเดี๋ยวคุณแม่มาก็ระเบิดลองหลอกวิ่ง
2: จมแต่กระเทยชั้นนี้แหละกะมีไอ้อย่างกระแทกปากกระเทยบ้างค่ะ
6: นี่ไงส้มตำพริกสิบไม่ปู
2: ด้วย
6: ซู
2: ตาซูตาหล่ำแซ่หล่ำว่าน
6: ี่มาโซตาหรือมาตาพี่เนี่ยฮะแดงขนาดเนี้ยกีได้ยังไง
2: ฉันกินก็ได
6: ้นี่แหละค่ะ
4: กี
6: นี่แหละค่ะร้านของเราร้านชุดแต่งงานที่คอยเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าแล้วร้านของเราก็เติมเต็มไปด้วยความสุขด้วยรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะแบบนี้ทุกวันและก็โดยเฉพาะเธอคนนี้ค่ะ
7: สวัสดีจ้าวันนี้มีอะไรกินบ้างจ้า
6: แม่ค่ะโซตาพี่ข้าร้านเมย์หรือค่ะ
7: ส้มตำหรอ
6: คุณแม่ขายุ้ยเตรียมคุณไข้คุณแม่แยกไว้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะ
7: อ่ะเดี๋ยวมันมีมันก็ต้องมาจกด้วยกันสิ
6: จะ
7: แยกทำไมล่ะ
6: จะแยกกับกีทำไมล่ะ
7: มันถึงจะแซ่บมาน
6: ี่แหละกีได้แค่คานเดียวน้ำตาไหลแล้ว
7: แม่แม่ขอดูชุดหน่อยสิชุดโชว์ที่ให้จัดหุ่นน่ะ
2: เดี๋ยวพึ่งดูค่ะเอานี่ไปก่อนค่ะ
6: โซตาหล่อค่ะแม่
7: เดี๋ยวพึ่งดูแม่อยากดูชุดนะ
6: ไม่ได้ค่ะคุณแม่ค่ะเมื่อกี้หวะก็กี่คาก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวสาดาแพ้นะคะคุณแม่อันนี้ก็ข้าวเหนียวก็เป็นขนมหวานเหมือนกันนะคะคุณแม่ค่ะ
7: กินต่อได้เน
6: า
7: ะ
6: นี่แหละค่ะคุณรักคุณแม่ของพวกเราคุณแม่ที่ปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานด้วยความเท่าเทียมแล้วก็ให้ความสนิทสนมแล้วดูสิคะคุณแม่ไม่มีคำว่าเจ้านายกับลูกน้องและคำว่าเจ้านายกับลูกจ้างดูสิคะทำให้ที่ทำงานของเราเต็มไปด้วยความสุข
7: เดี๋ยวนะ
2: ค่ะ
7: ทำไมชุดยังไม่เสร็จ
6: คุณแม่มันมัวแต่เถียงกันค่ะ
7: จริงไหมก็เถียงกันอยู่หรอหืมเดี๋ยวเธอนะ
2: พุทโธธรรมโมสังโฆเป็นอัยการเหรอคะฟ้องเก่ง
6: ฟ้องเก่งฟ้องเก่งเกิน
7: พอเลยพอเลยต้องถึงมือฉันทุกทีสิมานี่เลยมาทำให้มันเสร็จเลยนะ
2: แม่ก็ได
7: ้ดูสิทำอะไรกันยุ่งนี่อะไรเนี่ยนี่มา
6: เห็นไหมคะแทนที่คุณแม่จะบ่นให้เสียเวลากดลงมือทำอยู่ให้มันเห็นกันไปเลยว่าทำยังไงและนี่แหละค่ะเป็นอีกคุณสมบัติของคุณแม่ของคุณรักที่ทำให้ทุกคนรักที่จะอยู่กับเธอแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด
7: โอ้ลูกค้าเข้าร้านอ่ะเคไปต้อนรับหน่อยไป
8: ได้ค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าโสใจแบะไหนบอกเคเคได้เลยนะคะ
6: อยากได้แบบฟู่ๆหรือว่าเลี่ยนๆก็บอกเคๆได้ค่ะเคๆจะให้ค่ะสีนี้ก็สวยนะคะคุณลูกค้าอยากได้แบบเกาะโอหรือว่าเป็นแบบสายเดียวบอกเคๆได้เลยนะคะคุณลูกค้าชอบแบบไหนคะ
7: Excuse me Can you speak Thai
8: Yes พูดได้ค่ะ เป็นคนไทยค่ะ
7: อ๋อค่ะพอดีเห็นลูกน้องพูดด้วยแล้วไม่ได้ตอบก็เลยนึกว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะ
8: ทำไมถึงไม่ให้คนไทยมาต้อนรับตั้งแต่แรกล่ะคะ
7: ค่ะน้องดิฉันไม่ใช่คนไทยแต่เขาก็พูดภาษาไทยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากด้วยก็เลยเลือกให้มาต้อนรับนะคะ
9: คุณแม่คะเบาได้เบานะคะ
7: แม่ก็สอบๆนะจ๊ะแม่แค่ไม่ชอบคนขี้เหยียดนะลูก
8: เอ๊ะนี่คุณพูดจาขนาดนี้นี่ไม่อยากให้ลูกค้าเข้าร้านเหรอคะ
7: ถ้าเป็นลูกค้าที่ชอบเห็นคนไม่เท่ากันดิฉันก็ไม่อยากรับเหมือนกันค่ะสวัสดี
10: คอยดูเถอะฉันจะไปโพสต์ฮิตกระหน่ำเลย
6: คุณแม่คะขอโทษนะคะที่ทาให้เสียลูกค้าไปค่ะคุณแม
7: ่โอ๊ยไม่ต้องขอโทษหรอกเคไม่ได้ผิดไม่ต้องคิดมากคนขี้เหยียดพวกนี้แม่ก็ไม่อยากตัดชุดให้เหมือนกันถ้ารับงานมานะพวกแกเนี่ยก็ทำงานด้วยใจที่ไม่มีความสุขงานมันก็ออกมาบ้งอยู่ดีจริงไหมความสุขของลูกๆแม่ต้องยืนหนึ่ง
6: หนูรักคุณแม่ที่สุดเลย
7: ทำซึ้งนะนู่นไปทำชุดให้เสร็จก่อนค่ะ
6: ค่ะ
7: ไปเลยนะ
11: สวยครับผม
7: ไม่สวยฉันสวยที่สุด
6: คุณแม่ใจดีมากเลย

0: ากรู้ว่าบรรยากาศในร้านคือเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเวทีเมื่อกี้เลยไหมครับ
1: เป็นยิ่งกว่าส่วนในเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้ก็เจอบ่อยจะทั้งคนไทยหรือต่างชาติที่มาในรูปแบบแปลกๆของการไม่ให้เกียรติบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยมีประจำ
2: ค่ะ
1: คือเราจะยอม

0: แค่คนดีเราจะให้เกียรติกับคนที่ให้เกียรติเราเราไม่ใช่ว่าคนเราไม่ต้องเสมอภาคกันนะไม่ต้องคนก็ได้นะหมากับสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องเท่าเทียมกันมันต่างกันที่เขาเป็นหมาเราเป็นคนเท่านั้นเองแต่การมีลมหายใจการมีชีวิตมันเท่ากันอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์คุณรู้ไหมว่านี่รู้ไหมว่าอย่างตะกี้ตัวละครที่ยกตัวอย่างชื่อเคนนะที่บ้านที่พม่าเขาอะนะมีที่ดินเยอะมากมีบ้านหลายหลังมากมีที่ดิน 4-50 ไร่คือเอาเงินซื้อที่ดินอย่างเดียวอีลูกค้าที่เดินเข้ามาน่ะสู้เคเรายังไม่ได้เลยแล้วถ้าพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นนะไปที่อื่นเถอะ
1: ผมชอบตอนที่เคเข้ามาขอโทษแล้วแม่พูดว่าไม่ต้องขอโทษเธอไม่ได้ผิด
0: ถูก
1: เสียดายลูกค้าแทนแม่ไม่ต้องเพราะถ้าเกิดรับลูกค้าคนนี้ไว้พวกเธอก็ทำงานอย่างไม่มีความสุขอยู่ดีที่ต้องสร้างชุดสวยๆให้กับคนที่เราติดลบทางจิตใจตั้งแต่แรก
0: ใช่เวลาคนที่เดินเข้ามาแล้วดูชุดที่ราคาไม่แพงเช่น 1,200 บาท
2: ค่ะ
0: แล้วเวลาเขาจ่ายเงินเป็นแบงค์20คนประเภทนั้นสิที่เราจะดูแลเพราะว่าแปลว่าเขาต้องเก็บเงินขนาดไหนเวลามีสุ่มมีเวลซึ่งต้องซื้อตั้งหากเวลาเขาบอกว่าเออเขาไม่เอาสุ่มไม่เอาเวลเราจะบอกเขาเลยว่าอ๋อสุ่มกับเวลนี่อยู่ในชุดเพราะเวลาเขาจ่ายสตางค์แล้วเวลาเขาให้เกียรติคนของเราเนี่ยอันนั้นอะน่าทำงานให้มากกว่า
3: หนูอยู่ในเหตุการณ์รู้สึกแบบโอ้โหคุณแม่
0: ร้านพี่มีเรื่องร้องไห้กันบ่อยนะอะไรแบบเนี้ย
3: ประทับใจมากประทับใจคุณแม่ตอนว่าเออเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้รักเฉพาะลูกน้องอ่ะคือรักคือถ้าลูกค้ามาแบบเนี้ยเขาก็จะช่วยหมด
4: ก็มีช่างคนนึงที่ป่วยเป็นช่างที่ร้านนี่แหละตัดผ้าเขาป่วยเขานี่มาก็คือคนป่วยยังไงค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะอยู่แล้วคุณแม่โอนให้ทุกเดือน
3: ซื้อเครื่องฟอกด้วย
4: เครื่องผลิตออกซิเจนให้
3: ออกซิเจนให
4: ้เขาพอบอกปุ๊บว่าเขาต้องใช้เครื่องออกซิเจนนะได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้คือไม่คิดอะไรเลย
3: ไม่ได้คิด
4: บอกเลยได้อย่างเดียวคำตอบ
3: แล้วทุกวันนี้เขาก็เสียไปแล้วค่ะแต่ในขณะที่อยู่ที่ไม่ได้ทำงานเขาโอนเงินให้ทุกเดือนอ
2: ัน
3: นี้หนูทราบเพราะว่าคนในครอบครัวก็จะรู้กันหมด
2: ทำไมต้องดีกับลูกน้องถึงขนาดนี้คะคุณแม
0: ่ก็ถ้าเราไม่มีเขาก็ไม่มีเราแล้วก็คือเรียกว่าลูกน้องดีกว่าคือเวลาเรารู้จักกับพวกนี้มาก่อนที่เราจะทําธุรกิจด้วยซ้ําเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นลูกน้องก็บอกว่าเราต่างกันแค่หน้าที่แค่นั้นเองเราเคยลําบากนี่เราเคยลําบากมาก่อนไม่ได้ลําบากถึงแบบว่าโซซัสโซเซหรือยากจนข้นแค้นยากจนข้นแค้นแต่ด้วยความที่พ่อแม่เราเป็นเจเนอเรชั่นที่มาจากจีนทีนี้เขาก็จะสอนลูกด้วยความเคร่งครัดประหยัดมัธยัสถ์ขยันทำงานอะไรเงี้ยอะไรที่มันควรทำแบบที่เขาสอนมาเราก็ควรจะทำแบบนั้นโตแล้วเราออกมาใช้ชีวิตเองเวลาเราเดือดร้อนเราก็ไม่กล้าบอกที่บ้านนะเพราะเรารู้สึกว่าเงินเขามีค่าไงอันนั้นแหละอาจจะเรียกว่าลำบากเขาเหมือนกับน้องๆสมัยนี้ที่อายุ20กว่าเรียนจบมาแล้วต้องดูแลตัวเองอ่ะบางทีไม่มีตังก็ต้องบอกคือไม่บอกพ่อแม่เหมือนกันพี่ก็เป็นอย่างนั้นเราก็จะเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นได้
1: คือเรียกว่าที่มีทุกวันนี้เพราะสร้างด้วยตัวเอง
0: มาถึงจุดที่เราพร้อมเราก็อยากช่วยหมดแหละช่วยสังคมช่วยวัดศาสนาคนสิ่งแวดล้อมช่วยหมดอ่ะเราอยากช่วยทุกอย่าง
2: นี่คือความหมายของการดูแลของคุณแม
3: ่ครอบครัวหนูมีความสุขที่สุดแล้วล่ะจนทุกคนคือเวลาเราเล่าอะไรฟังทุกคนเขาจะบอกว่าจริงเหรอจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันเป็นความรู้สึกจริงๆจากเราจริงๆ
4: เพราะว่าทำงานน่ะก็คือส่วนมากก็จะมีปัญหาทำงานเป็นพนักงานบริษัทอะไรเงี้ยเวลาลางานลาไม่ได้อะไรไม่ได้กับคุณแม่พรุ่งนี้หนูไม่มานะคะเออได
2: ้
4: เป็นมันเป็นความรู้สึกว่ามันครอบครัวคือมันไม่ได้ทำให้เราอึดอัดใจไม่ทำให้เราเครียดเมื่อก่อนที่เราลางานน่ะเราลาไม่ได้เออแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยมันไม่มีคนดูแลยังคิดจะเอาลูกไปไว้ในตู้ไปซ่อนหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำตู้แว่งล่าง
4: จะซ่อนไว้แบบว่าไม่เขาเห็นว่าเอาลูกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่กับแม่รักได้มันรู้สึกแบบสิ่งที่เราแบบอึดอัดอ่ะมันหายไปไงเราไม่ต้องมาเครียดกับเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกไหมถ้าไม่จะสรุปว่าก็คือพอเขาเข้ามาอยู่กับเราแล้วก็ทำเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัว
0: อ๋อใช่สิคือเขาเป็นครอบครัวก่อนที่เราจะทำธุรกิจกันมาด้วยแล้วจริงๆแล้วเราต้องเริ่มต้นเป็นผู้ให้ก่อนนะเราถึงจะได้รับ
3: ให้เยอะมากค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วเราไม่เคยนึกเสียดายกับสิ่งที่ให้นะเพราะเรารู้ว่ามันจะเป็นเพราะว่าเราผ่านชีวิตมาเยอะแล้วเราก็เข้าใจในเรื่องกฎธรรมชาติหรือศาสนานะเรารู้ว่ามันจะตอบแทนเรากลับมาไม่ทางใดทางหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งใครบอกว่าแปลว่าวางทำดีหวังผลฉันหวังอยู่แล้วฉันหวังสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาเราก็แค่ทำไปตามเหตุการณ์ในแต่ละครั้งแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะ
2: มีน้อยใจไหมคะบางทีแม่ดูแลคนนี้มากกว่า
0: ไม่มี
3: ไม่มีนะคะ
4: ไม่
3: ที่ร้านไม่มี ที่ร้านจะดูแลเท่ากันหมด
0: ไม่มี
3: สิ่งไหนที่ขาดคุณแม่เขาก็จะเป็นคนเติมเต็มคุณแม่จะเป็นอย่างนั้นอย่างดูแลเท่ากันหมดกินก็กินเหมือนกันหมดไปเที่ยวก็เที่ยวกันคือร้านเราจะไม่มีวันหยุดนะคะจะหยุดแค่เฉพาะปีใหม่กับสงกรานต์อันนี้ที่อยู่ด้วยกันปีใหม่ก็ไปเที่ยวด้วยกันสงกรานต์เราก็ไปเที่ยวด้วยกันพี่เคไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศคุณแม่พาไปค่ะพาไปเที่ยวโรงงานหนูไม่เคยพาไปต่างประเทศพาหนูไปดูประกวดเวทีระดับโลกหนูรู้สึกดีใจมากครั้งแรกที่ได้เดินทางกับคุณแม่กับคุณพ่อ
2: หนูฟินมาก
3: ฟินมากนั่งเบสิเนสคลาสนั่งการบินไทยเงินไม่ต้องจ่ายเลยค่ะเอาเงินไป1,000ก็กลับมา1,000แกจะดูแลเหมือนแกเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปอะไรเงี้ยค่ะแกก็จะดูแลเราเหมือนแกดูแลตัวเองอย่างแกนอนโรงแรม5ดาวแกเราก็จะต้องนอนโรงแรม5ดาวเปิดให้แยกห้องเงี้ยค่ะนั่งเบสิเนสคลาสเราก็นั่งเบสิเนสคลาสด้วย
2: ค่ะ
3: เป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆเวลาเขาขาดเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาขาดแล้วเราเคยขาดเราก็อยากให้เขาเท่าเทียมไง
2: บรรยากาศภายในร้านอบอุ่นนะคะแต่ก็มาถึงวันหนึ่งค่ะที่ไม่ได้มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะทั้งในประเทศไทยทั้งโลกเลยเจอกับสถานการณ์โควิด-19 แล้วบ้านเราเองก็มีการประกาศปิดห้างสรรพสินค้าบรรยากาศวันนั้นตอนที่รัฐบาลประกาศเป็นยังไงบ้างคะ
0: สนุกมาก
2: สนุก
0: พวกเราสนุกมากเราดีใจมาก
2: อ๋อดีใจที่ได้ปิดร้าน
1: เฮ้ยได้หยุดแล้วเว้ยอย่างงี
0: ้20ประกาศ20บอกพวกนี้บอกเฮ้ยรัฐบาลประกาศให้หยุดเพราะเราอยู่ในห้างถ้าบอกห้างทุกห้างต้องปิด21คือรุ่งขึ้นอุ้ยเดินแบบ
2: อ๋อเดินแคทวอล์กในร้าน
0: เก็บชุดเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะมีความชื้นมันเราก็จะเก็บชุดไงที่ร้านมีอยู่ 3,000 กว่าชุดนะ
2: โ
0: ห500ตารางเมตรหุ่น3เยอะมากอ
3: ่
0: ะ
3: หุ่น
0: สนุกสนานยังไม่รู้ชะตากรรมว่าอะไรคือโควิดแล้วมันยังแค่ไหนคิดแค่ว่าเฮ้ยทีนี้เราได้หยุดพร้อมกันแล้ว
2: คิดตอนนั้นคิดว่าปิดร้านสักประมาณกี่วันนะคะ
0: ไม่คิดเลยคิดว่าไม่กี่วัน
2: ก็จะเปิดได้
0: ใช่
2: แต่สถานการณ์จริงไม่ได้เป็นแบบนั้น
0: 1เดือนผ่านไป
1: 1เดือนแรกคือเรียกว่า
0: 1เดือนก่อน
1: แฮปปี้อยู่มีความสุข
0: ยังคิดเมนูกับข้าวอยู
1: ่
0: ยังไม่เคอร์ฟิวยังไม่เคอร์ฟิวรัฐบาลยังไม่เคอร์ฟิวยังรวมตัวกันที่บ้านยังกินได้อยู่พอเดือนแรกเราต้องจ่ายเงินก่อนไงจ่ายเงินเต็มๆก็เริ่มรู้สึกว่าจะไปเมื่อไหร่วะเดือนนึงแล้วนะโอเคพอเดือนที่2เริ่มมีเคอร์ฟิวจำกัดเวลาในการกลับบ้านทีนี้คิดเมนูอาหารไม่ออกแล้วทีนี้พอมันรวมตัวกินข้าวเขาจะเริ่มโดยว่าดูเวลาแล้วไอ้พวกที่พวกนี้ว่าคือจะต้องกลับบ้านก่อนเคอร์ฟิวไงลูกน้องเรามี2ส่วนส่วนหนึ่งที่กินกันเดือนประจำกับอีกส่วนหนึ่งที่รับเป็นรายชิ้นค่าแรงเป็นรายชิ้น
1: เ
0: รียกว่าทีมช่างอ
1: ัน
0: นั้นอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ให้เงินเดือนประจำเนี่ยเราก็ให้แต่พอเริ่มเดือนที่2ปุ๊บส่วนที่เป็นช่างนี่เขาเริ่มคิดแล้วไงว่าเขาจะเอางานที่ไหนเพราะเขาไม่มีงาน
1: อ๋อเพราะออเดอร์มันไม่ได้เข้า
0: ใช่ไม่มีงานเลยเพราะไอ้ตอนเดือนแรกงานค้างยังทำได้ยังเคลียร์กันไปไงพอเดือนที่2อาทิตย์แรกพี่ก็ได้สติแล้วคือเลิกสนุกแล้วพี่ก็คิดแล้วว่าไม่รู้ว่ามันจะไปได้นานแค่ไหนตอนนั้นยังไม่ได้คิดนะคิดแค่ว่าเราจะทำยังไงกับกลุ่มช่างที่กินค่าแรงรายชิ้นเนี่ยว่าทำยังไงให้เขามีค่าแรงก็เลยคิดไปถึงที่ว่าเราเคยช่วงนั้นเขาต้องการหน้ากากอนามัยของจริงนะเขายังไม่ได้ฮิตหน้ากากผ้าแต่พี่มีผ้าซึ่งเคยซื้อช่วยไว้กับองค์กรทางของรัฐน่ะซื้อไว้เยอะเราก็เลยคิดว่าเอางี้ทำหน้ากากผ้าขึ้นมาแล้วก็ให้ช่างพวกเราเนี่ยทำแล้วพี่ก็เตรียมทุกอย่างให้เขาอะเตรียมหมายถึงวัสดุทุกอย่างให้เขาเย็บกันอย่างเดียวแล้วเราก็ลงประกาศในเพจคือทั้งเพจทั้งร้านเราแล้วก็ในกลุ่มพวกนางงามอะไรเนี่ยโอ้โหขอมาเต็มเลย ขอมา
5: ไม่ได้ขายด้วย
0: ไม่ขายไม่ขายแจกไม่เราตั้งใจไม่ขายอยู่แล้ว
5: แต่พี่คือจ่ายเงินให้พนักงานที่รับเป็นรายชิ้น
3: ใ
0: ช่
5: ได้มีรายได้
0: ใช่
5: ก็เงินเราอีก
0: ใช่ใช่
5: โอเคแล้วก
0: ็จะเรียกว่าออเดอร์ไหมก็คือสิ่งที่เขาขอกันมาอุ้ยก็แบบว่าเยอะมากนะมันทำให้เราตื่นเต้นนะตื่นเต้นแล้วมีความสุขสร้างเราก็ตื่นเต้นมีความสุ
2: ข
0: แล้วก็จ่ายไปแต่เราก็แต่สำหรับพี่ตรงนั้นนะพี่มีความสุขนะ
5: เราได้ช่วยคน
0: กับเงินที่จ่ายไปเพราะมันได้สองเด้งเลยไงไม่ใช่ป๊อกนะคืออันแรกคือ
2: ได้ช่างเย็บ
0: คือช่าง
5: ก็เรียกว่าได้ป๊อกเก้าสองเด้งแหละครับเพราะว่าได้ทั้งช่างที่รับเป็นลายชิ้นและได้ช่วยต่อด้วย
0: ใช่ใช่พอมาถึงสิ้นเดือนทีนี้มันก็ทบขึ้นมาสำหรับเราไงก็พนักงานเหมือนเดิมกับทีมช่างเวลาเดินไปเบิกตังค์อ่ะก็รู้สึกอยู่นะก็รู้สึกอยู่ว่าอู้มันก็เยอะเนาะทีนี้เราเริ่มแบบว่าวิตกแล้วเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงไปถึงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรก็ยังคงทำอย่างนั้นไปอีกประมาณครึ่งเดือนทำหน้ากากประมาณเดือนครึ่งแล้วก็เปิดรับเรื่อยๆจนเดือนครึ่ง
2: ตอนนั้นเป็นผู้ให้แต่ว่ารายได้รายรับเป็นศูนย
0: ์ไม่ศูนย์ไม่ได้สิต้องติดลบสิก็วิตกก็บ่นก็บอกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ได้แต่รอเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะจบทีนี้เริ่มรู้ฤทธิ์ของมันแล้วไงโควิดอ่ะมันไม่มีทีท่าว่าจะจบเลยไงมีแต่รุนแรงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็คิดอะไรไม่ออกก็ได้แต่ปล่อยไปตามนั้นมันเหมือนเลือดเราออกไหลออกตลอดเวลาไม่หยุดเพียงแต่ว่าเราเป็นคนแข็งแรงไงเราเป็นหัวหน้ากว่าเราก็ดีกว่าเลือดออกทุกคนอ่ะแล้วก็เอาเลยเต็มที่
2: คุณแม่คิดถึงการลดเงินเดือนของลูกน้องไหมคะ
0: กว่าที่จะเราจะมีวันนี้พวกเขาเป็นคนช่วยเราสร้างขึ้นมาฉะนั้นเงินที่เราถือไว้ที่เก็บไว้เขาต้องมีส่วนอยู่แล้วเขาถ้าเขาเป็นลูกเราเขาต้องมีส่วนในเงินของพ่อแม่อยู่แล้วบางคนบอกว่าไล่เขาออกจะไล่ได้ยังไงเขาคือเราไม่ได้มองเรื่องธุรกิจนะเขาคือสมาชิกในครอบครัวเวลาพ่อแม่จนหรือเราจนแล้วเราบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นลูกคนเล็กเปลืองมึงออกไปเลยมันทำอย่างนั้นได้ยังไงคือเราไม่เคยมองสถานะเราไม่เคยมองที่ตัวบุคคลเลยอ่ะเราแค่คิดวิตกตะกี้ที่บอกว่าเวลาไปเบิกเงินอ่ะคือวิตกกับสถานการณ์ไม่ได้คิดว่าเราจะหาช่องทางไหนกับการเอาคนออกไม่เคยมีในหัว
5: แล้วมีลูกๆคนไหนเคยมาบอกไหมว่าลดเงินเดือนก็ได
0: ้มีเยอะมีบอกตลอดแล้วเราก็ให้คำมั่นตลอดเพราะว่าแม้กระทั่งเรารักกันอย่างเงี้ยเราต้องคิดด้วยความที่เราโตว่าเขาต้องใจแกว่งแน่ๆเลยเขาจะต้องอยู่ไม่มีความสุขเราบอกไปเลยว่าไม่ต้องห่วงไม่มีเกิดขึ้นไม่ต้องห่วง
4: ไม่มีนี่ลางานลูกป่วยอยู่โรงพยาบาลเดือนหนึ่งเฝ้าลูกอยู่โรงพยาบาลเดือนหนึ่งเงินเดือนจ่ายให้เต็มค่ะไม่มีลด
3: 3เดือนพวกเราได้ครบหมดค่ะ20กว่าชีวิต
4: โควิดก็ได้ครบค่ะ
3: ได้ครบ
2: แล้วเราก็สามารถจะผ่านโควิด19มาได้
0: คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคุณสาธุทั่วหัวก็ผ่านได้เหรอก็ผ่านได้เหรอก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันนะมันไม่ผ่านหรอกจนพวกเนี้ยบอกว่าพยายามจะหาวิธีช่วยเหลือไม่ว่าจะเด็กที่บ้านที่พวกพม่าที่พวกนั้นที่มันมีผักบุ้งคือเราไม่ได้อดอยากนะไม่ได้อดอยากมันเดินไปเก็บผักบุ้งกลางหมู่บ้านมาเงี้ยกูถามว่ามึงเอามาทำอะไรบอกคุณแม่เดี๋ยวหนูทำให้กินมันเข้าไปต้มผักบุ้งนานี่แหละผักบุ้งนาที่บ้านเราเนี่ยมันเอาไปต้มน้ำเอามาชุบแป้งทอดมากำมันเราไม่เคยกินผักบุ้งนานะก็แต่เราไม่ได้ลำบากนะแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันพยายามจะช่วย
3: พวกเราทุกคนจะไม่ค่อยรู้ว่าคุณแม่มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแกยิ้มขายไม่ได้ก็กลับบ้านยิ้มทำกับข้าว
0: ขายไม่ได้ก็ทำกับข้าวกินเยอะๆ
3: ทำก
0: ัน
3: เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ
2: จะได้มีแรง
0: ก็กินมันทุกฤดูขายได้ไม่ได้ก็กินตลอด
2: ดีค่ะเรามาถามแขกรับเชิญของเราบ้างนะคะกับเรื่องราวการดูแลลูกน้องเหมือนกับคนในครอบครัวค่ะวันนี้สองท่านมาร่วมแชร์กับเราค่ะคุณอู๊ดภูริเดชเพ็งวิชัยเป็นเจ้าของกิจการผลิตเสื้อยืดชนโปโลเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อเจอวิกฤต ก็เลือกที่จะไม่ทิ้งลูกน้องและอีกท่านหนึ่งค่ะน้องผักหวานอทิติยาชยานนท์เป็นอดีตพนักงานบริษัทแต่ตัดสินใจที่จะ early retire ออกมาในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 สวัสดีค่ะค่ะถามคุณอู๊ดก่อนเลยค่ะ
6: ยินดีครับ
2: ค่ะ

0: คุณอู๊ดเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกับค
1: ุ
0: ณแม่แล้วเป็นธุรกิจคล้ายๆกันด้วยเสื้อผ้า
1: ครับ
0: ค่ะโควิด19ที่ผ่านมาเลือกวิธีการแบบคุณแม่ด้วย
1: มันยังมีคนอย่างพี่รักอยู่เหรอครับ ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับความคิดลักษณะอย่างนี้ของคนไทยเราเริ่มจะหายไปหมดแล้วความเห็นแก่ตัวเริ่มจะแฝงเข้ามานะครับพี่ผมก็อยากขอบคุณพี่แทนน้องๆของพี่ในครอบครัวของพี่ไม่ใช่แค่นี้นะพี่ทำให้คนทั้งประเทศเห็นถึงความรักและเข้าใจซึ่งกันและกันมันไม่ใช่แค่ครอบครัวของพี่บริษัทของพี่แต่มันกระจายไปถึงประเทศไทยเราทำให้เรารู้เห็นว่าการเติมความรักให้กันมันเป็นสิ่งสวยงาม
0: ถามคุณอู๊ดแบบนี้ว่าถ้าคุณอู๊ดอยู่ในสถานการณ
1: ์
0: แบบคุณแม่แล้วคุณอู๊ดก็เป็นเจ้าของกิจการด้วยตอนนั้นวิธีการที่ตัดสินใจกับลูกน้องของตัวเองเหมือนหรือต่างจากคุณแม่คะ
1: เหมือนคุณแม่เลยครับเหมือนพี่รักเลยครับผมไม่เคยตัดเงินเดือนพนักงานเลยครับไม่ตัดครับ
0: ถามน้องผักหวานนะคะถ้าน้องผักหวานทำงานที่ร้านเวดดิ้งของคุณแม่แล้วคุณแม่มีวิธีการดูแลแบบนี้มีนโยบายแบบนี้เนี่ยเราเองรู้สึกยังไงคะ
2: คือบริษัทที่ในรูปแบบครอบครัวมันคงเป็นบริษัทที่อยู่ในอุดมคติของใครๆหลายๆคนเนาะเป็นแบบหวานหวานก็ชอบเพราะว่ามันอยู่แล้วมันสบายใจมันอยู่แล้วเป็นตัวเองที่สุดซึ่งออฟฟิศที่หวานเคยอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นแต่แค่ว่ามันเป็นครอบครัวที่มันใหญ่มากถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนมันก็จำเป็นจะต้องก็จำเป็นต้องลดคนที่จะต้องเดินไปด้วยกันต่ออะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วทุกวันนี้มีความสุขไหมครับที่ลาออกมา
2: พูดไงดี มีความสุข
3: งั้นก็แปลว่าตัดสินใจถูกครับ
2: มีความสุข
3: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยแล้วในฐานะของคุณแม่ที่เป็นเจ้าของกิจการพอเจอโควิดหนักๆจริงๆแล้วเราต้องรับมือมันยังไงครับ
4: ถ้าเราเป็นผู้บริหารที่ดีเราต้องมองไปแล้วว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่เราจะทำยังไงทีนี้พอมันเริ่มใช้คำว่าองค์กรของทั้งสองท่านเนี่ยเขาจะมองในเรื่องขาดทุนกำไรแล้วเขาจะไม่คิดแบบเราแต่เราคิดตรงนั้นไม่ได้ถ้ามันจะต้องปิดครอบครัวเราก็ยังอยู่หมายถึงถ้าธุรกิจมันยังไปไม่ได้แล้วธุรกิจเราต้องปิดแต่ความเป็นครอบครัวเรายังต้องอยู่ไงเราจะไปไล่คนเราไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: เราย้อนให้ดูนะคะในวันเวลาที่บ้านหลังนี้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด19มาด้วยกันบรรยากาศการต่อสู้จะเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
5: ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ร้านของเราก็ไม่อาจจะเลี่ยงผลกระทบไปได้ออเดอร์จากต่างประเทศก็กลายเป็นศูนย์และจากในประเทศดูสิเหลือไม่เกินครึ่งไอ้และกิจการอื่นๆมากมายตอนนี้เขาก็เลือกที่จะลดต้นทุนก็คือเลิกจ้างพนักงานแต่ดูที่ร้านของเราทุกคนยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอาหารพร้อมแล้วจ้าจ้าม
6: ีอะไรกินบ้างจ้าวันนี
5: ้นี่ค่ะแกงส้มชะอมไข
7: ่เชิญเลยค่ะ
5: แล้วนี่ก็
7: อันนี้แหละค่ะคุณแม่ค่ะคือแกอู้ก่าค่ะเป็นอาหารของบ้านเคเอค่ะ
8: พุทโธธรรมโมสังโฆแกงอู้ไก่International มากค่ะ
7: ใช่ค่ะก็ดูหน้าโคทาด้วยสิคะอีเตอร์สักขนาดเนี้ยแกอู้แก่ก็ต้องลำลำนะคะ
6: อะไรบอกว่าหล่อนเนี่ยเอาเป็นว่าขอบคุณนะเคที่ช่วยแม่ประหยัดเนี่ย
7: ค่ะคุณแม่แต่เอาจริงๆนะคะช่วงนี้ไม่มีงานแบบเนี้ยคุณแม่ล้มเงินเดือพระราโลหนอกก็ได้นะ
8: เหม็นแต่แท้กะนอนจนหมอนแตกหมดละบ่ได้สร้างงานสร้างการอย่างไรกะเจ้า
7: เจ้า
6: เค
7: จ้า
6: ถ้าแม่ลดเงินเดือนเคเธอจะเอาเงินที่ไหนกลับไปส่งที่บ้านแล้วยุ้ยล่ะจะเอาเงินที่ไหนไว้รักษาลูกแม่ลดเงินแคนนอนคนเดียวก็พอ
8: เดี๋ยว
9: แล้วเห็นหน้าเจ้าที่ไหนแปลงเพศพุทโธธัมโมสังโฆ
6: อ๋อยอ๋อยอ๋อยแม่หยอกเล่น
9: ว่าละได้แปลงจริงๆด้วย
6: นี่ที่พวกเรายังพออยู่กันได้อ่ะก็เป็นเพราะเงินเก็บของร้านที่มาจากการทำงานของพวกเรานะจะทิ้งกันได้ยังไง
5: คุณแม่คะแล้วอย่างหน้ากากผ้านี่ล่ะคะแล้วเราจะได้รายได้มาจากไหนล่ะแล้วคุณแม่ก็ทำแจกเยอะขนาดนี้อ่ะ
6: ก็จริงยุ้ยว่ารายได้มันไม่ได้เข้ามาหรอกแต่แม่คิดถึงช่างตัดเย็บเขารับงานเป็นรายชิ้นไม่ได้รับเป็นเงินเดือนเหมือนกับพวกเราถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างพวกเขาอาจจะขาดรายได้ไปเลยแล้วถ้าวันหนึ่งร้านกลับมาเปิดได้แต่พวกเขาอดตายไปแล้วเราจะอยู่กันยังไงทำกันยังไงต่อจริงไหม
7: น่าละสิ
6: เออนึกได้เลยขอโทรหาช่างแป๊บหนึ่งละกันฮัลโหลสวัสดีค่ะช่างมิก
9: มาอีกแล้วฮัลโหลครับผมช่างมิกครับ
6: โอ้โหครับผมได้หรอแอปซ์แมนเชียวนี่แม่เองค่ะปลดปล่อยเลยปลดปล่อยเลย
9: ไม่ตายคุณแม่โทรมาก็ไม่บอกเลยคุณแม่คิดถึงแม่มาก
6: คิดถึงเหมือนกันนี่แล้วงานที่มาเนี่ยดีมากเลยนะเนียนกริบทุกชิ้นเลย
9: ตั้งใจทำเกินร้อยเพื่อคุณแม่เสมอค่ะ
6: คุณนะจ๊ะเดี๋ยวแม่โอนเงินไปให้น้อง
9: โอ้ยขอบพระคุณค่ะคุณแม
5: ่และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณแม่ทำคุณแม่ได้พยายามโอบอุ้มพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อที่จะให้อยู่ได้แล้วก็ได้ต่อสู้ไปด้วยกันอย่างแท้จริงเมื่อต่อสู้แล้วร้านเวดดิ้งของเราจะต้องชนะจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแหมสโลแกนการเมืองก็มาเลยและนี่แหละค่ะการโอบอุ้มแบบนี้สิ่งที่คุณแม่ทำก็ทำให้โอบอุ้มใจของพวกเราไว้ได้อย่างแท้จริง
6: สู้ๆนะช่างมิก
9: ขอบคุณค่ะคุณแม
6: ่แค่นี้นะวันนี
9: ้
6: สวัสดีค่ะ
7: แหมคุณแม่ก็เปย์ซะแบบเนี้ยแขกเขาจะทีคุณแม่โลลาน
6: ี่ธุรกิจน่ะมันจะอยู่หรือไม่อยู่น่ะก็ช่างมันอะไรแต่พวกเราทุกคนน่ะต้องอยู่เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วนี
9: ่อู้คำว่าครอบครัวนี่นึกถึงรายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดรายการนี้เขาดีคุณแม
6: ่
9: เนื้อหาเลิศดูประจำชอบ
7: ค่ะคุณแม่
9: เดี๋ยวคุณแม่ขาเรื่องไลฟ์สดเนี่ยเอายังไงดีคะคือให้พวกเราสองคนเนี่ยลองไลฟ์ดูไหมคะ
7: แช่แช่คุณแม
6: ่ไลฟ์สดเหร
7: อ
6: โอ้ยแม่ว่ามันยากนะชุดแต่งงานพวกนี้มันต้องลองต้องแก้จะไลฟ์สดให้คนดูให้เขาซื้อเลยเนี่ยแม่ว่าไม่เวิร์กหรอกมั้ง
7: โอ้คุณแม่เอาจริงๆไม่โลก็ไม่รู้นะคะน้ำจะไหลไฟจะดับลูกจะออกโคจะแต่งงานกันโบราณเขาว่าห้ามไม่ได้ใช่ไหมยังไงโคมันจะแต่มันก็ต้องแต่แล้วก็ต้องหาชุดสวยๆเหมือนลาลาอยู่ดี
6: นี่นี่นี่พาสิทธิ์บ้านหล่อนเหรอยะ
7: ใช่
9: แม่จะแต่กาคุณแม่ขาชุดร้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยมีชุดหลายชุดมีไซส์หลายไซส์แล้วก็มีหุ่นด้วยเอาอย่างนี้ไหมคะคุณแม่เราเอาชุดของเรามาเทียบกับหุ่นมาเทียบกับเราแล้วก็ไลฟ์สดขายเผื่อจะมีคน CM CF C อง CF อะไรอย่างนี้นะแม่นะขอทำนะคะ
6: อยากทำก็ลองทำนี่แต่ถ้าขายไม่ออกเนี่ยอย่ามาหาว่าแม่ไม่บอกไม่เตือนนะ
7: มันเลยค่ะจะขึ้นไปก่อนเดี๋ยวหนูอะเอหนูอะเอเอาล่ะแล้วใครจะไปรู้ล่ะในที่สุดนางสองภาษานี่ก็ได้ไลฟ์ขายชุดแต่งงานได้วิกละเป็นหมื่นบาทเลยนะโอ้วิกละเป็นหมื่นบาทความสุขความสำเร็จทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากทัศนคติของคนเป็นผู้นำมันเริ่มต้นง่ายๆคือทำที่ทำงานให้เป็นครอบครัวและความเป็นครอบครัวนั่นแหละที่ทำให้ใจพวกเราไม่มีวันที่จะปล่อยมือไปจากกัน
6: อ
0: จากละครแม้ว่าร้านจะต้องปิดไปเพราะว่าโควิด19แต่ว่าทุกคนยังอยู่ด้วยกันยังเป็นบรรยากาศแบบที่เห็นแล้วก็มีการไลฟ์
3: ขอดูตอนไลฟ์หน่อย
0: อยากเห็นลีลาของแม
4: ่ไม่ปกติเลยบ้านหรอถ้าจะไปเต้นแรงเต้นกายยังไงก็คือขายปกติ
3: อันไหนทดลอง
4: ก็วันอันนี้นะอันนี้ชุดที่ถูกที่สุดนะปกติเราขายอยู่ที่ร้านเนี่ย 1,200
10: ไม่ใช่เริ่มแรกคุณแม่ต้องแจกหน้ากากก่อน
4: เหรอ
10: คุณแม่จะแจกหน้ากากฟรีก่อน
4: ใคร
10: อยากได้บอกเขาว่าใครอยากได้หน้ากากอ
4: ันนี้นะหน้ากากนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรนะคุณภาพเป็นแบบไหนมันเป็นผ้า 100% จากศูนย์ศิลปาชีพที่ดีที่สุดเราทำตามขั้นตอนที่ดีที่สุดแล้วเราก็จะแจกฟรีเราแจกไปแล้วกี่หน่วยงานขอส่งมาได้เลย
3: แล้วหลังจากนั้นพอเริ่มขายเสื้อ
4: แล้วเราก็เริ่มขายจากชุดราคาถูก 1,200 แล้วบอกว่าเนี่ยปกตินี้จะอกเท่านี้เอวเท่านี้ราคา 1,200 วันนี้เราจะขายอยู่ที่ราคา 800รวมส่ง
10: แก้ไซส์ให้ฟรี
0: ไลฟ์อยู่นานไหมคะ
4: ไลฟ์จนรัฐบาลบอกว่าจะเปิดวันปิดร้านก็ดีใจมากนะพอรัฐบาลบอกให้เปิดก็ดีใจมากเหมือนกันพอเขาบอกจะเปิดเราก็เลยบอกว่าเราจะไลฟ์ครั้งสุดท้ายแล้วนะ
3: แล้วอย่างคุณแม่ไม่เคยคิดจะไล่คนออกแล้วลูกๆล่ะครับเคยมีแวบเข้ามาในหัวไหมว่าอุ๊ยตายแม่ลำบากแม่จะหยุดเงินเดือนเราไหมเคยมีคิดกันบ้างไหม
10: หนูจำประโยคแกว่าต่อให้ร้านปิดอะค่ะแกก็จะไม่ทิ้งเราแกจะให้เงินเราตลอดจนกว่าแกจะไม่มีประโยคนี้หนูจำได้ขึ้นใจเลย
0: คุณแม่เคยมีสักแวบหนึ่งไหมที่คิดถึงตัวเองก่อนเพราะว่าเลือดไหลออกทุกเดือนเราไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่นานแค่ไหน
4: คือการจ่ายเงินที่เสียไปมันเกิดจากระบบการทำงานธุรกิจไม่ได้เกิดจากคนพวกนี้นะจริงๆพี่จะบอกว่า2คนนี่คือตัวอย่างประมาณสัก1ใน100ที่พี่มีอยู่นะคนแบบนี้พี่มีเยอะมากนะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับคนพวกนี้ว่าจะเอาใครออกมันอยู่ที่ว่าวิธีคิดของเรามากกว่าว่าเราจะทำอะไรดีเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคิดวิธีทำธุรกิจอ่ะ
3: พี่กำลังบอกว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเพราะคนเหล่านี
4: ้ใช่
3: เราแก้ตรงอื่นก่อนได้เช่นเอาของมาลดราคาขายเพื่อให้ระบบมันรันไปเรื่อย
4: ๆ
3: แสดงว่าลูกๆคือแหล่งสุดท้ายที่จะมาคิดเลยทั้งที่ไม่อยากไม่มีคำว่าตัดแต่เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะมาคิดเช่นอาจจะแบบถ้าวันนึงที่เงินหมดแล้วอาจจะมาคุยว่าเฮ้ยเหลือแค่นี้จะส่งได้อีก2เดือน
4: ไม่ฉันไม่เธอต้องออกไปช่วยฉันหาเราต้องช่วยกัน
3: ก็ให้แนวคิดใหม่อีก
4: ก็เราก็แบบคือฉันไม่สามารถที่จะนั่นแล้วทีนี้แทนที่เราจะออกไปทำขาเดียวก็พวกเธอออกไปฉันทำแบบนี้อย่างเงี้ยอ้าวก็เป็นลูกในบ้าน
10: บุญแม่เยอะค่ะเงินไม่มีวันหมด
3: มันเป็นmindsetที่ดีมากจริงๆ
0: ค่ะ
4: ไม่งั้นคนจีนสมัยก่อนจะมีลูกเยอะๆไว้ทำไมสมัยนี้เขาบอกว่าเป็นภาระสมัยก่อนเขามีไว้ช่วยงาน
0: แสดงว่าแม่ต้องเป็นคนที่ประเมินแล้วว่าแม่แข็งแรงที่สุด
4: ใช่ถูกต้องทั้งสติปัญญาและร่างกายและประสบการณ์ชีวิต
3: งั้นผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับมันเพราะว่าเรามีเงินหรือเปล่าเราถึงสามารถทำได้ขนาดนี้ดูแลคนได้ขนาดนี
4: ้ณปัจจุบันในช่วงเหตุการณ์โควิดเงินมันก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราผ่านสถานการณ์ไปได้แต่สิ่งที่พี่เป็นมันไม่ได้เกิดจากการที่เรามีเงินแล้วเป็นมันเป็นมาตั้งแต่สมัยพี่ไม่มีเงินแล้วโควิดไม่ใช่สถานการณ์วิกฤตเดียวในชีวิตที่เราพิสูจน์กับลูกๆที่ผ่านมาเราพิสูจน์กันมาหลายสถานการณ์แล้วไม่ใช่แล้วเงินไม่ใช่ตัวพิสูจน์ด้วยมันคือความรักความเอื้ออารีของเราที่มีต่อลูกๆต่างหากฉะนั้นบอกไม่ได้ว่าเรามีเงินเราถึงทำแบบนี้เพราะเราทำแบบนี้มาตั้งแต่เรายังไม่มีเงิน
0: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะหลังจากที่ได้ฟังแล้วน้องผักหวานก่อนเลยในฐานะที่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนถ้าอยู่กับคุณแม่แล้วแม่มีแนวคิดแบบนี้ไม่เคยที่จะตัดคนอื่นออกแต่ว่าต้องการรักษาคนผักหวานจะยังไงคะ
11: ความรู้สึกเวลาเราเกิดวิกฤตหรือว่าเวลาเรารู้สึกเราท้อเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาปกป้องเรามีคนมาซัพพอร์ตเราหรือว่ามีคนที่เข้ามาปลอบจนเรามันโคตรดีใจเนาะถ้าเราเป็นพี่แคนนอนหรือเป็นพี่ยูวิงเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราภูมิใจมากแล้วเราจะรัก

0: รักพี่รักมากเราจะรักครอบครัวของเรามากเพราะเรารู้ว่ามันมีปัญหาไม่มีใครทิ้งเราเลยอ่ะแล้วพร้อมที่จะสู้ไปกับเราพร้อมที่จะช่วยหาทางออกไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็นองค์กรที่ใหญ่ๆหรือเป็นองค์กรที่ก็ปัญหาของคุณต้องจัดการเองไม่ใช่ปัญหาของเราหรือเปล่างั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันมีความรู้สึกว่าเป็นองค์กรที่แบบขอบคุณพี่รักที่ดูแลทั้ง2คนแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลทั้งร้อยหรือว่าแม้แต่ช่างตัดเย็บที่พี่รักไปดูแลเขาอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าพอวันได้ฟังแล้ววันมีความเชื่ออย่างนึงว่าธุรกิจมันจะต้องใช้ใจบริหารด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่ใช้เงินอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าขอบคุณที่พี่รักมีความคิดแบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกองค์กรมีความคิดประมาณนี้ก็คือว่าแม้อาจจะไม่ได้เท่ากับพี่รักหรอกแต่ว่าใช้ใจในการบริหารช่วยกันประคองกันไปให้ผ่านพ้นวิกฤตมันว่าเป็นสิ่งที่ดี
1: ผมว่าเราไม่ได้ขาดหน้ากากนะผมว่าประเทศไทยขาดกำลังใจซึ่งผมก็ประสบปัญหาลักษณะคล้ายๆพี่รักเหมือนกันคือปัญหาว่าต้องใช้เงินในการให้พนักงานของเราผมก็เจอก็ไม่มีออเดอร์เหมือนกันช่างเย็บผมก็มี22คนผมก็เลยมองว่าผมทำหน้ากากแจกจะดีไหมผมก็เลยช่วงนั้นผมก็เลยแล้วก็ที่สำคัญทำหน้ากากแจกเนี่ยพนักงานของเราจะได้มีรายได้22คนนี้จะทำหน้ากากแจกโรงพยาบาลเติมกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศประมาณนี้ครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณอู๊ดขอบคุณน้องผักหวานนะคะ
3: ถามหน่อยได้ไหมครับเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นแม่เป็นลูกกันเคยมีลูกคนไหนแบบขอออกไปทำธุรกิจเองหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
4: มี
3: แล้วตอนไหนเรารู้สึกยังไงที่เวลาลูกมาขอออกไปทำธุรกิจเอง
4: เอาจะรู้สึกอะไรล่ะก็ต้องรู้สึกดีใจสิ
3: เขาจะยืนด้วยตัวเขาเองได้แล้ว
4: ใช่เราต้องซัพพอร์ตสนับสนุนจริงๆแล้วพี่วางไว้สำหรับคนที่ไม่ได้คิดด้วยนะว่าพวกพม่าโอเคเดี๋ยวเราไม่มีใครอยากอยู่กับเราจนเราเขาต้องการความมั่นคงอยู่แล้ว
2: ค่ะ
4: เราก็แค่คิดไว้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อตึกไว้ให้นะที่น่านนะหรือไปที่พม่าเราจะซื้อตึกเอาไว้นะไว้เป็นชื่อพวกเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดไว้
3: คือวางแผนให้ทุกคน
4: ใช่ใช่
3: แล้วแสดงว่าคนที่ลาออกไปก็ไปช่วยเขาสตาร์ทอัพอีกใช่ไหม
4: ไม่อย่าเรียกว่าลาออกไม่มีทางที่เขาจะลาออกจากชีวิตเราอยู่แล้วมันไม่มีการเซ็นสัญญาเข้ามาฉะนั้นมันไม่มีการลาออกจากชีวิตเพียงแต่ว่าเขาจะไปเริ่มบทใหม่หรืออะไรเขาก็จะมาบอกมาปรึกษาเท่านั้นเองไม่มีคำว่าลาออก
3: มียกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีใครออกไปทำอะไรข้างนอกแล้วบ้าง
4: โอ้เยอะพวกไปเปิดร้านเองอยู่กำแพงเพชรอยู่สมุทรปราการเปิดพี่ก็จัดทุกอย่างให้ไปเปิด
2: ทั้งชุดด้วย
4: ทั้งหมด
3: ทั้งชุดทั้งเงิน
4: ทั้งหมด
3: เป็นผู้ให้
2: ค่ะ
3: ยังไงฉันก็จะให
4: ้เราทำมาอย่างนั้นหลายคนแล้วเรายินดีมากที่เขาจะไปทำธุรกิจด้วยตัวเองเราดีใจด้วยซ้ำ
3: ครับมีอะไรที่เราคิดมาเสมอแล้วไม่เคยกล้าบอกแต่อยากจะบอกมานานละบอกตรงนี้เลยครับ
4: มันกล้าทุกอย่างนะมันบอก
5: หนูอยากจะขอบคุณมากกว่าพี่เพราะว่าทุกวันนี้หนูอย่างที่หนูบอกคือหนูมีทุกวันนี้เพราะว่ามีแกจริงๆคิดไว้ว่าวันนึงถ้าเกิดว่าไม่มีแกแล้วอ่ะหนูจะทํายังไงอะไรเงี้ยแต่แกก็วางแผนชีวิตให้หนูหมดแล้วนะแต่หนูรับกลัววันนึงถ้าเสียแกไปอย่างเงี้ยหนูจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูรักแกมากแกเป็นคนจุดให้หนูจากข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนเป็นที่รู้จักเป็นที่เคารพทุกคนยกมือไหว้อะไรเงี้ยค่ะหนูถึงรักแกมากหนูถึงไม่อยากไปไหนจากแก
4: หรอพวกลูกๆเขาชอบวางแผนกันถ้าแม่ป่วยจะปั๊มมือเลย
5: ไม่เราก็พูดเล่น
4: คิดคนแรก
5: เราก็พูดเล่น
4: จะเข็นรถเข็นคุณแม่ลงน้ำบ้างปั๊มมือบ้างเออพวกนี้วางแผนกันตลอด
2: รักแม่มาก
4: ใช่
5: เราก็พูดเล่นในวงสนทนาอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนคือแม่มีลูกเยอะอะไรเงี้ยเราก็แซวๆกันว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าแม่เป็นอะไรไปแล้วใครจะทำอะไรหนูบอกอ๋อไม่มีหรอกเพราะว่าพ่อคุณพ่อเมาคุณแม่เมาหนูก็แอบไปปั๊มแล้วว่าเนี่ยเป็นชื่อเรานะอะไรเงี้ยสมบัติก็ต้องเป็นของเราอะไรเงี้ยก็เล่นกันในกลุ่มอะไรเงี้ยไม่มี
4: มันอาจจะคิดจริงก็ได้นะอาจจะรู้นะ
2: พี่ยุ้ยล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่บ้างคะ

0: ไม่ออกหนูอยากขอบคุณคุณแม่มันชีวิตหนูอ่ะมันลำบากมันเหนื่อยแล้วมันเหมือนคนตายแล้ว
1: ยังอยู
0: ่คือมันเหมือนว่าเราไม่ใช่ว่าเรามีชีวิตใหม่ลูกเราก็มีชีวิตด้วยแล้วเราไม่เคยมีความสุขแบบนี้เราไม่เคยได้รับความสุขอะไรอย่างเงี้ยกับครอบครัวเราเลยเราไม่เคยเจอหัวหน้างานบางทีบางอย่างอ่ะเราก็ไม่ได้โอกาสแต่คุณแม่ให้โอกาสหนูมาตลอดคุณแม่ให้ความรักความอบอุ่นเวลามีอะไรที่แบบว่าคุณแม่ไปเที่ยวแม่ก็ยังนึกถึงเราซึ่งเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครผมอยากขอบคุณ
1: ลูกตัวเล็กมากอันนี้ไม่ค่อยได้พูด
2: ค่ะ
1: กินกันรีดผ้า
2: ค่ะแม่มีอะไรที่ไม่เคยบอกเราอยากจะบอกวันนี้ไหมคะ
1: เราจะบอกกับทุกๆคนเลยบอกเฉพาะเรื่องในเรื่องของแต่ละบุคคลว่าควรจะทำหน้าที่งานกะงานเนี่ยในเนื้อหาของงานมันก็เป็นลักษณะของงานอยู่แล้วแต่ว่าเธอควรลดความอ้วนนะเพราะถ้าเธอรักลูกเธอจะไม่มีใครรักลูกเธอเท่าเธอถึงฉันวันหนึ่งจะดูแลลูกเธอก็ไม่ดีเท่าเธอเธอต้องลดความอ้วนด่าทุกวันคือเราอยากให้มองไปถึงลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะคอยบอกว่าเธอต้องมีวินัยกับการใช้ชีวิตหน่อยนะต้องทำงานต้องใส่ใจไม่ใช่ใส่ใจแต่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวตลอดเวลาต้องใส่ใจในงานเท่ากับโทรศัพท์มือถือบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แค่หวังว่าเราจะแข็งแรงแบบนี้ทั้งกายและใจแล้วก็สถานภาพชีวิตเราแบบนี้ตลอดไปเพื่อที่เราจะได้ดูแลเหมือนเดิมเราได้มีโอกาสทำเหมือนเดิมแบบนี้ตลอดไปแค่นั้นเองแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้เจริญเติบโตในแบบที่เขาเป็น
2: ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้ของคุณแม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: พอได้ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นกับครอบครัวนี้มากๆ
1: ไม่ได้คิดแผนการเพิ่มขึ้นมาเนาะไม่มีแผนนะ
3: ก็มีแอบแวบว่าเราจะทำยังไงดีนะ
1: แอบล็อกตัว
3: ก็เห็นความอบอุ่นเห็นความรักถึงแม้ว่าจะมีการหยอกล้อกันหรือว่ามีการคิดแผนการงั้นสุดท้ายแล้วหวั่นว่ามันอยู่ภายใต้ความรักที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้หวั่นเชื่อมั่นในครอบครัวที่3เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยการที่เวลาเราตกงานหรือเราแย่เนี่ยสิ่งคนที่กลับมาช่วยกับเป็นเพื่อนที่เคยออกไปเป็นพี่น้องที่เคยทำงานร่วมกันแล้วก็หยิบยื่นงานมาให้ทั้งนั้นเลยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละมันคือครอบครัวที่3ของเราที่จะคอยช่วยกันประคับประคองกันไปได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยครอบครัวมันไปมันมีอยู่แล้วมันก็จะไปกันเรื่อยๆโควิดมันมาเดี๋ยวมันก็หมดอ่ะธุรกิจมันมาหรือแม้จะเปลี่ยนแตกหลายไปธุรกิจครอบครัวมันก็ยังอยู่มีความรู้สึกว่าถ้าครอบครัวมันอยู่แต่ธุรกิจมันล้มสุดท้ายพอมันมีโอกาสที่จะมาใหม่ครอบครัวมันกลับมาอยู่กันได้แล้วมันมาช่วยกันทำให้ธุรกิจมันดีขึ้นได้แต่ถ้าตราบใดที่เราไม่มีครอบครัวเลยสุดท้ายเราอยากจะทำธุรกิจแล้วมันดีขึ้นมาเราทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้มีความรู้สึกว่าถ้าครอบครัวมันยังคงเป็นครอบครัวและยังรักกันอยู่แล้วทุกคนแข็งแรงอย่างที่พี่รักทำให้พนักงานทุกคนแข็งแรงทุกคนมีทักษะทุกคนมีความสามารถมันเป็นประสบการณ์ที่วันมาฟังในวันนี้แล้วมันรู้สึกมีความสุขแม้ว่าวิกฤตมันจะเกิดขึ้นก็ตามขอบคุณค่ะ
2: คุณอู๊ดนะคะ
4: ครับพี่รักคือตัวอย่างของผู้ประกอบการของนักธุรกิจสมัยใหม่ที่จะให้มองเห็นว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในประเพณีไทยเรายังมีอยู่ผมว่ามันเป็นมันสมบูรณ์ครับและผมมองไปมากกว่านั้นก็คือว่าความสามัคคีความรักความสามัคคีอันนี้เป็นครอบครัวเล็กๆขยายไปจนเป็นประเทศไทยผมคิดว่าถ้าคนทุกคนลักษณะคิดอย่างนี้ได้ผมคิดว่าประเทศไทยเราน่าอยู่มากครับขอบคุณครับพี่รัก
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านในวันนี้นะคะคุณอู๊ดและน้องผักหวานค่ะ และต้องขอบคุณทบทวนรับเชิญของเราในวันนี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้สายเลือดเดียวกันแม้ว่าจะไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกันแต่นี่คือครอบครัวเดียวกันขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องแคนนอนขอบคุณพี่ยุ้ยค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน

0: เขามีให้กับลูกๆมันเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขชอบตอนที่เขาพูดว่าตั้งแต่ตอนที่ไม่มีเงินเขาให้ใจก่อนให้ความเป็นห่วงดูแลมันก็เลยส่งผลให้เขาได้รับความรักดีๆแล้วก็มีคนที่รักเขาเสมือนแม่หรือเพ้อเผอมากกว่าแม่ของตัวเองมาอยู่รอบๆตัวเขา
1: ตอนที่อ่านบทนะคะยังนึกไม่ออกว่าภาพของคุณรักจะเป็นยังไงภาพของลูกน้องแกบรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงแต่วันนี้จากการสัมภาษณ์นะคะมันชัดเจนไปหมดเลยแววตาของแคนนอนแววตาของพี่ยุ้ยเวลาที่เล่าถึงคุณแม่รู้เลยค่ะว่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแล้วมันอบอุ่นจริงๆกับการให้ของคุณแม่

0: วัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในสมัยอดีตนั้นมนุษย์ของเราได้มีการนำวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นหินหรือไม้มาสร้างเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตรวมไปถึงการล่าสัตว์ด้วยและในตอนนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้นะครับในการที่จะสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตในป่าแบบมนุษย์หินโบราณครับว่าการใช้หินและไม้เนี่ยจะสามารถสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการดำรงชีวิตอย่างไรได้บ้างไปติดตามพร้อมๆกันครับ
1: ย้อนกลับไปสู่ยุคหินที่มนุษย์ได้พัฒนาสร้างวิวัฒนาการเพื่อดำรงชีพและเผ่าพันธุ์การเอาตัวรอดจากสัตว์ยังคงนำมาใช้ในการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ต่างๆได้เสมอไปร่วมผจญภัยกับคุณแบงค์ภาคินที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการสร้างเครื่องมืออย่างชีพจากธรรมชาติที่อาจจะช่วยเหลือชีวิตคุณในยามหลงป่า
0: การที่มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นก็คือต้องมีน้ำและอาหารครับโดยการที่เราจะหาสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีเครื่องมือในการช่วยหานะครับในสมัยอดีตการนั้นครับคนโบราณไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมากมายนักก็จะต้องหาจากพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้โดยในตอนนี้เราจะไปหาวัสดุ3สิ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนั่นก็คือก้อนหินครับโดยก้อนหินนั้นเราจะมาสร้างเป็นวัตถุมีคมนะครับสามารถที่จะใช้ตัดใช้เฉือนได้ส่วนที่2ก็คือต้นไม้ครับโดยต้นไม้นั้นก็สามารถนำไปทำเป็นเครื่องมือดำรงชีวิตได้หลากหลายและส่วนสำคัญก็คือเชือกครับที่จะทำให้เครื่องมือของเรานั้นสมบูรณ์แบบได้ก็หาได้ตามรากไม้นะครับหรือเถาวัลย์หรือเปลือกไม้ครับและในตอนนี้เราจะไปตามหาวัสดุทั้ง3สิ่งนี้เพื่อมาทำเครื่องมือในการดำรงชีวิตด้วยกันครับและเครื่องมือในการดำรงชีวิตที่สำคัญมากๆเลยนะครับในตอนนี้เราจะใช้หินครับโดยหินชนิดต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยมีการพบได้มากเลยนะครับที่จะนำมาใช้เป็นเครื่อง

0: มือในการดำรงชีวิตของเราและในตอนนี้ผมยืนอยู่ในพื้นที่ที่มีหินตะกอนอยู่เยอะมากครับหินตะกอนนั้นเกิดจากการทับถมมาหลายล้านปีครับแต่หินชนิดนี้นั้นทนต่อแรงกระแทกได้น้อยครับจึงอาจจะไม่เหมาะในการเอาไปทำเครื่องมือในการที่เราจะใช้เฉือนหรือว่าตัดนะครับและมีหินอีกชนิดหนึ่งนะครับที่พบได้ที่ดอยทนนภาคเหนือของประเทศไทยของเรารวมไปถึงเขาสามมุกจังหวัดชลบุรีนั่นก็คือหินแกรนิตนะครับที่เรานิยมเอามาใช้ทำเป็นครกที่เราตำทุกวันนี้แหละครับแล้วเราไปติดตามครับว่าเราจะทำอุปกรณ์ชนิดนี้จากหินอะไรได้บ้างครับ
1: ในยุคหินมนุษย์ได้นำหินมาฝนหรือเหลาให้มีลักษณะแหลมคมเพื่อใช้ในการหั่นสับนำไปทำเป็นอาวุธในการล่าสัตว์เป็นอาวุธป้องกันตัวโดยหินที่นำมาใช้นั้นต้องมีความแข็งแรงไม่แตกง่ายโดยการทดสอบทุบกระแทกหลายครั้งถ้าไม่แตกหรือบินเป็นอันใช้ได้ครับโดยในสถานที่ถ่ายทำของเรานั้นหินบริเวณนี้ไม่เหมาะกับการนำไปใช้ในการทำมีดทีมงานเราจึงได้จัดหาหินแกรนิตที่มีความแข็งแรงเพื่อมาทำการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงศักยภาพของหินที่เหมาะสมจริงๆนั่นเองครับ
0: โดยหินนะครับเราก็หาได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหินที่ตกมาจากที่สูงแล้วแตกกระจายไปรูปทรงต่างๆนะครับหรือว่าหินบริเวณใกล้ถ้ำหรือว่าติดแม่น้ำโดยหินเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดว่ารูปทรงหินนั้นอาจจะไม่พอดีมือเราสามารถนำมาตกแต่งได้นะครับจากการกระเทาะหินให้แตกเป็นชิ้นๆหรือนำหินไปตกแต่งหรือเพิ่มความคมด้วยจากการสีกับหินด้วยกันนะครับโดยใช้น้ำเป็นตัวช่วยตอนนี้ผมได้หินมา1ก้อนแล้วครับก็มีความแข็งแรงมากพอนะครับแล้วก็มีความคมมากเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะใช้หินอันนี้ไปทำอะไรต่อครับ

แล้ววัสดุที่2นั่นก็คือไม้นั่นเองครับไม้นั่นนะครับมีประโยชน์หลากหลายด้านเลยนะครับในการที่จะนำไปสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตครับขวามือของผมนี่ก็คือต้นไผ่นะครับซึ่งเป็นพืชที่นิยมมากๆนะครับที่นำไปใช้ในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็ลำต้นไผ่นี้นำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนเลยนะครับต้นไผ่นะมีความผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะถูกนำไปเป็นที่พักอาศัยนำไปเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการหาอาหารรวมไปถึงอาวุธด้วยครับ

0: าจจะพูดถึงเรื่องของเชือกนะครับเชือกนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะสร้างเครื่องมือหรือเครื่องดำรงชีวิตโดยเชือกนั้นนะครับมีความสำคัญตรงที่ว่าสามารถที่จะนำของสองสิ่งหรือของหลายๆสิ่งมามัดยึดติดรวมอยู่ด้วยกันได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับตอนนี้ผมมาเจอต้นไม้ขนาดใหญ่ครับซึ่งมีเถาวัลย์นะครับจะเห็นว่ามีเถาวัลย์หลายขนาดนะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่มีขนาดเล็กมากๆเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเถาวัลย์ที่มีเส้นเล็กแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าเปราะบางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานำมามัดรวมกันหลายๆเส้นแบบนี้ก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความเหนียวมากเลยนะครับแล้วบริเวณใต้เท้าของผมตรงนี้นะครับก็คือเป็นรากฝอยนะครับอันนี้นะฮะสะดวกในการที่เราจะค้นหามาใช้งานนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเยอะๆในการปีนต้นไม้หรือไปหาในที่สูงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับเสื้อนี้คือเถาวัลย์ที่มีขนาดใหญ่ครับอันนี้จะมีความแข็งแรงอย่างมากเลยนะครับเถาวัลย์ขนาดนี้เนี่ยจะมีความเหนียวแล้วก็สดมากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์หรือของที่มีคมไม่พร้อมเนี่ยเราจะตัดมันได้ยากมากเลยนะครับดังนั้นนะครับผมไม่แนะนำนะครับอยากให้ใช้เถาวัลย์ที่มีขนาดเล็กเพราะว่าสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายมากกว่าครับ
1: เชือกมีความสำคัญมากที่จะช่วยทำให้การสร้างเครื่องมือยังชีพของเราพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นโดยการใช้เถาวัลย์หรือรากไม้ที่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นดีมาถักรวมกันก็จะเพิ่มความแข็งได้มากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปผูกยึดติดหรือถ้าเราถักให้แน่นหนาก็สามารถนำไปใช้ในการลากวัตถุขนาดใหญ่ได้เลยครับ
0: ตอนนี้ผมกำลังมองหาพวกเชือกนะครับหรือวัสดุนะครับเพื่อมาใช้มัดหินของเรานะครับกับไม้นะฮะเพื่อทำให้เครื่องมือของเราเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นตรงนี้น่าจะมีเถาวัลย์อยู่เดี๋ยวไปดูฮะว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าวิธีการหาเถาวัลย์นะครับเพื่อไปใช้เป็นเชือกเนี่ยเราอาจจะดูว่าเถาวัลย์นั้นมันมีความเหนียวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถนำไปใช้งานได้ไหมส่วนการดูว่าเถาวัลย์เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยใช้งานได้ไหมนะครับเราอาจจะใช้แรงมือเราดึงอย่างนี้นะครับหรือเราอาจจะทบแบบนี้หลายๆทบนะครับแล้วก็ลองกระชากดูนะฮะอย่างนี้ถือว่าแข็งแรงนะครับ

เมื่อเราได้วัตถุมีคมนะครับที่มีขนาดพอเหมาะแล้วนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกเราก็เอากิ่งไม้นะครับมาทุบแล้วก็ทำเป็นลักษณะนี้นะครับด้ามเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าไม้เนี่ยมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงมากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใช้ด้ามที่ไม่ดีนะครับก็จะอาจจะทำให้เวลาใช้งานเนี่ยผิดพลาดได้แล้วก็การที่เราจะเข้าด้ามนะครับเราก็ต้องใส่ในลักษณะนี้ให้มีแรงยึดเกาะในเวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่แบบนี้พื้นที่ยึดเกาะน้อยเกินไปเวลาใช้งานก็จะทำให้ตัวหินเนี่ยหลุดออกจากด้ามได้ดังนั้นก็ต้องใส่เข้าไปเยอะแบบนี้นะครับพอมีพื้นที่ในการที่จะใช้งานนะครับก็จะเห็นว่าหินเนี่ยผมรับมาได้คมมากเลยนะครับเราจะใช้เถาวัลย์นะครับเส้นเล็กก่อนนะครับสอดเข้าไปด้านล่างของหินตรงนี้นะครับแล้วเราก็ยกขึ้นใช้นิ้วโป้งกดไว้พันให้ถี่แล้วก็พันให้แน่นเลยนะครับ

สุดปลายเถาวัลย์แล้วหาช่วงสอดไว้ก่อนนะครับและก็เอาเถาวัลย์ที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับมาสอดไว้แบบนี้แล้วก็ทำการยึดด้านบนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาทำให้แน่นที่สุดนะครับในแต่ละรอบจะทำให้ด้ามมีดของเรามีความแข็งแรงมากพยายามพันมาให้จนถึงบริเวณที่เราทำรอยแยกของด้ามเอาไว้นะครับเพื่อให้ตัวตะกับหรือด้ามเนี่ยสามารถที่จะยึดใบมีดเอาไว้ได้ทั้งหมดเวลาที่เราออกแรงกดตรงบริเวณปลายมีดนะครับหรือตรงบริเวณที่เป็นสันหรือความคมเวลาแล่อาหารตัดอะไรแบบนี้ก็จะทำให้เครื่องมือของเรานั้นมีความแข็งแรงมากๆโอเคแข็งแรงนะครับอันนี้คือวิธีการทำวัตถุบีคมนะครับด้วยวัสดุจากธรรมชาติสามารถที่จะนำไปต่อยอดอื่นๆได้อย่างเช่นหอกนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ยึดติดกันและ3สิ่งนี้นะครับมีความสำคัญอย่างมากนะครับหินไม้และเถาวัลย์ซึ่งใช้แทนเชือกนะครับสามารถที่จะนำมาสร้างให้เกิดเครื่องมือในการดำรงชีวิตได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากครับ

0: ครื่องมือหนักที่จะช่วยฟันต้นไม้หรือวัตถุขนาดใหญ่ขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ขวานโดยการสร้างขวานนั้นทำได้หลายวิธีการหากมีเวลามากพอก็จะทำให้ขวานมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยการเจาะรูของไม้และยึดด้วยเชือกครับแต่เราจะทำการสาธิตการสร้างขวานที่แข็งแรงมากพอจะนำไปใช้ตัดไม้ได้ไปลองดูกันเลยครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเครื่องมือหนักกันบ้างนะครับนั่นก็คือขวานหรือค้อนตอนนี้ผมได้หินขนาดนี้มานะครับเป็นหินที่มีความคมในตัวอยู่แล้วแล้วก็มีความแข็งแรงมากนะครับและนี่คือด้ามนะครับที่เราเลือกมามีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงจับถนัดมือนะครับการที่เราจะผูกยึดติด2สิ่งนี้เข้าไว้ด้วยกันนี้ก็คือต้องพิถีพิถันนะครับแล้วก็มีความแน่นหนาแข็งแรงมากกว่ามีดครับเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยแรงเหวี่ยงนั้นอาจจะทำให้ตัวขวานเนี่ยหลุดได้และเป็นอันตรายต่อเราได้นะครับวิธีการทำนะครับเราเอาเถาวัลย์นะครับมาทำเป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดแบบนี้นะครับเอาบริเวณหัวตรงนี้สอดเข้าไปก่อนและเอาขวานนะครับวิธีการทำจุดตรงนี้นะครับหินเนี่ยก็คงไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีวิธีการผูกที่ไม่เหมือนกันสำคัญคือให้ตัวขวานยึดติดไว้ก่อนจะเห็นว่าเถาวัลย์ที่ผมเลือกมาใช้เนี่ยมีความเหนียวมากเป็นเถาวัลย์สดนะครับ

ามาใช้อุปกรณ์นะครับหรือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายขวานนะครับโดยเราจะคัดเลือกนะครับต้นไผ่ที่มีขนาดพอเหมาะที่เราสามารถตัดได้ซึ่งก็จะเป็นต้นขนาดประมาณนี้ฮะหรืออาจจะใหญ่กว่านี้เล็กน้อยแต่ถ้าเป็นต้นที่มีลำต้นแบบนี้นะครับเราไม่สามารถใช้เครื่องมือแบบนี้ได้แน่นอนเราอาจจะใช้น้ำหนักนะครับของเราแล้วก็กดลงไปทำให้ไผ่เนี่ยฮะหักแล้วก็กรอบก่อนแล้วก็เอาเครื่องมือของเรานะครับสับแล้วก็การใช้ไผ่นะครับมีหลายขนาดนะครับนี่อีกขนาดหนึ่งซึ่งจะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีขนาดที่แข็งแรงกว่าก็จะนำไปใช้เป็นเครื่องมืออื่นๆได้หลากหลายกว่าแล้วก็มั่นคงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะดึงเอาต้นนี้ออกมาใช้เวลาเราเข้ามาในกอไผ่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีคมนะฮะพอเวลาเราใช้ขวานนะครับที่ทำจากหินเนี่ยโดยน้ำหนักของหัวขวานเนี่ยก็จะทำให้การสับนะครับหรือการตัดนั้นมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราใช้เนี่ยก็จะเห็นว่ารอยตัดไม่ได้สวยงามมากนักนะครับเหมือนกับมีดก็ใช้ตามยุคตามสมัยนะครับข้อจำกัดที่มีอยู่สำหรับขวานหินที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถตัดไม้นะฮะในลักษณะที่เป็นแบบนี้หรือเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน1นิ้วขึ้นไปน่าจะเหมาะสมครับการที่คุณมีหอกนะครับมันสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่ามีดแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นด้ามที่ยาวขึ้นนะครับเพื่อพยุงตัวหรือใช้เป็นอาวุธได้นะครับเวลาที่คุณไปเจอสัตว์ร้ายและการที่เราจะออกมาล่าสัตว์หรือว่ามาหาอาหารในพื้นที่โลกก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่ชินนะครับหรือไม่มีทักษะเราก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้ง่ายๆแน่นอนครับดังนั้นผมจะเดินหาทำเลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าตรงไหนมีอาหารให้เราได้บ้างครับ

0: เครื่องมืออย่างชีพที่ยังคู่กับชีวิตเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือการสร้างไซจับปลานั่นเองครับในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินและทีมงานจะสร้างไซดักปลาจากวัสดุธรรมชาติ 100% ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าสามารถใช้งานได้จริงและเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเอาตัวรอดได้หากคุณติดอยู่ในป่าที่ใกล้ลำธารแหล่งน้ำต่างๆครับ
1: ตอนนี้เราจะทำไซดักปลานะครับจากวัสดุธรรมชาติก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับเราเอาไม้ไผ่นะครับขนาดนี้นะฮะผมก็นำไปแช่น้ำสักระยะหนึ่งเพื่อให้เวลาเอามาแตกแบบนี้จะทำง่ายขึ้นนะครับโดยเราเอาขวานนะฮะตอกลงไปเนี่ยนะฮะมันจะติดตรงข้อนิดนึงเราก็เอามีดที่เราทำขึ้นมานะครับพยายามที่จะงัดออกมาให้ได้ให้ตัวกระบอกไม้ไผ่เนี่ยฮะแยกออกจากกันแบบนี้ครับค่อยๆทำนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราแยกออกมาแบบนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของไซที่เราจะนำไปใช้ดักปลาก็จะเห็นว่าปากกระบอกของไม้ไผ่เนี่ยมีความกว้างมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็เอาเถาวัลย์นะครับมาใช้ถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยเวลาเราจะนำไปสานเนี่ยครับมันจะลำบากนะครับตัดพอประมาณพอเมื่อเวลาครบรอบแล้วเราก็ค่อยสานใหม่นะครับและนี่คือรูปร่างหน้าตาของไซที่เราสร้างได้จากวัสดุธรรมชาตินะครับโดยใช้ไม้ไผ่นะครับขนาดที่เราเลือกเอาไว้เอาเถาวัลย์มาสานเนี่ยจะทำให้ปากของไซเนี่ยมีความกว้างมากขึ้น1ด้านนะครับใช้เวลานานมากนะครับในการสานในแต่ละครั้งอันนี้ผมทำมาให้ดูก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราสานได้ถี่เท่าไหร่นะครับก็ทำให้มีโอกาสน้อยนะครับที่สัตว์น้ำเนี่ยจะหลุดรอดออกไปได้และวิธีสำคัญนะครับในการทำทรายก็คือบริเวณปากของทรายนั่นเองนะครับเราจะใช้ตอกโดยวิธีการทำถ้าไม่มีมีดนะครับเราใช้ขวานหินเหมือนเดิมทุบนะครับกับต้นไผ่นะครับและค่อยๆใช้มือฉีกออกมาเป็นเส้นๆหลังจากนั้นนะครับเราก็นำมาใช้แบบนี้โดยวิธีการบิดนะครับบิด 3-4 รอบ1ทีแล้วบิดและให้หันบริเวณด้านแหลมเข้าไปด้านในทำแบบนี้รอบด้ามเป็นวงกลมสัตว์สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ไม่สามารถออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทำไซอย่างถูกต้อง

การดำรงชีวิตในป่าหรือในธรรมชาติที่มีแนวคิดของคนยุคโบราณเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้และรองรับในสถานการณ์จำเป็นหากคุณต้องติดในป่าเป็นเวลานานเป็นแรมเดือนหรือแรมปีก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้จริงการดำรงชีวิตในป่าการสร้างเครื่องมืออย่างชีพที่มีความจำเป็นมากๆและเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราควรศึกษาท่านผู้ชมยังสามารถนำไปพัฒนาให้เครื่องมือของเรา

มีความแข็งแรงขึ้นได้แต่จะต้องใช้เวลาและการหาวัสดุจากธรรมชาติที่แข็งแรงเหมาะสมและการที่เราเป็นคนช่างสังเกตและคิดสร้างเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีพนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับ

และทั้งหมดนี้นะครับที่ทีมงานของเราได้ทำการสาธิตการสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตในป่าตามยุคสมัยของยุคหินโบราณนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าการสร้างเครื่องมือเหล่านั้นจะมีวิวัฒนาการไปตามยุคตามสมัยและในตอนนี้ก็มีการใช้วัสดุที่แข็งแรงมากขึ้นท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในการเอาชีวิตรอดในป่าได้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ยากลุกข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด PE

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: ดูดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนนี่อากาศมันนะแปรปวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุด

0: มาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
1: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล
0: ้
1: วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
0: ความชื้น
1: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช
0: ่
1: วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไปหาเขากันครับ
0: ค่ะ
1: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
0: ใช่แล้ว
1: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
0: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
1: นะทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
0: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนค
1: ุ
0: ณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
1: ใช่
0: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
1: เหล็กเล็กเล็ก
0: เหล็ก
1: ดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
0: เด็กเล็ก
1: ก็เป็นมีเหล็กดัด
0: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
1: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
0: สิ่งเลย
1: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
0: ใช่แล้ว
1: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
0: เราทำกันหลายอย่างมาก
1: สุดยอดไป
0: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
1: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
0: ใช่แ
1: ล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว
0: ัน
1: นี้ก็เลยมาทาสีอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
0: โอ้ก็ถ้าตรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
1: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
0: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะม
1: ัน
0: ลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
1: ถึงจะทาได้
0: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
1: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
0: ใช่แล้ว
1: ในการช่างบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานน
0: ี
1: ่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
0: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
1: 10นาที
0: เ
1: ท่านั้น
0: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
1: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
0: รวดเร็วมาก
1: สำหรับงานทาสีเหล็ก
0: ที่บอกว่า2 in 1คุณฮ่องเต
1: ้
0: เขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
1: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
0: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
1: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
0: แบบเดิม
1: ดำด้าน
0: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
1: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
0: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
1: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
0: มาถึงกลิ้ง
1: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
0: กลิ้ง
1: นะครับ
0: แปรงกลิ้ง
1: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
0: มาเลย
1: เราใช้ทินเนอร์
0: เราผสมเองเลย
1: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
0: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนสม่ำ
1: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: ใช่แล้ว
1: อยู่แล้วด้วยจะเป็นสีอะไรก็ตาม
0: เตรียมการเนื้อก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
1: ี่
0: ย
1: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
0: คนซะหน่อยเขา
1: แนะนำมา
0: ดูเรียบเนียน
1: โอ้มันทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
0: เสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
1: ้
0: ผสมนิดนึง
1: ผมว่าผมเบิกอากาศร้อนจริง
0: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
1: 10-15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
0: ใช่
1: ไม่ธรรมดา
0: ที่ฝาแห้งแล้วคร
1: ับ แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
0: โอเค
1: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
0: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับอย่างนี้คือยังไม่ค่อย
1: ยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่าน
0: ะ
1: ไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
0: ์
1: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
0: ไม้ไดโมด
1: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์นอกบ้านเนี่ย
0: คือ
1: ใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงาม ติดแน่น
0: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
1: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
0: ได้แล้วค่ะน้องเต
1: ้โอเคครับผมครับ
0: ไป
1: ไปทากัน
0: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากค่ะพี่รองเต
1: ้
0: การทำการเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
1: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งละกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
0: ีย
1: กว
0: ่า
1: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
0: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
1: เขียวเข้ม
0: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
1: ้นี่ไม่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
0: ทองสวิสนะคะ
1: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
0: สีขาวสีเหลืองสีแดง
1: นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
0: ่สว่าง
1: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
0: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
1: ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
0: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู
1: ่ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
0: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
1: คุณลองนึกภาพดูสมมติคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูดให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
0: ค่ะ
1: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
0: ่ค่ะ
1: แต่แดงในทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
0: อ
1: ่ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
0: อ
1: ่ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
0: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะมันพ่นได้
1: เนี่ยแต่ผมว่าปัดนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
0: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
1: ก็ได้เห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
0: นะฮะ
1: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมองจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
1: ู
0: ด้วยนะคะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมด
1: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
0: เลือกได
1: ้ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้ใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็นทูอินวันด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
0: ใช่แล้วก็
1: น
0: ะฮะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
1: ทาง่าย
0: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
1: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
0: จะรอ3ท่าน
1: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
0: ่
1: น
0: ี่
1: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจ

0: ครับผม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสด
1: ี
0: คร
1: ับสวัสดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
2: ใช่แล้ว
1: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
2: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยมันพละกำลังมันนะ
1: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรเงี้ยตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
2: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้องๆ
1: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
2: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
0: กง
2: แต่ว่าเป็นกรงที่ใหญ่หน่อย
0: ให้ใ
2: หญ่อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80คูณ80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80คูณ80เลย
1: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
1: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดน
0: ึงเดี๋ยวๆที่บอก80คูณ80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
1: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83 24 2เมตร40คูณ80ป่ะสิ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
1: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: หน้าบ้านแถว
1: ใช่ครับ
2: อยู่ห้องแถวกันเน
0: า
2: ะ
0: เข้าวงหมา
2: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
1: 3ตัวเลย
0: 3
1: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
2: รวมกัน
0: บ้านแถว
1: ใช่
0: แบบ1 2 3นี้เลย
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
1: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่ากงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
1: น
0: ั้
1: น
0: ไม่ไหวหรอก
1: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
1: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
1: แม้เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกรงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
1: ถูกต้อง
0: ว้ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
1: ถูกต้องครับจะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
1: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
0: ครับ
1: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้น
1: ใช่
0: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
1: ถูกต้อง
2: มันก็จะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
2: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
1: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
2: มันก็จะไม่ค่อยเออร์
0: ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
1: ใช่
2: ใช
0: ่ตีมันไม่เพี้ยน
1: ครับ
0: โอเคตั้งทิกที่มันต้องทำยังไงบ้างพี
1: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
1: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: ระยะสิ้นสุด
1: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
1: ใช่
2: แล้วก็ตัด
0: ขึ้นเอาออกสั่งเลยก็ไม่ชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
1: ้ใช่ใช่คร
0: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
1: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมทางยาก
0: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
1: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
0: ตะแกรงธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
0: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: แต่นี่จะแข็งแรงหน่อยนึงเนี่ย
1: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
0: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวกัดบาดเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ฟันขาดฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ย เราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
1: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนอนทั้งวันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรอ้อกำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอ้โหเออโอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากงโครงสร้างมันใหญ่ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิก
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแหย่ขาแล้วก็
1: ถ่ายแบบ
2: หนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้คู่กันโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เออถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลัง
2: ด้านหน
0: ้
2: าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขันเดียวข
1: ัน
2: เด
1: ีย ว
0: ผมไม่ให้เรียกกรงขันเดียวนะโปรอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: ฉี่ด้วยอย่างนี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องมีการฉีดล้างได้
1: ครับ
0: ฉ
1: ี
0: ดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลตจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได
1: ้ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: สองเซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโครงและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดเนี่ยเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่างนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ TV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: p พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันนึงคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่าน

ไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 ครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดี

0: โซล่าทรัชแคนอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าฉันเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนาะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิล

0: นะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
1: ้เข้าไปเลยครับ
0: ตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำมันยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชุดต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโว้ยอาย
2: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่เลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี่
3: Anybody and other people, can you?
4: Yeah. It's better than throwing it away.
3: Yeah.
4: Right?
3: Yeah.
4: Okay. Huh? So, let's do it. Go ahead.
3: Okay, thank you.
4: Bye-bye. Bye-bye.
3: thank
4: you so much.
3: Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผม ทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับ

0: พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู
2: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: เบ
1: สวัสดีครับก้องชนะจากสกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวยชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื่อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่รีโมทนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ
2: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them and we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our programs.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับอันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้ว นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get today? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but
0: yeah,
2: it's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy pants.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far.
0: See the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea. But we're going to go inside and see how it is.
3: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
3: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop and Swap, can help the city in terms of environment?
5: I think that this event, Stop and Swap, can help the city by providing a means for them to like give back to their community in a way that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop-offs. You know, you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, like, they saw their item taken right away when they donated it. So they know, oh, it went to like a member of my community. And it's also helpful if like you want to reuse more, and reuse is, you know, such a great way to help the environment. And it's just a great way to help the New York City environment by, you know, reducing waste.
0: And stop that, like, production, right?
5: Yeah, definitely. Production waste, transportation waste, all of that manufacturing costs. So it's just basically, let's reuse items.
6: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือ

0: แบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
1: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือGreen Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
4: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
1: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
7: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้าง

ร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศ

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเขาเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREMพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนREMพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะ

แต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่ว่าเกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

ถ้าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซาโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกบ้านเขาอาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยคือการทำงานของต่อมไทรอยที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยด์ทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมเราก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

ริงๆโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้แค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี่ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายความทุกข์ของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แล้วนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งแล้วตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ตามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราถึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะขิวว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างจะพางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้นี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่ไหมอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้เพราะฉะนั้นมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันถ้า 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตรกใช่ไหมนอนอพึ่งอัมพาตอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยและคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถืออีกอันหนึ่งก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีบนกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์หนึ่งต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่สองก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างหัวภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

0: นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุและมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลยสองสามวันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มพอเข้ามหาลัยปั๊บตีหนึ่งตีสองตีสามพอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่4 5ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็นตีสองตีสามพอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะตีสองตีสามนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอนตีสี่ให้นอนตีสี่วันรุ่งขึ้นให้นอน6โมงเช้าวันต่อมาให้นอน8โมงเช้าให้นอนเช้าลงวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4ทุ่มหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4ทุ่มหรือเที่ยงทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอาตี1ตี2นาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่คนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6โมงก็จะตื่นเช้าคือตี2ตี3ก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงไฟเค้าเรียกไลท์บ็อกซ์มันจะเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง6โมงเย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพแล้วว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลับเราจะได้ไม่ง่วงเขาแนะนำว่าถ้าคนที่ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกินสี่คืนติดกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ําอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้เราต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้8 9ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการหลั่งสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษาครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จบศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับหมออ้อยครับ
1: ปริยาค่ะมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะวันนี้เราสองคนก็อยู่ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ใช่แล้วครับเฟย่าแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องเฟย่าและคุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆซึ่งมีประโยชน์กับพวกเรามากมายเลยล่ะครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้สิ่งต้องมี Animal Speak
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เนี่ยผมพาเฟย่านะครับมารู้จักกับท่านผอ.กาญจนา
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจารย์ประดอน
3: สวัสดีจ้า
0: เมื่อกี้ผมเกริ่นกับน้องเฟย่านะครับว่าจะพาเฟย่ามารู้จักกับสัตว์เล็กๆที่อยู่ที่ศูนย์สัตว์ทดลองของเราเนี่ยครับ
1: ทำไมต้องมีศูนย์สัตว์ทดลองด้วยคะ
3: สัตว์พวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญกับพวกเราเราเจ็บป่วยอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ก่อนไม่มียาไม่มีวิธีการที่จะรักษาเขาก็เอาสัตว์พวกนี้มาทำการทดลองว่าสัตว์ชนิดไหนที่จะมาช่วยเป็นการทดลองยาบ้างมาทำงานวิจัยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับร่างกายของเราทำงานอย่างไรบ้างเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลการเกิดของโรคอะไรก็เกิดขึ้นมาจากสัตว์พวกนี้นะครับ
0: การจะก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองขึ้นมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย์ครับ
3: ก่อนปี2510เนี่ยนะครับเราก็มีการทำการทดลองกันในขณะนั้นก็เมื่อไม่มีหนูก็ไปซื้อจากสนามหลวงก็เป็นส่วนใหญ
0: ่
3: นะครับมีหนูแรดหนูเมาส์ขายสมัยก่อนแต่สัตว์ที่เราใช้มันไม่มี

0: ุฬาลงกรณ์มหาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มหาลัยมหิดล3มหาลัยนี้ก็ตกลงกันว่าเราคงจะต้องทำสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพ
1: แล้วสัตว์ทดลองที่นี่มีตัวอะไรบ้างคะ
0: ที่นี่เริ่มต้นเนี่ยนะครับจะมีหนูแรด
2: หนูขาวตัวใหญ่ๆหน่อย
0: มีหนูเมาส์ก็มี
2: ตัวเล็ก
0: ๆกระต่ายก็มีหนูตะเภาก็มีก็เป็น4อย่างที่เราเรียกพวกนี้ว่าหนูทดลองนะครับเพราะเรามาทดลองอะไรต่างๆเพื่อจะหาความรู้ก็เลยเรียกเขาว่าหนูทดลอง
3: ในเรื่องของการผลิตสัตว์นะ
2: ค
3: ะจริงสัตว์ทดลองหลายๆคนจะไปมองว่าสัตว์ทดลองเนี่ยมันก็คือหนูทั่วไปเป็นกระต่ายเป็นหนูตะเภาเนาะตัวเล็กๆที่ไปจริงๆมูลค่าของสัตว์ทดลองเนี่ยที่ผ่านการศึกษาแล้วผลิตให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมากมายหนูทุกตัวที่เลี้ยงมาเนี่ยจะมีหลักฐานมีคุณภาพ มีเชื้อโรคไหมก็จะมีหลักการวิธีการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ที่เราผลิตมานี่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็เป็นหลักฐานที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสบายใจนะว่าเชื่อถือได้นะว่าสัตว์ตัวนี้มีคุณภาพจริง
0: หนูพวกนี้มันต้องมีคุณภาพถ้าไม่เลี้ยงอย่างที่น้องฟย่าจะเข้าไปดูเนี่ยไม่ได้หรอกต้องเลี้ยงอยู่ในลักษณะแบบนี้ต้องมีการควบคุมต้องมีการอาบน้ำมีการทำอะไรต่าง
4: ๆโอ้โหอาบน้ำด้วยฟย่าอาบน้ำมายังคะ
5: อาบเม
4: ื่อ
5: วานแล้ว
4: อาบแล้ว
3: แต่อาบแล้วยังไงพอเข้ามาถึงปุ๊บจะเข้าไปดูต้องอาบใหม
4: ่
3: แล้วเสื้อผ้าสวยๆก็ต้องถอดไว
4: ้ต้องเปลี่ยนชุด
3: ต้องเปลี่ยนชุดด้วย
4: อยากไปดูยังครับเฟย่า
5: อยากไปดูแล้วค่ะ
3: ถ้าอยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานก็ทำกันอย่างไร
4: งั้นผมขออนุญาตลาอาจารย์ประดนตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีจ้ะ
1: แล้วถุงพวกนี้คืออะไรคะเนี่ย
3: อ๋ออันนี้คือถุงอาหารสัตว์ทดลองนะคะอันนี้จะวันนี้จะมีการมาส่งอาหารสัตว์ทดลองสำหรับเลี้ยงหนูเมาส์แล้วก็หนูแรดถุงข้างในเนี่ยก่อนจะเข้าไปก็ต้องสเปรย์ด้วย 70% แอลกอฮอล์เพื่ออย่างน้อยให้แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรที่จะหลงคือพยายามกำจัดสิ่งที่ปลอมปนมากับถุงอาหารให้มากที่สุดก่อนที่จะนำไปเก็บไว้ในห้องเก็บอาหารย่านี่กล่องอะไรคะ
1: มันเป็นเหมือนกล่องใส่อะไรสักอย่างค่ะ
3: มันเป็นกล่องใส่หนูที่จะส่งไปให้ลูกค้ากล่องเนี้ยมันจะมีผ้าอะไรก็ไม่รู้ที่ปิดมันจะมีที่เปิดออกมาม
4: ุ้งลวด
3: มุ้งลวดเพราะว่าหนูเนี่ยฟันวันมันคมใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแทะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะประกอบกล่องส่งสัตว์ทดลองเนี่ยเราจะใช้กล่องทั่วไปไม่ได้เราต้องออกแบบตัวอย่างเช่นรูระบายอากาศตัวนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามหลักการขนส่งสัตว์ทางบก

0: พวกนี้คือวัสดุรองนอนเวลาเราเลี้ยงหนูเนี่ยเขาก็ต้องมีที่นอนนุ่มเพราะงั้นเราก็ต้องหาตัวมาให้เขารองให้เขานอนนุ่มๆซึ่งหน้าที่ของวัสดุรองนอนก็คือดูดซับพวกปัสสาวะพวกชีพวกอึหนูเนี่ยเอาไว้หนูอ่ะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาด
1: ครับ
0: ทุกคนคิดว่าหนูสกปรกแต่จริงๆอ่ะหนูรักความสะอาดมากเขาจะแยกพื้นที่ให้เห็นเลยว่าอันนี้นะคือที่
1: นอน
0: ที่นอน
1: ตรง
0: น
1: ี้ปัสสาวะ
0: ชา
1: น้ำแยกเลยนะ
0: อันนี้มันคือส่วนสำคัญเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ไปสัมผัสกับตัวสัตว
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาวัสดุรองนอนไปใช้ได้เลย
1: ครับ
0: เราจะต้องเอามาผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อให้สะอาดก่อนนึ่งอย่างเดียวก็ไม่พอถุงทุกถุงพอจะเอาเข้ามาเนี่ยเราจะต้องทำสติ๊กเกอร
1: ์ครับ
0: เอาไว้เลยว่าไปเข้าเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้ให้หมดภายใน7วันเพื่อให้แน่ใจว่าข้างในเนี่ยมันยังสะอาดปลอดเชื้อแน่นอน
1: คุณย่าเห็นเทปนี้ไหมฮะสีนี่ไหมตอนแรกมาเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้เลยเห็นไหมแต่พอสมมติว่า
0: ไปผ่านอบ
1: สมมติเราจะเทสดูว่าความร้อนได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ติดไว้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เข้านึ่งนึ่งเสร็จปุ๊บ
0: มันจะเปลี่ยนสีเป็นอย่างนี
1: ้เห็นไหมสีจะเปลี่ยนสีดำนั่นหมายความว่าความร้อนเนี่ยมันถึงที่ตัวเทปเนี่ยกำหนดไว้ละ100 กว่าองศาขึ้นไป

0: พอเป็นสีดำปุ๊บหมายความว่าฆ่าเชื้อเรียบร้อย
1: เบย่าเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในเครื่องล้างกงอันนี้หนูจะเห็นใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสายพานที่จะส่งกรงที่ใช้แล้วเนี่ยลงมาที่นี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอากรงตัวนี้เข้าเครื่องล้างซึ่งตอนนี้เราจะมี2ตัวคือของใช้ทุกอย่างที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็จะต้องอบนึ่งฆ่าเชื้อทุกชิ้นที่หนูเห็นนี่คือฝากรงเลี้ยงสัตว์ตัวนี้คือเขาก็จะเอาลงไปล้างทีละอันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคราบสกปรกติดอยู่ที่ฝากรง
0: คุณหมออยากเห็นจังเลยว่าข้างในเป็นยังไงเฟย่าเดี๋ยวเฟย่าเข้าไปดูให้หมอข้างในหน่อยบ้าง
1: บอกคุณหมอเข้าไปไม่ได้เพราะว่าในตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีน้ำเย็นมีน้ำยาฆ่าเชื้ออันสุดท้ายจะเป็นล้างด้วยน้ำร้อนแล้วผ่านไปที่เป่าด้วยความร้อนอยู่ที่92องศาถ้างั้นถ้าคุณหมอเข้าไปอ่ะสุก
2: ส
1: ุ
2: กเลย
1: ส
0: ุ
1: กเลยออ
0: กมาเฟย่ากินหมอได้เลยอ่ะเรียบร้อยสุกเลย
1: เราล้างแล้วก็ตากให้แห้งแล้วนะคะกรงทุกกรงในก่อนที่จะเอาไปใช้ก็จะต้องมาที่จุดนี้เครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อตัวนี้มันเป็นแบบ2ประตูเราจะต้องแบ่งพื้นที่ด้านสะอาดกับด้านสกปรก
2: ครับ
1: ออกจากกันของที่คนก็เข้าไปไม่ได้คนด้านนี้คือคนสกปรกใส่ชุดอย่างเงี้ยคือทำงานในพื้นที่สกปรกโดยมีตัวส่งเมื่อกี้ค่ะเป็นตัวส่งของเข้าไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกฝั่งนึงคอยทำงานด้านนู้นจะมีอีกจุดนึงน้องเฟย่ามันมีวัสดุอุปกรณ์บางตัวมันใช้ความร้อนไม่ได
2: ้ครับ
1: พอใช้ความร้อนไม่ได้เราก็จะมีห้องเล็กๆอันนึงซึ่งอันนี้เราเปิดไม่ได้คือเป็นห้องอบฆ่าเชื้อจะเห็นไหมคะมันจะมีเครื่องทำไปอยู่แล้วเราก็จะควบคุมการทำงานจากข้างนอกแล้วให้เครื่องตัวนี้มันทำงานแล้วมันก็จะปล่อยแก๊สทำการฆ่าเชื้อวัสดุงานเลี้ยงทั้งหมดแล้วก็จะมีประตูอีกด้านนึง
2: ครับ
1: ที่เปิดแล้วเอาของพวกนี้ออกไปใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างจะเข้าห้องเลี้ยงเนี่ยต้องทำความสะอาดแล้วก็อบนึ่งฆ่าเชื้อหรือทำการฆ่าเชื้อในวัสดุเหล่านั้นเนี่ยทุกครั้งไปก่อนที่จะนำไปใช้ได้จริง
3: โอ้โหนี่คืออะไรคะเนี่ยมันเป็นที่กองน้ำยักษ์หรือเปล่าคะเนี่ย
0: นั่นสิ
4: ที่กองน้ำยักษ์เหรอ
0: นี่ที่กองน้ำยักษ์ที่กองน้ำหนู
1: ใช่เป็นที่กองน้ำให้หนูเวลาหนูจะกินน้ำนี่ไม่ใช่บอกน้ำแบบไหนหนูก็กินได้หนูต้องกินน้ำที่สะอาดน้ำประปาที่มาแล้วจะกรองขั้นที่หนึ่งแล้วน้ำที่ได้จากที่กองตรงนี้จะผ่านเข้าไปในที่กองน้ำชั้นที่สองซึ่งมันเป็นระบบ RO หรือ Reverse Osmosis ที่ตอนนี้คนเขากำลังฮิตกันว่าต้องกินน้ำ RO จริงๆหนูเนี่ยกินน้ำ RO มานานแล้วเดี๋ยวจะพาเฟย่าไปดู

ที่อยู่ในแท้งนี้ต้องเป็นยังไงคะหมุนเวียนตลอดเวลาถ้าไปหยุดตรงไหนตรงหนึ่งอ่ะมันจะทำให้เป็นที่เจริญของเชื้อโรคได้ที่เขาเรียกว่า dead space เพราะฉะนั้นระบบ RO ที่ได้ประสิทธิภาพคือระบบที่มันมีการหมุนวนของน้ำตลอดเวลา

0: น้องๆทราบไหมครับว่าหนูในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติกินน้ำรวมกันมากถึง 1,000 ลิตรต่อวันและทั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาตินี้ใช้น้ำทั้งหมด 30,000 ลิตรต่อวันเลยนะครับ
1: น้องเซย่าทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันละว่าเขาเลี้ยงสัตว์กันยังไงวันนี้เรามีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งคุณหมอสุรชัย
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอสุรชัยเป็นคนดูแลเรื่องการใช้สัตว์ในงานวิจัยคุณหมอก็จะพาหนูกับคุณหมออ้อยนะคะไปดูว่าเขาทำงานกันอย่างไรในวันนี
3: ้นั่นเนี่ยผมกับน้องเซย่าก็ไปกับคุณหมอสุรชัยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเจอท่านพออีกทีนึง
1: โอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะ
4: ค่ะ
0: ซึ่งการจะเข้าห้องนี้จะต้องทำการเปลี่ยนชุดอาบน้ำและเปลี่ยนชุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดครับ
4: หลังจากที่เข้ามาข้างในแล้วนะครับพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่สะอาดนะครับแล้วเราก็จะมีห้องเก็บอุปกรณ์สะอาดนะครับอันนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ที่ผ่านการล้าง

0: ะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานเขาก็จะทำล็อตของการล้างในแต่ละล็อตนะครับแล้วก็คว่ำไว้เพื่อรอการใช้งานถัดมาจะเป็นห้องเก็บอาหารนะครับแล้วก็วัสดุรองนอนนะครับ
1: ครับ
0: อาหารและวัสดุรองนอนเนี่ยจะเป็นห้องที่ค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการถนอมอาหารนะครับไม่ให้อาหารสูญเสียคุณค่าทางอาหารเร็วเกินไปนะครับโดยปกติเราจะควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ21บวกลบ2องศาเซลเซียสนะครับห้องถัดไปนะครับจะเป็นห้องสำหรับเตรียมน้ำนะครับห้องเตรียมน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นห้องที่เราต่อนะครับท่อน้ำ RO นะครับออกมาจากโรงงานผลิตน้ำนะครับจะเห็นว่าท่อน้ำ RO เนี่ยนะครับจะเป็นท่อสแตนเลสนะครับวิ่งคู่กันนะครับเพื่อไม่ให้มีการขังหรือการทำให้น้ำนิ่งในระบบจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเนื่องจากว่าถ้าน้ำนิ่งนะครับก็จะมีการสะสมเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานนะครับเขาก็จะมาเตรียมน้ำโดยการเติมคลอรีนนะครับปรับคลอรีนให้ความเข้มข้นของคลอรีนอยู่ที่ประมาณ 3-5 ppm
1: ก็คือฆ่าเชื้อไปอีกหนึ่ง
0: ใช่ครับเป็นการฆ่าเชื้อหรือป้องกันการเกิดการติดเชื้อย้อนกลับหลังจากที่หนูเขามีการดื่มน้ำห้องถัดไปจะเป็นห้องนะครับห้องรับสัตว์นะครับ
2: ห้องรับสัตว์หมายถึงอะไรคะ
0: ห้องรับสัตว์เนี่ยเป็นห้องแรกรับสัตว์ที่นำเข้ามาจากส่วนผลิตของศูนย์เนี่ยนะครับเพื่อเอามาใช้ในการวิจัยที่อาคารนี้นะครับเวลาที่นะครับส่วนงานผลิตเนี่ยเขาเอาหนูมาส่งนะครับเขาจะมาส่งที่อีกด้านนึงของฝั่งนะครับด้านนอกนะครับซึ่งจะเป็นส่วนสกปรกเห็นไหมครับหลังจากนั้นเขาจะเอากล่องบรรจุสัตว์เนี่ยใส่เข้ามาไว้ในห้องนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานที่อยู่ในห้องนี้นะครับเขาจะรับกล่องออกมานะครับแล้วก็สเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อที่พื้นที่ผิวรอบๆกล่องนะครับแล้วก็จับสัตว์เนี่ยที่อยู่ในย้ายลงไปในกรงนะครับแล้วก็จะให้สัตว์อยู่ในห้องนี้1วันนะครับเพื่อตรวจสุขภาพนะครับตรวจรับให้สัตว์อยู่ในสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงก่อนที่จะรับเข้าไปในห้องเลี้ยงอีกทีนึงตอนนี้หนูทุกตัวสุขภาพแข็งแรงนะครับเราจะเคลื่อนย้ายหนูจากนะครับห้องรับสัตว์เนี่ยนะครับไปห้องที่เราเลี้ยงนะครับ
2: ตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาจะไปห้องไหนต่อ
1: โอเค
0: ใช่ครับหลังจากที่เรารับหนูเข้ามาแล้วนะครับหนูก็จะเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนหนูจากกรงเดิมนะครับเข้าไปสู่กรงใหม่นะครับแล้วเราก็จะมีการชั่งน้ำหนักนะครับและหลังจากนั้นก็จะให้น้ำให้อาหารนะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะมาตรวจสุขภาพโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะครับว่าหนูแต่ละตัวนะครับมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้าง
3: น้องๆทราบไหมครับว่ามีสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีและที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติแห่งนี้สามารถผลิตสัตว์ทดลองได้มากถึง 800,000 ตัวต่อปีเลยนะครับวิธีการเลี้ยงสัตว์ทดลองภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาตินั้นมีด้วยกัน2แบบครับแบบที่1เราเรียกว่า low barrier แบบที่2คือ maximum barrier ซึ่งทั้ง2แบบนี้ต่างกันตรงที่ maximum barrier จะมีการควบคุมความสะอาดและปราศจากเชื้อมากกว่าแบบ low barrier ครับ
0: ห้องนี้เป็นห้องสำหรับล้างทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วในห้องเลี้ยงแต่ละห้องนะครับเราจะเอาเข้ามาทำการขูดหน้าห้องนี้นะครับขูดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอากรงนะครับที่ผ่านการใช้งานและขูดแล้วเรียบร้อยนะครับวางบนรถสำหรับล้างโดยเฉพาะซึ่งรถตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษเห็นไหมครับจะมีตัวสปริงอาร์มมันจะหมุนเพื่อทำความสะอาดที่อยู่ใต้กรงที่อยู่ด้านในนี้นะครับแล้วนะครับที่อยู่รอบนอกจะมีตัวสปริงอาร์มนะครับทางด้านข้างทั้งซ้ายและขวานะครับจะทำการฉีดล้างพื้นที่ผิวของกรงรอบนอกนะครับตัวนี้จะมีการล้างอยู่นะครับ2แบบนะครับแบบที่1เขาจะฉีดล้างด้วยน้ำยาที่เป็นพวกด่างนะครับแล้วพอฉีดครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับเขาก็จะฉีดล้างอีกครั้งนึงด้วยน้ำยาที่มีความเป็นกรดเพื่อไปทำให้มันหมดฤทธ
1: ิ์
0: นะครับแล้วก็จะมีการล้างน้ำเปล่าแล้วก็การเป่าด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิประมาณ110องศาเซลเซียสนะครับ
1: ที่คุณหมอชลชัยพาผมเดินดูเนี่ยอันนี้หมดทุกส่วนงานที่คุณหมอชลชัยรับผิดชอบแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับในส่วนของงานวิจัยจะมีเท่านี้ครับ
1: ครับ

0: งานวิจัยก็จบละแล้วคงยังมีอีกเยอะเลยครับที่ผมคิดว่าผอ.กาญจนาเนี่ยรอพาผมกับเฟย่าไปชมนะครับงั้นผมต้องขอบคุณคุณหมอสุรชัยมากนะครับที
1: ่ยินดีครับยินดี
0: พาผมกับเฟย่ามาเดินดูสวนงานต่าง
1: ๆ
0: นะฮะสถานที่ต่อไปที่ผมและเฟย่าจะพาคุณผู้ชมไปชมก็คือส่วนของห้องแลบที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหลากหลายสถาบันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทั้งสัตว์ทดลองและบุคลากรที่ทำงานที่นี่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครับ
2: เดี๋ยวคราวนี้เราจะไปดูอะไรก่อนครับ
3: อันนี้เราจะเข้าไปดูตัวเมื่อเวลาสัตว์ทดลองเมื่อเขาสิ้นสุดการทดลองในห้องเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาจะเอาเข้ามาที่ห้องตรวจสอบคุณภาพเนี่ยเขาจะทำอย่างไรก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ทางที่จะรับสัตว์เข้าขึ้นมาก็จะต้องแยกกับที่คนขึ้นคือมันเป็นพาสเวย์คนละพาสเวย์ค่ะ
0: เนี่ยทางเดินเนี่ยน้องเฟย่าเวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีนะว่าทางไหนห้ามเดินทางไหนห้ามผ่านเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะปนเปื้อนกัน
3: ใช่ใช่
0: มันจะเป็นทางที่แบบทางสะอาดเขาจะต้องเดินจากทางที่ไปทางสกปรกที่สุดแล้วก็ทางสกปรกเนี่ยไม่สามารถเดินย้อนกลับมาได้
3: ย้อนกลับมาที่สาย
0: เพราะว่าเชื้อโรคจะนำเข้ามา
4: แล้วอันนี้คืออะไรคะ
0: น้องเฟย่าว่าอะไรครับ
3: เออใช่
0: เฟย่าว่าอะไร
5: ใช่การใช่
4: มีที่อาบน้ำฉุกเฉิน
3: ใช่
0: น้องเฟย่าอาบเลยไหมฉุกเฉินไหม
4: เย
3: ้ถ้าดึงสีเหลืองออกมาปุ๊บเห็นไหมคะเขาจะบอกเลยน้ำมันก็จะไหลออกมาเพื่อให้เราล้างเพราะนี่เป็นห้องแลบถ้ามันมีอะไรที่โดนถูกสารเคมีเราไม่ต้องวิ่งไปห้องน้ำจะเห็นห้องน้ำอยู่ชั้นล่างจะไม่ทันการเราก็จะดึงน้ำก็จะไหลให้เราได้ชะล้าง
4: ท่อน้ำอยู่ตรงนี้
0: ท่อน้ำอยู่นี่คะ
3: ค่ะ
0: ทางที่ดีที่สุดอย่าใช้มัน
3: ทวง
0: เพราะใช้เมื่อไหร่หมายความว่าเราโดนสาร
3: เราโดนสารชนิดนี้แล้ว
0: ก่อนจะเข้าห้องแลบเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและสวมถุงมือให้เรียบร้อยเพราะขั้นตอนต่อจากนี้จะมีทั้งการตรวจเลือดและนำอวัยวะของสัตว์ทดลองเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยนักวิจัยที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะครับ
3: หลังจากเราไปแยกชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นเนื้อนั้นไปชั่งน้ำหนักเพื่อดูน้ำหนักว่าอวัยวะแต่ละอันเนี่ยถ้าเทียบกับกลุ่มที่เราให้สารให้ยามันต่างกันหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาอวัยวะพวกนั้นมาแช่ในฟอร์มาลีนใช่เพื่อจะเอามาดูความปกติหรือไม่ปกติของอวัยวะนั้นๆในห้องนี้นะคะ
0: เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอามาใส่ในฟอร์มาลีนนะครับเสร็จนี้ก็แช่ไว้สักกี่วันนะครับหมอ
3: จะ2วันค่ะ48ชั่วโมงแล้วเขาก็จะมาเปลี่ยนน้ำยาเปลี่ยนฟอร์มาลีนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปแล้วก็ส่งเข้ามาเมื่อมีชิ้นเนื้อมากพอที่เขาจะรันเครื่อง
0: เขาจะแช่ปุ๊บก็จะมีการเปลี่ยนนะจากฟอร์มาลีนมาปุ๊บใส่เป็นแอลกอฮอล
3: ์ดึงน้ำออก
0: ใส่ในแอลกอฮอล์แล้วก็ค่อยเปลี่ยนเข้มข้นขึ้นใช่ไหมฮะ
3: ใน
0: เข้มข้นขึ้นสุดท้ายปุ๊บก็มาใส่ในพวกพาราฟินพอใส่พาราฟินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นบล็อกนะฮะออกมาเป็นบล็อกอันนี้คือหลังจากใส่ในพาราฟินแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: อันนี้เป็นอะไรเอ่ย
3: เอาให้ดูซิเป็นอวัยวะอะไรเอ่ย
4: อันนี้เป็นอวัยวะอะไรคะ
6: อันนี้เป็นอวัยวะตับครับ
0: อันนี้ตับอันนี้คือตับหนูที่ฝังอยู่ในพาราฟิน
3: หลังจากนั้น
0: เสร็จปุ๊บก็จะมีการตัดนะฮะตัดให้เป็นแผ่นบาง
3: ๆเป็นแผ่นบางๆแบบนี้แล้วเข้ามาย้อมสีแล้วก็เอาไปดู
0: อันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นไตนี่เนี่ยเป็นไตคราวนี้เราก็ไปดูทางกล้องจุลทรรศน์ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นไต
3: แต่เฟย่าจะดูได้ยังไง
5: อุ้ม
4: ไหวไหม
0: หนึ่งสองสามอุ้ยไม่ไหวอ่ะทำไมหนักกินอะไรมาย
4: ังไม่ได้อุ้มเลย
0: น้องเฟย่าเห็นมองเห็นไหมอ่ะ
3: เห็นไหมแดงๆน้ำเงินน้ำเงิน
4: มีเส้นอยู
3: ่มีเส้น
0: คือพวกนี้มันเป็นอวัยวะเป็นไตน้องเฟย่ามันจะเห็นเป็นลักษณะเป็นกลมๆเขาเรียกเป็นหน่วยไตคือเราดูตาเปล่าเราดูไม่ออกหรอกนะแต่คราวนี้ถ้าเกิดมันมีความผิดปกติที่หน่วยไตเราจะรู้ว่าหน่วยไตมันอาจจะมีเลือดออกอาจจะมีการติดเชื้ออาจจะมีแบคทีเรียคือดูผ่านกล้องจุลทรรศน์คือถ้าเราไม่ทำวิธีอย่างเงี้ย
3: จะไม่เห็น
0: เราตอบไม่ได้เลยอันนี้คือวิธีการทำทางวิทยาศาสตร์และทั้งหมดนี้ก็คือภารกิจของผมและน้องเฟย่าภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติครับเฟย่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่เราได้เดินดูรอบๆแล้วก็เข้าไปในตึกดูสัตว์ทดลองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็ก่อนเข้าไปเฟย่าตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะก็คือถ้าเกิดเราปรุงยาอะไรใหม่ๆนะคะและเราจะเอาไปให้เขาดื่มก่อนจะดูว่ายาตัวนี้มันดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็รู้แล้วค่ะว่ายาอันนี้เอาไปไว้กับคุณไม่ได
0: ้
4: เขาก็เลยเสียสละให้ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แล้ว ในฐานะผอ.กาญจนาครับที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลองมาไม่ทราบว่าผอ.มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างไหมครับ
3: เวลาเราทำงานกับสัตว์ทดลองเนี่ยหลายคนมองภาพว่ามันเป็นเรื่องของความโหดร้ายแต่จริงๆเนี่ยงานกับสัตว์ทดลองเนี่ยมันเป็นการสร้างองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นเราลองคิดดูถ้าเราไม่มีสัตว์ทดลองสิ่งที่จะต้องทำในสัตว์ทดลองค่ะมันต้องใส่ไปที่ตัวคนมันมีความเสี่ยงแค่ไหนอยากจะฝากถึงพวกเรานะคะว่าสัตว์ทดลองที่เราเห็นหรือเวลาพูดถึงหรือการกระทำใดๆก็ตามหรือการทดลองใดๆก็ตามในสัตว์ทดลองอยากจะบอกค่ะว่านักวิจัยเองเนี่ยเวลาเราจะปฏิบัติการกับสัตว์เนี่ยเราคิดถึงชีวิตคิดถึงคุณค่าเราไม่เคยคิดว่าเขาคือสัตว์แต่เราคิดถึงว่าเขาคือหนึ่งชีวิตที่เขาเสียสละตัวของเขาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้องค์ความรู้ไปพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้น
0: วันนี้นะครับผมแล้วก็น้องเฟรย่านะครับต้องขอขอบคุณท่านผอ.กาญจนามากนะครับที่ให้โอกาสเราสองคนได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับที่สวนสัตว์ทดลองแห่งชาติได้มีความรู้ต่างๆติดตัวกลับไปวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนพบกับ Animal Speak ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM Into Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

0: The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPKใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซมตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREMพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนREMพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ย

นะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่ว่าเกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะบนหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

ถ้าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซาโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกมากก็อาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยคือการทำงานของต่อมไทรอยที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10 นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะ

ทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นในเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการสลายประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมแล้วก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

จริงโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายหรือจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้แค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี่ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายความทุกข์ของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือ

เปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างนั้นสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แหละนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งแล้วตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราถึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะพางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้

อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่ไหมอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้เพราะฉะนั้นมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันถ้า 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตรกใช่ไหมนอนอพึ่งอัมพาตอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยและคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันนึงก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีมวลกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่ตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์นึงต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่2ก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างหัวภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุและมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลยสองสามวันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มพอเข้ามหาลัยปั๊บตีหนึ่งตีสองตีสามพอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่4 5ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็นตีสองตีสามพอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะตีสองตีสามนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอนตีสี่ให้นอนตีสี่วันรุ่งขึ้นให้นอน6โมงเช้าวันต่อมาให้นอน8โมงเช้าให้นอนเช้าลงวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4ทุ่มหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4ทุ่มหรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอาตี1ตี2นาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่อ่ะคนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6โมงก็จะตื่นเช้าคือตี2ตี3ก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงไฟเค้าเรียกไลท์บ็อกซ์มันจะเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง6โมงเย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพเราว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลับเราจะได้ไม่ง่วงเขาแนะนำว่าถ้าคนที่ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4คืนติดกันให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ําอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนําว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจํานวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้เราต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพมั้ยถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้8 9ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นโรคนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการหลั่งสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษา

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตีโป้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีครับหมออ้อยครับ
1: ปริยาค่ะมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะวันนี้เราสองคนก็อยู่ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ใช่แล้วครับเฟย่าแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องเฟย่าและคุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆซึ่งมีประโยชน์กับพวกเรามากมายเลยล่ะครับเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้จึงต้องมี Animal Speak
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เนี่ยผมพาเฟย่านะครับมารู้จักกับท่านผอ.กาญจนา
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็อาจารย์ประดน
3: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อผมเกริ่นกับน้องเฟย่านะครับว่าจะพาเฟย่ามารู้จักกับสัตว์เล็กๆที่อยู่ที่สวนสัตว์ทดลองของเราเนี่ยครับ
1: ทำไมต้องมีสวนสัตว์ทดลองด้วยคะ
3: สัตว์พวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญกับพวกเราเราเจ็บป่วยอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ก่อนไม่มียาไม่มีวิธีการที่จะรักษาเขาก็เอาสัตว์พวกนี้มาทำการทดลองว่าสัตว์ชนิดไหนที่จะมาช่วยในการทดลองยาบ้างมาทำงานวิจัยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับร่างกายของเราทำงานอย่างไรบ้างเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลการเกิดของโรคอะไรก็เกิดขึ้นมาจากสัตว์พวกนี้นะครับ
0: การจะก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองขึ้นมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย
3: ์ก่อนปี2510เนี่ยนะครับเราก็มีการทำการทดลองกันในขณะนั้นก็เมื่อไม่มีหนูก็ไปซื้อจากสนามหลวงซะเป็นส่วนใหญ
0: ่
3: นะครับมีหนูแรดหนูเมาส์ขายสมัยก่อนแต่สัตว์ที่เราใช้มันไม่มีคุณภาพเอามามันตายในมือเราบ้างมันเป็นโรคเอาโรคต่างๆมาให้ตัวเราเองบ้างระหว่างที่เราทำการทดลองก็สารพัดเลย

0: รื่องนะครับในที่สุดเนี่ยก็จุฬาลงกรณ์มหาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มหาลัยมหิดล3มหาลัยนี่ก็ตกลงกันว่าเราคงจะต้องทำสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพ
1: แล้วสัตว์ทดลองที่นี่มีตัวอะไรบ้างคะ
0: ที่นี่เริ่มต้นเนี่ยนะครับจะมีหนูแรด
2: หนูขาวตัวใหญ่ๆหน่อย

0: นะครับเพราะเรามองอะไรต่างๆเพื่อจะหาความรู้ก็เลยเรียกเขาว่าหนูทดลอง
1: ในเรื่องของการผลิตสัตว์นะคะจริงสัตว์ทดลองหลายๆคนจะไปมองว่าสัตว์ทดลองเนี่ยมันก็คือหนูทั่วไปเป็นกระต่ายเป็นหนูตะเภาเนาะตัวเล็กๆที่ไปจริงๆมูลค่าของสัตว์ทดลองเนี่ยที่ผ่านการศึกษาแล้วผลิตให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมากมายหนูทุกตัวที่เลี้ยงมาเนี่ยจะมีหลักฐานมีคุณภาพมีเชื้อโรคไหมก็จะมีหลักการวิธีการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ที่เราผลิตมานี่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็เป็นหลักฐานที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสบายใจนะว่าเชื่อถือได้นะว่าสัตว์ตัวนี้มีคุณภาพจริง
0: หนูพวกนี้มันต้องมีคุณภาพถ้าไม่เลี้ยงอย่างที่น้องฟย่าจะเข้าไปดูเนี่ยไม่ได้หรอกต้องเลี้ยงอยู่ในลักษณะแบบนี้ต้องมีการควบคุมต้องมีการอาบน้ำมีการทำอะไรต่าง
2: ๆโอ้โหอาบน้ำด้วยฟย่าอาบน้ำมายังคะ
1: อาบเมื่อวานแล้ว
2: อาบแล้ว
1: แต่อาบแล้วยังไงพอเข้ามาถึงปุ๊บจะเข้าไปดูต้องอาบใหม่แล้วเสื้อผ้าสวยๆก็ต้องถอดไว
2: ้ต้องเปลี่ยนชุด
1: ต้องเปลี่ยนชุดด้วย
2: อยากไปดูยังครับฟย่า
3: อยากไปดูแล้วค่ะ
1: ถ้าอยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานก็ทำกันอย่างไร
2: งั้นผมขออนุญาตลาอาจารย์ประดนตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีจ้ะ
4: แล้วถุงพวกนี้คืออะไรคะเนี่ย
1: อ๋ออันนี้คือถุงอาหารสัตว์ทดลองนะคะอันนี้จะวันนี้จะมีการมาส่งอาหารสัตว์ทดลองสำหรับเลี้ยงหนูเมาส์แล้วก็หนูแรดถุงข้างในเนี่ยก่อนจะเข้าไปก็ต้องสเปรย์ด้วย 70% แอลกอฮอล์เพื่ออย่างน้อยให้แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรที่จะหลงคือพยายามกำจัดสิ่งที่ปลอมปนมากับถุงอาหารให้มากที่สุดก่อนที่จะนำไปเก็บไว้ในห้องเก็บอาหารย่านี่กล่องอะไรคะ
4: มันเป็นเหมือนกล่องใส่อะไรสักอย่างค่ะ
1: มันเป็นกล่องใส่หนูที่จะส่งไปให้ลูกค้ากล่องเนี้ยมันจะมีผ้าอะไรก็ไม่รู้ที่ปิดมันจะมีที่เปิดออกมาม
2: ุ้งรั่ว
1: มุ้งรั่วเพราะว่าหนูเนี่ยฟันวันมันคมใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแทะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะประกอบกล่องส่งสัตว์ทดลองเนี่ยเราจะใช้กล่องทั่วไปไม่ได้เราต้องออกแบบตัวอย่างเช่นรูระบายอากาศตัวนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามหลักการขนส่งสัตว์ทางบก

0: อคะ
1: พวกนี้คือวัสดุรองนอนเวลาเราเลี้ยงหนูเนี่ยเขาก็ต้องมีที่นอนนุ่ม
2: ๆ
1: เพราะงั้นเราก็ต้องหาตัวมาให้เขารองให้เขานอนนุ่มๆซึ่งหน้าที่ของวัสดุรองนอนก็คือดูดซับพวกปัสสาวะพวกชีพวกอื่นหนูเนี่ยเอาไว้หนูเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดทุกคนคิดว่าหนูสกปรกแต่จริงๆอ่ะหนูรักความสะอาดมากเขาจะแยกพื้นที่ให้เห็นเลยว่าอันนี้นะคือที่
2: นอน
1: ที่นอน
2: ตรง
1: น
2: ี้ปัสสาวะ
1: ใช่
2: ห้องน
1: ้
2: ำแยกเลยนะ
1: อันนี้มันคือส่วนสำคัญเพราะว่ามันเป็นตัวส่วนที่ไปสัมผัสกับตัวสัตว
2: ์ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาวัสดุรองนอนไปใช้ได้เลย
2: ครับ
1: เราจะต้องเอามาผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อให้สะอาดก่อนนึ่งอย่างเดียวก็ไม่พอถุงทุกถุงพอจะเอาเข้ามาเนี่ยเราจะต้องทำสติ๊กเกอร
2: ์ครับ
1: เอาไว้เลยว่าไปเข้าเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้ให้หมดภายใน7วันเพื่อให้แน่ใจว่าข้างในเนี่ยมันยังสะอาดปลอดเชื้อแน่นอน
2: ตัวอย่างเห็นเทปนี้ไหมฮะสีนี่ไหมตอนแรกมาเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้เลยเห็นไหมแต่พอสมมติว่า
1: ผ่านอบ
2: สมมติเราจะเทสดูว่าความร้อนได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ติดไว้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เข้านึ่งเข้านึ่งเสร็จปุ๊บ
1: มันจะเปลี่ยนสีเป็นอย่างนี้
2: เห็นไหมสีจะเปลี่ยนสีดำนั่นหมายความว่าความร้อนเนี่ยมันถึงที่ตัวเทปเนี่ยกำหนดไว้แล้ว100กว่าองศาขึ้นไปพอเป็นสีดำปุ๊บหมายความว่าฆ่าเชื้อเรียบร้อย
1: เบย่าเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในเครื่องล้างกงอันนี้หนูจะเห็นใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสายพานที่จะส่งกรงที่ใช้แล้วเนี่ยลงมาที่นี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอากรงตัวนี้เข้าเครื่องล้างซึ่งตอนนี้เราจะมี2ตัวคือของใช้ทุกอย่างที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็จะต้องอบนึ่งฆ่าเชื้อทุกชิ้นที่หนูเห็นนี่คือฝากรงเลี้ยงสัตว์ตัวนี้คือเขาก็จะเอาลงไปล้างทีละอันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคราบสกปรกติดอยู่ที่

0: รงคุณหมออยากเห็นจังเลยว่าข้างในเป็นยังไงเฟย่า
1: อยาก
0: ร
1: ู้
0: เดี๋ยวเฟย่าเข้าไปดูให้หมอข้างในหน่อยป่ะ
2: ป่าคุณหมอเข้าไปไม่ได้เพราะว่าในตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีน้ำเย็นมีน้ำยาฆ่าเชื้ออันสุดท้ายจะเป็นล้างด้วยน้ำร้อนแล้วผ่านไปที่เป่าด้วยความร้อนอยู่ที่92องศาถ้างั้นถ้าคุณหมอเข้าไปอ่ะ
0: สุกเลยออกมาไปยากกินหมอได้เลยอ่ะเรียบร้อยสุกเลย
2: หลังจากเราล้างแล้วก็ตากให้แห้งแล้วนะคะกรงทุกกรงในก่อนที่จะเอาไปใช้ก็จะต้องมาที่จุดนี้เครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อตัวนี้มันเป็นแบบ2ประตูเราจะต้องแบ่งพื้นที่ด้านสะอาดกับด้านสกปรกออกจากกันของที่คนก็เข้าไปไม่ได้คนด้านนี้คือคนสกปรกใส่ชุดอย่างเงี้ยคือทำงานในพื้นที่สกปรกโดยมีตัวส่งเมื่อกี้ค่ะเป็นตัวส่งของเข้าไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกฝั่งหนึ่งคอยทำงานด้านนู้นทีนี้มันจะมีอีกจุดหนึ่งน้องเฟย่ามันมีวัสดุอุปกรณ์บางตัวมันใช้ความร้อนไม่ได
3: ้ครับ
2: พอใช้ความร้อนไม่ได้เราก็จะมีห้องเล็กๆอันนึงซึ่งอันนี้เราเปิดไม่ได้คือเป็นห้องอบฆ่าเชื้อจะเห็นไหมคะมันจะมีเครื่องทำไปอยู่แล้วเราก็จะควบคุมการทำงานจากข้างนอกแล้วให้เครื่องตัวนี้มันทำงานแล้วมันก็จะปล่อยแก๊สทำการฆ่าเชื้อวัสดุงานเลี้ยงทั้งหมดแล้วก็จะมีประตูอีกด้านนึงที่เปิดแล้วเอาของพวกนี้ออกไปใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างจะเข้าห้องเลี้ยงเนี่ยต้องทำความสะอาดแล้วก็อบนึ่งฆ่าเชื้อหรือทำการฆ่าเชื้อในวัสดุเหล่านั้นเนี่ยทุกครั้งไปก่อนที่จะนำไปใช้ได้จริง
1: โอ้โหนี่คืออะไรคะเนี่ยมันเป็นที่กองน้ำยักษ์หรือเปล่าคะเนี่ย
0: นั่นสิที่กองน้ำยักษ์เหรอนี่ที่กองน้ำยักษ์ที่กองน้ำหนู
2: ใช่เป็นที่กองน้ำให้หนูเวลาหนูจะกินน้ำนี่ไม่ใช่บอกน้ำแบบไหนหนูก็กินได้หนูต้องกินน้ำที่สะอาดน้ำประปาที่มาแล้วจะกรองขั้นที่หนึ่งแล้วน้ำที่ได้จากที่กรองตรงนี้ก็จะผ่านเข้าไปในที่กรองน้ำชั้นที่สองซึ่งมันเป็นระบบ RO หรือ Reverse Osmosis ที่ตอนนี้คนเขากำลังฮิตกันว่าต้องกินน้ำ RO จริงๆหนูเนี่ยกินน้ำ RO มานานแล้วเดี๋ยวจะพาเฟย่าไปดูนี่คือระบบกรองครั้งที่2จากเมื่อกี้ที่กรองอันที่1เราก็จะมาเข้าตัวกรองครั้งที่2
3: ครับ
2: ก็จะกรองคาร์บอนเพื่อ

ต้องเป็นยังไงคะหมุนเวียนตลอดเวลาถ้าไปหยุดตรงไหนตรงหนึ่งอ่ะมันจะทำให้เป็นที่เจริญของเชื้อโรคได้ที่เขาเรียกว่า dead space เพราะฉะนั้นระบบที่ได้ประสิทธิภาพคือระบบที่มันมีการหมุนวนของน้ำตลอดเวลา

0: น้องๆทราบไหมครับว่าหนูในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติกินน้ำรวมกันมากถึง 1,000 ลิตรต่อวันและทั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาตินี้ใช้น้ำทั้งหมด 30,000 ลิตรต่อวันเลยนะครับ
1: น้องเซย่าทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันละว่าเขาเลี้ยงสัตว์กันยังไงวันนี้เรามีผู้ช่วยอีกคนนึงคุณหมอสุรชัย
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอสุรชัยเป็นคนดูแลเรื่องการใช้สัตว์ในงานวิจัยคุณหมอก็จะพาหนูกับคุณหมออ้อยนะคะไปดูว่าเขาทำงานกันอย่างไรในวันนี
3: ้งั้นเดี๋ยวผมกับน้องเซย่าก็ไปกับคุณหมอสุรชัยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเจอท่านผออีกทีนึง
1: โอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะ
3: ค่ะ
4: เช
3: ิ
4: ญคร
3: ับ
0: ซึ่งการจะเข้าห้องนี้จะต้องทำการเปลี่ยนชุดอาบน้ำและเปลี่ยนชุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดครับ
4: หลังจากที่เข้ามาข้างในแล้วนะครับพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่สะอาดนะครับแล้วเราก็จะมีห้องเก็บอุปกรณ์สะอาดนะครับอันนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ที่ผ่านการล้างนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานเขาก็จะทำล็อตของการล้างในแต่ละล็อตนะครับแล้วก็คว่ำไว้เพื่อรอการใช้งานถัดมาจะเป็นห้องเก็บอาหารนะครับแล้วก็วัสดุรองนอนนะครับ
3: ครับ
4: อาหารและวัสดุรองนอนเนี่ยจะเป็นห้องที่ค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการถนอมอาหารนะครับไม่ให้อาหารสูญเสียคุณค่าทางอาหารเร็วเกินไปนะครับโดยปกติเราจะควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ21บวกลบ2องศาเซลเซียสนะครับห้องถัดไปนะครับจะเป็นห้องสำหรับเตรียมน้ำนะครับห้องเตรียมน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นห้องที่เราต่อนะครับท่อน้ำ RO นะครับออกมาจากโรงงานผลิตน้ำนะครับจะเห็นว่าท่อน้ำ RO เนี่ยนะครับจะเป็นท่อสแตนเลสนะครับวิ่งคู่กันนะครับเพื่อไม่ให้มีการขังหรือการทำให้น้ำนิ่งในระบบจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเนื่องจากว่าถ้าน้ำนิ่งนะครับก็จะมีการสะสมเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานนะครับเขาก็จะมาเตรียมน้ำโดยการเติมคลอรีนนะครับปรับคลอรีนให้ความเข้มข้นของคลอรีนอยู่ที่ประมาณ 3-5 ppm
3: ก็คือฆ่าเชื้อไปอีกหนึ่ง
4: ใช่ครับเป็นการฆ่าเชื้อหรือป้องกันการเกิดการติดเชื้อย้อนกลับหลังจากที่หนูเขามีการดื่มน้ำห้องถัดไปจะเป็นห้องนะครับห้องรับสัตว์นะครับ
5: ห้องรับสัตว์หมายถึงอะไรคะ
4: ห้องรับสัตว์เนี่ยเป็นห้องแรกรับสัตว์ที่นำเข้ามาจากส่วนผลิตของศูนย์เนี่ยนะครับเพื่อเอามาใช้ในการวิจัยที่อาคารนี้นะครับเวลาที่นะครับส่วนงานผลิตเนี่ยเขาเอาหนูมาส่งนะครับเขาจะมาส่งที่อีกด้านนึงของฝั่งนะครับด้านนอกนะครับซึ่งจะเป็นส่วนสกปรกเห็นไหมครับหลังจากนั้นเขาจะเอากล่องบรรจุสัตว์เนี่ยใส่เข้ามาไว้ในห้องนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานที่อยู่ในห้องนี้นะครับเขาจะรับกล่องออกมานะครับแล้วก็สเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อที่พื้นที่ผิวรอบๆกล่องนะครับแล้วก็จับสัตว์เนี่ยที่อยู่ในกล่องเนี่ยย้ายลงไปในกรงนะครับแล้วก็จะให้สัตว์อยู่ในห้องนี้1วันนะครับเพื่อตรวจสุขภาพนะครับตรวจรับให้สัตว์อยู่ในสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงก่อนที่จะรับเข้าไปในห้องเลี้ยงอีกทีนึงตอนนี้หนูทุกตัวสุขภาพแข็งแรงนะครับเราจะเคลื่อนย้ายหนูจากนะครับห้องรับสัตว์เนี่ยนะครับไปห้องที่เราเลี้ยงนะครับ
5: ตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาจะไปห้องไหนต่อ
3: โอเค
4: ใช่ครับหลังจากที่เรารับหนูเข้ามาแล้วนะครับหนูก็จะเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนหนูจากกรงเดิมนะครับเข้าไปสู่กรงใหม่นะครับแล้วการชั่งน้ำหนักนะครับและหลังจากนั้นก็จะให้น้ำให้อาหารนะครับแล้วเราก็จะมาตรวจสุขภาพโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะครับว่าหนูแต่ละตัวนะครับมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้าง
0: น้องๆทราบไหมครับว่ามีสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีและที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติแห่งนี้สามารถผลิตสัตว์ทดลองได้มากถึง 800,000 ตัวต่อปีเลยนะครับวิธีการเลี้ยงสัตว์ทดลองภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาตินั้นมีด้วยกัน2แบบครับแบบที่1เราเรียกว่า low barrier แบบที่2คือ maximum barrier ซึ่งทั้ง2แบบนี้ต่างกันตรงที่ maximum barrier จะมีการควบคุมความสะอาดและปราศจากเชื้อมากกว่าแบบ low barrier ครับ
4: ห้องนี้เป็นห้องสำหรับล้างทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วในห้องเลี้ยงแต่ละห้องนะครับเราจะเอาเข้ามาทำการขูดณห้องนี้นะครับขูดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอากรงนะครับที่ผ่านการใช้งานและขูดแล้วเรียบร้อยนะครับวางบนรถสำหรับล้างโดยเฉพาะซึ่งรถตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษเห็นไหมครับ จะมีตัวสปริงอาร์
1: ม
4: มันจะหมุนเพื่อทำความสะอาดที่อยู่ใต้กรงที่อยู่ด้านในนี้นะครับแล้วนะครับที่อยู่รอบนอกจะมีตัวสปริงอาร์มนะครับทางด้านข้างทางซ้ายและขวานะครับจะทำการฉีดล้างพื้นที่ผิวของกรงรอบนอกนะครับตัวนี้จะมีการล้างอยู่นะครับ2แบบนะครับแบบที่1เขาจะฉีดล้างด้วยน้ำยาที่เป็นพวกด่างนะครับแล้วพอฉีดครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับเขาก็จะฉีดล้างอีกครั้งนึงด้วยน้ำยาที่มีความเป็นกรดเพื่อไปทำให้มันหมดฤทธ
1: ิ์
4: นะครับแล้วก็จะมีการล้างน้ำเปล่าแล้วก็การเป่าด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิประมาณ110องศาเซลเซียสนะครับ
3: ที่คุณหมอชลชัยพาผมเดินดูเนี่ยอันนี้หมดทุกส่วนงานที่คุณหมอชลชัยรับผิดชอบแล้วใช่ไหมครับ
4: ครับในส่วนของงานวิจัยจะมีเท่านี้ครับ
3: ครับงานวิจัยก็จบละแล้วคงยังมีอีกเยอะเลยครับที่ผมคิดว่าผอ.กาญจนาเนี่ยรอพาผมกับเฟย่าไปชมนะครับงั้นผมต้องขอบคุณคุณหมอชลชัยมากนะครับที
4: ่ยินดีครับยินดี
3: พาผมกับเฟย่ามาเดินดูส่วนงานต่าง
4: ๆ
3: นะฮะสถานที่ต่อไปที่ผมและเฟย่าจะพาคุณผู้ชมไปชมก็คือส่วนของห้องแลบที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหลากหลายสถาบันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทั้งสัตว์ทดลองและบุคลากรที่ทำงานที่นี่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครับ
1: เดี๋ยวคราวนี้เราจะไปดูอะไรก่อนครับอันนี้เราจะเข้าไปดูตัวเมื่อเวลา

0: สัตว์ทดลองเมื่อเขาสิ้นสุดการทดลองในห้องเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาจะเอาเข้ามาที่ห้องตรวจสอบคุณภาพเนี่ยเขาจะทำอย่างไรก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ทางที่จะรับสัตว์เข้าขึ้นมาก็จะต้องแยกกับที่คนขึ้นคือมันเป็นพาสเวย์คนละพาสเวย์
1: เนี่ยทางเดินเนี่ยน้องเฟย่าเวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีนะว่าทางไหนห้ามเดินทางไหนห้ามผ่านเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะปนเปื้อนกันเนี่ยมันจะเป็นทางที่แบบทางสะอาดเขาจะต้องเดินจากทางที่สะอาดที่สุดไปทางสกปรกที่สุดแล้วก็ทางสกปรกเนี่ยไม่สามารถเดินย้อนกลับมาได้
0: ย้อนกลับมาที่สะอาด
1: เพราะว่าเชื้อโรคจะนำเข้ามา
2: แล้วอันนี้คืออะไรคะ
1: น้องเฟย่าว่าอะไรครับ
0: เออใช่
1: เฟย่าว่าอะไร
3: ใช่การใช
2: ่มีที่อาบน้ำฉุกเฉิน
0: ใช
1: ่น้องเฟย่าอาบเลยไหมฉุกเฉินไหม
2: เย
0: ้ดึงสีเหลืองออกมาปุ๊บเห็นไหมคะเขาจะบอกเลยน้ำมันก็จะไหลออกมาเพื่อให้เราล้างเพราะนี่เป็นห้องแลบถ้ามันมีอะไรที่โดนถูกสารเคมีเราไม่ต้องวิ่งไปห้องน้ำจะเห็นห้องน้ำอยู่ชั้นล่างจะไม่ทันการเราก็จะดึงน้ำก็จะไหลให้เราได้ชะล้าง
2: ตัวท่อน้ำอยู่ตรงนี้
1: ท่อน้ำอยู่นี่คะ
0: ค่ะ
1: ทางที่ดีที่สุดอย่าใช้มัน
0: ทวง
1: เพราะใช้เมื่อไหร่หมายความว่าเราโดนสาร
0: เราโดนสารชนิดนี้แล้ว
4: ก่อนจะเข้าห้องแลบเราเสื้อผ้าและสวมถุงมือให้เรียบร้อยเพราะขั้นตอนต่อจากนี้จะมีทั้งการตรวจเลือดและนำอวัยวะของสัตว์ทดลองเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยนักวิจัยที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะครับ
0: หลังจากเราไปแยกชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นเนื้อนั้นเนี่ยไปชั่งน้ำหนักเพื่อดูน้ำหนักว่าอวัยวะแต่ละอันเนี่ยถ้าเทียบกับกลุ่มที่เราให้สารให้ยามันต่างกันหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาอวัยวะพวกนั้นน่ะมาแช่ในฟอร์มาลีนใช่เพื่อจะเอามาดูความปกติหรือไม่ปกติของอวัยวะนั้นๆในห้องนี้นะคะ
1: เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอามาใส่ในฟอร์มาลีนนะครับใส่ในนี้ก็แช่ไว้สักกี่วันนะครับหมอ
0: จะ2วันค่ะ48ชั่วโมงแล้วเขาก็จะมาเปลี่ยนน้ำยาเปลี่ยนฟอร์มาลีนอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะไปแล้วก็ส่งเข้ามาเมื่อมีชิ้นเนื้อมากพอที่เขาจะรันเครื่อง
1: เขาจะแช่ปุ๊บก็จะมีการเปลี่ยนนะจากฟอร์มาลีนมาปุ๊บใส่เป็นแอลกอฮอล์
0: ดึงน้ำออก
1: ใส่ในแอลกอฮอล์แล้วก็ค่อยเปลี่ยนเข้มข้นขึ้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เข้มข้นขึ้นสุดท้ายปุ๊บก็มาใส่ในพวกพาราฟินพอใส่พาราฟินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นบล็อกนะฮะออกมาเป็นบล็อกอันนี้คือหลังจากใส่ในพาราฟินแล้วใช่ไหมครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นอะไรเอ่ย
0: เอาให้ดูซิเป็นอวัยวะอะไรเอ่ย
2: อันนี้เป็นอวัยวะอะไรคะ
5: อันนี้เป็นอวัยวะตับครับ
1: อันนี้คือตับหนูที่ฝังอยู่ในพาราฟิน หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็จะมีการตัดนะฮะตัดให้เป็นแผ่นบางๆ
0: เป็นแผ่นบางๆแบบนี้แล้วเข้ามาย้อมสีแล้วก็เอาไปดู
1: อันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นไตนี่เป็นไตคราวนี้เราก็ไปดูทางกล้องจุลทรรศน์ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นไต
0: แล้วเฟย่าจะดูได้ยังไง
3: อุ้ม
2: ไหวไหม
1: หนึ่งสองสามอุ้ยยังไม่ไหวอ่ะทำไมน่ะกินอะไรมาย
2: ังไม่ได้อุ้มเลย
1: น้องเฟย่าเห็นบางมองเห็นไหมอ่ะ
0: เห็นไหมแดงๆน้ำเงินน้ำเงิน
2: มีเส้นอยู
0: ่ค่ะมีเส้น
1: คือพวกนี้มันเป็นอวัยวะเป็นไตน้องเฟย่ามันจะเห็นเป็นลักษณะเป็นกลมๆเขาเรียกเป็นหน่วยไตคือเราดูตาปากเราดูไม่ออกหรอกนะแต่คราวนี้ถ้าเกิดมันมีความผิดปกติที่หน่วยไตเราจะรู้ว่าหน่วยไตมันอาจจะมีเลือดออกอาจจะมีการติดเชื้ออาจจะมีแบคทีเรียคือดูผ่านกล้องจุลทรรศน์คือถ้าเราไม่ทำวิธีอย่างเงี้ย
0: จะไม่เห็น
1: เราตอบไม่ได้เลยนี่คือวิธีการทำทางวิทยาศาสตร์
4: และทั้งหมดนี้ก็คือภารกิจของผมและน้องเฟย่าภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติครับเฟย่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่เราได้เดินดูรอบๆแล้วก็เข้าไปในตึกดูสัตว์ทดลองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ก่อนเข้าไปเฟย่าตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะก็คือถ้าเกิดเราปรุงยาอะไรใหม่ๆนะคะและเราจะเอาไปให้เขาดื่มก่อนจะดูว่ายาตัวนี้มันดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็รู้แล้วค่ะว่ายาอันนี้ไปไว้กับคุณไม่ได้
1: ใช่
2: เขาก็เลยเสียสละให
1: ้ค่ะใช่แล้วในฐานะผอ.กาญจนาครับที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลองมาไม่ทราบว่าผอ.มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างไหมครับ
0: เวลาเราทำงานกับสัตว์ทดลองเนี่ยหลายคนมองภาพว่ามันเป็นเรื่องของความโหดร้ายแต่จริงๆเนี่ยการทำงานกับสัตว์ทดลองเนี่ยมันเป็นการสร้างองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นเราลองคิดดูถ้าเราไม่มีสัตว์ทดลองสิ่งที่จะต้องทำในสัตว์ทดลองค่ะมันต้องใส่ไปที่ตัวคนมันมีความเสี่ยงแค่ไหนอยากจะฝากถึงพวกเรานะคะว่าสัตว์ทดลองที่เราเห็นหรือเวลาพูด
3: ถึงหรือการกระทำใดๆก็ตามหรือการทดลองใดๆก็ตามในสัตว์ทดลองอยากจะบอกค่ะว่านักวิจัยเองเนี่ยเวลาเราจะปฏิบัติการกับสัตว์เนี่ยเราคิดถึงชีวิตคิดถึงคุณค่าเราไม่เคยคิดว่าเขาคือสัตว์แต่เราคิดถึงว่าเขาคือหนึ่งชีวิต

0: ที่เขาเสียสละตัวของเขาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้องค์ความรู้ไปพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้น
1: วันนี้นะครับผมแล้วก็น้องเฟรย่านะครับต้องขอขอบคุณท่านผอ.กาญจนามากนะครับที่ให้โอกาสเราสองคนได้เข้าไปเยี่ยมชมที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติได้มีความรู้ต่างๆติดตัวกลับไปวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนพบกับ Animal Speak ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในสมัยอดีตนั้นมนุษย์ของเราได้มีการนำวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นหินหรือไม้มาสร้างเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตรวมไปถึงการล่าสัตว์ด้วยและในตอนนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้นะครับในการที่จะสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตในป่าแบบมนุษย์หินโบราณครับว่าการใช้หินและไม้เนี่ยจะสามารถสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการดำรงชีวิตอย่างไรได้บ้างไปติดตามพร้อมๆครับ
1: ย้อนกลับไปสู่ยุคหินที่มนุษย์ได้พัฒนาสร้างวิวัฒนาการเพื่อดำรงชีพและเผ่าพันธุ์การเอาตัวรอดจากสมัยโบราณยังคงนำมาใช้ในการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ต่างๆได้เสมอไปร่วมผจญภัยกับคุณแบงค์ภาคินที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการสร้างเครื่องมืออย่างชีพจากธรรมชาติที่อาจจะช่วยเหลือชีวิตคุณในยามหลงป่า
0: การที่มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นก็คือต้องมีน้ำและอาหารครับโดยการที่เราจะหาสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีเครื่องมือในการช่วยหานะครับในสมัยอดีตการนั้นครับคนโบราณไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมากมายนักก็จะต้องหาจากพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้โดยในตอนนี้เราจะไปหาวัสดุ3 สิ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนั่นก็คือ

0: ก้อนหินครับโดยก้อนหินนั้นเราจะมาสร้างเป็นวัตถุมีคมนะครับสามารถที่จะใช้ตัดใช้เฉือนได้ส่วนที่สองก็คือต้นไม้ครับโดยต้นไม้นั้นก็สามารถนำไปทำเป็นเครื่องมือดำรงชีวิตได้หลากหลายและส่วนสำคัญก็คือเชือกครับที่จะทำให้เครื่องมือของเรานั้นสมบูรณ์แบบได้ก็หาได้ตามรากไม้นะครับหรือเถาวัลย์หรือเปลือกไม้ครับและในตอนนี้เราจะไปตามหาวัสดุทั้ง3สิ่งนี้เพื่อมาทำเครื่องมือในการดำรงชีวิตด้วยกันครับและเครื่องมือในการดำรงชีวิตที่สำคัญมากๆเลยนะครับในตอนนี้เราจะใช้หินครับโดยหินชนิดต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยมีการพบได้มากเลยนะครับที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตของเราและในตอนนี้ผมยืนอยู่ในพื้นที่ที่มีหินตะกอนอยู่เยอะมากครับหินตะกอนนั้นเกิดจากการทับถมมาหลายล้านปีครับแต่หินชนิดนี้นั้นทนต่อแรงกระแทกได้น้อยครับจึงอาจจะไม่เหมาะในการเอาไปทำเครื่องมือในการที่เราจะใช้เฉือนหรือว่าตัดนะครับและมีหินอีกชนิดหนึ่งนะครับที่พบได้ที่ดอยถนนภาคเหนือของประเทศไทยของเรารวมไปถึงเขาสามมุกจังหวัดชลบุรีนั่นก็คือหินแกรนิตนะครับที่เรานิยมเอามาใช้ทำเป็นครกที่เราตำทุกวันนี้แหละครับแล้วเราไปติดตามครับว่าเราจะทำอุปกรณ์ชนิดนี้จากหินอะไรได้บ้างครับ
1: ในยุคหินมนุษย์ได้นำหินมาฝนหรือเหลาให้มีลักษณะแหลมคมเพื่อใช้ในการหั่นสับนำไปทำเป็นอาวุธในการล่าสัตว์เป็นอาวุธป้องกันตัวโดยหินที่นำมาใช้นั้นต้องมีความแข็งแรงไม่แตกง่ายโดยการทดสอบทุบกระแทกหลายครั้งถ้าไม่แตกหรือบินเป็นอันใช้ได้ครับโดยในสถานที่ถ่ายทำของเรานั้นหินบริเวณนี้ไม่เหมาะกับการนำไปใช้ในการทำมีดทีมงานเราจึงได้จัดหาหินแกรนิตที่มีความแข็งแรงเพื่อมาทำการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงศักยภาพของหินที่เหมาะสมจริงๆนั่นเองครับ
0: โดยหินนะครับเราก็หาได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหินที่ตกมาจากที่สูงแล้วแตกกระจายไปรูปทรงต่างๆนะครับหรือว่าหินบริเวณใกล้ถ้ำหรือแม่น้ำโดยหินเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดว่ารูปทรงหินนั้นอาจจะไม่พอดีมือเราอาจสามารถนำมาตกแต่งได้นะครับจากการกระเทาะหินให้แตกเป็นชิ้นๆหรือนำหินไปตกแต่งหรือเพิ่มความคมด้วยจากการสีกับหินด้วยกันนะครับโดยใช้น้ำเป็นตัวช่วยตอนนี้ผมได้หินมา1ก้อนแล้วครับก็มีความแข็งแรงมากพอนะครับแล้วก็มีความคมมากเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะใช้หินอันนี้ไปทำอะไรต่อครับ

แล้ววัสดุที่2นั่นก็คือไม้นั่นเองครับไม้นั่นนะครับมีประโยชน์หลากหลายด้านเลยนะครับในการที่จะนำไปสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตครับขวามือของผมนี้ก็คือต้นไผ่นะครับซึ่งเป็นพืชที่นิยมมากๆนะครับที่นำไปใช้ในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็ลำต้นไผ่นี้นำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนเลยนะครับต้นไผ่นะมีความผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนานครับแม้ว่าจะถูกนำไปเป็นที่พักอาศัยนำไปเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการหาอาหารรวมไปถึงอาวุธด้วยครับ

าจจะพูดถึงเรื่องของเชือกนะครับเชือกนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะสร้างเครื่องมือหรือเครื่องดำรงชีวิตโดยเชือกนั้นนะครับมีความสำคัญตรงที่ว่าสามารถที่จะนำของสองสิ่งหรือของหลายๆสิ่ง

0: มามัดยึดติดรวมอยู่ด้วยกันได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับตอนนี้ผมมาเจอต้นไม้ขนาดใหญ่ครับซึ่งมีเถาวัลย์นะครับจะเห็นว่ามีเถาวัลย์หลายขนาดนะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่มีขนาดเล็กมากๆเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเถาวัลย์ที่มีเส้นเล็กแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าเปราะบางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานำมามัดรวมกันหลายๆเส้นแบบนี้ก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความเหนียวมากเลยนะครับแล้วบริเวณใต้เท้าของผมตรงนี้นะครับก็คือเป็นรากฝอยนะครับอันนี้นะฮะสะดวกในการที่เราจะค้นหามาใช้งานนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเยอะๆในการปีนต้นไม้หรือไปหาในที่สูงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้คือเถาวัลย์ที่มีขนาดใหญ่ครับอันนี้จะมีความแข็งแรงอย่างมากเลยนะครับเถาวัลย์ขนาดนี้เนี่ยจะมีความเหนียวแล้วก็สดมากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์หรือของที่มีคมไม่พร้อมเนี่ยเราจะตัดมันได้ยากมากเลยนะครับดังนั้นนะครับผมไม่แนะนำนะครับอยากให้ใช้เถาวัลย์ที่มีขนาดเล็กเพราะว่าสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายมากกว่าครับ
1: เชือกมีความสำคัญมากที่จะช่วยทำให้การสร้างเครื่องมือยังชีพของเราพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นโดยการใช้เถาวัลย์หรือรากไม้ที่มีความแข็งยืดหยุ่นดีมาถักรวมกันก็จะเพิ่มความแข็งได้มากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปผูกยึดติดหรือถ้าเราถักให้แน่นหนาก็สามารถนำไปใช้ในการลากวัตถุขนาดใหญ่ได้เลยครับ
0: ตอนนี้ผมกำลังมองหาพวกเชือกนะครับหรือวัสดุนะครับเพื่อมาใช้มัดหินของเรานะครับกับไม้นะฮะเพื่อทำให้เครื่องมือของเราเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นตรงนี้น่าจะมีเถาวัลย์อยู่เดี๋ยวไปดูฮะว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าวิธีการหาเถาวัลย์นะครับเพื่อไปใช้เป็นเชือกเนี่ยเราอาจจะดูว่าเถาวัลย์นั้นมันมีความเหนียวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถนำไปใช้งานได้ไหมส่วนการดูว่าเถาวัลย์เนี่ยที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยใช้งานได้ไหมนะครับเราอาจจะใช้แรงมือเราดึงอย่างนี้นะครับหรือเราอาจจะทบแบบนี้หลายๆทบนะครับแล้วก็ลองกระชากดูนะฮะอย่างนี้ถือว่าแข็งแรงนะครับ

เมื่อเราได้วัตถุมีคมนะครับที่มีขนาดพอเหมาะแล้วนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกเราก็เอากิ่งไม้นะครับมาทุบแล้วก็ทำเป็นลักษณะนี้นะครับด้ามเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าไม้เนี่ยมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงมากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใช้ด้ามที่ไม่ดีนะครับก็จะอาจจะทำให้เวลาใช้งานเนี่ยผิดพลาดได้แล้วก็การที่เราจะเข้าด้ามนะครับเราก็ต้องใส่ในลักษณะนี้ให้มีแรงยึดเกาะในเวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่แบบนี้พื้นที่ยึดเกาะน้อยเกินไปเวลาใช้งานก็จะทำให้ตัวหินเนี่ยหลุดออกจากด้ามได้ดังนั้นก็ต้องใส่เข้าไปเยอะแบบนี้นะครับพอมีพื้นที่ในการที่จะใช้งานนะครับก็จะเห็นว่าหินเนี่ยผมรับมาได้คมมากเลยนะครับเราจะใช้เถาวัลย์นะครับเส้นเล็กก่อนนะครับสอดเข้าไปด้านล่างของหินตรงนี้นะครับแล้วเราก็ยกขึ้นใช้นิ้วโป้งกดไว้พันให้ถี่แล้วก็พันให้แน่นเลยนะครับ

สุดปลายเถาวัลย์แล้วหาช่วงสอดไว้ก่อนนะครับและก็เอาเถาวัลย์ที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับมาสอดไว้แบบนี้แล้วก็ทำการยึดด้านบนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาทำให้แน่นที่สุดนะครับในแต่ละรอบจะทำให้ด้ามมีด

เรามีความแข็งแรงมากๆพยายามพันมาให้จนถึงบริเวณที่เราทำรอยแยกของด้ามเอาไว้นะครับเพื่อให้ตัวตะกับหรือด้ามเนี่ยสามารถที่จะยึดใบมีดเอาไว้ได้ทั้งหมดเวลาที่เราออกแรงกดตรงบริเวณปลายมีดนะครับหรือตรงบริเวณที่เป็นสันหรือความคมเวลาแล่อาหารตัดแบบนี้ก็จะทำให้เครื่องมือของเรานั้นมีความแข็งแรงมากๆโอเคแข็งแรงนะครับอันนี้คือวิธีการทำวัตถุบีคมนะครับด้วยวัสดุจากธรรมชาติสามารถที่จะนำไปต่อยอดอื่นๆได้อย่างเช่นหอกนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ยึดติดกันและ3สิ่งนี้นะครับมีความสำคัญอย่างมากนะครับหินไม้และเถาวัลย์ซึ่งใช้แทนเชือกนะครับสามารถที่จะนำมาสร้างให้เกิดเครื่องมือในการดำรงชีวิตได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากครับ

0: ครื่องมือหนักที่จะช่วยฟันต้นไม้หรือวัตถุขนาดใหญ่ขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ขวานโดยการสร้างขวานนั้นทำได้หลายวิธีการหากมีเวลามากพอก็จะทำให้ขวานมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยการเจาะรูของไม้และยึดด้วยเชือกครับแต่เราจะทำการสาธิตการสร้างขวานที่แข็งแรงมากพอจะนำไปใช้ตัดไม้ได้ไปลองดูกันเลยครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเครื่องมือหนักกันบ้างนะครับนั่นก็คือขวานหรือค้อนตอนนี้ผมได้หินขนาดนี้มานะครับเป็นหินที่มีความคมในตัวอยู่แล้วแล้วก็มีความแข็งแรงมากนะครับและนี่คือด้ามนะครับที่เราเลือกมามีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงจับถนัดมือนะครับการที่เราจะผูกยึดติด2สิ่งนี้เข้าไว้ด้วยกันนี้ก็คือต้องพิถีพิถันนะครับแล้วก็มีความแน่นหนาแข็งแรงมากกว่ามีดครับเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยแรงเหวี่ยงนั้นอาจจะทำให้ตัวขวานเนี่ยหลุดได้และเป็นอันตรายต่อเราได้นะครับวิธีการทำนะครับเราเอาเถาวัลย์นะครับมาทำเป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดแบบนี้นะครับเอาบริเวณหัวตรงนี้สอดเข้าไปก่อนและเอาขวานนะครับวิธีการทำจุดตรงนี้นะครับหินเนี่ยก็คงไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีวิธีการผูกที่ไม่เหมือนกันสำคัญคือให้ตัวขวานยึดติดไว้ก่อนจะเห็นว่าเถาวัลย์ที่ผมเลือกมาใช้เนี่ยมีความเหนียวมากเป็นเถาวัลย์สดนะครับ

ื่อเรารัดนั่นแล้วนะครับเราก็จบด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ขวานนะครับเดี๋ยวต้องไปทดลองใช้งานดูว่าจะแข็งแรงขนาดไหน

รามาใช้อุปกรณ์นะครับหรือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายขวานนะครับโดยเราจะคัดเลือกนะครับต้นไผ่ที่มีขนาดพอเหมาะที่เราสามารถตัดได้ซึ่งก็จะเป็นต้นขนาดประมาณนี้ฮะหรืออาจจะใหญ่กว่านี้เล็กน้อยแต่ถ้าเป็นต้นที่มีลำต้นแบบนี้นะครับเราไม่สามารถใช้เครื่องมือแบบนี้ได้แน่นอนเราอาจจะใช้น้ำหนักนะครับของเราแล้วก็กดลงไปทำให้ไผ่เนี่ยฮะหักแล้วก็กรอบก่อนแล้วก็เอาเครื่องมือของเรานะครับจับแล้วก็ไก่ไผ่นะครับมีหลายขนาดนะครับนี่อีกขนาดหนึ่งซึ่งจะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีขนาดที่แข็งแรงกว่าก็จะนำไปใช้เป็นเครื่องมืออื่นๆได้หลากหลายกว่าแล้วก็มั่นคงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะดึงเอาต้นนี้ออกมาใช้เวลาเราเข้ามาในกอไผ่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมี

คมนะฮะพอเวลาเราใช้ขวานนะครับที่ทำจากหินเนี่ยโดยน้ำหนักของหัวขวานเนี่ยก็จะทำให้การสับนะครับหรือการตัดนั้นมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราใช้เนี่ยก็จะเห็นว่ารอยตัดไม่ได้สวยงามมากนักนะครับเหมือนกับมีดก็ใช้ตามยุคตามสมัยนะครับแล้วก็ข้อจำกัดที่มีอยู่สำหรับขวานหินที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถตัดไม้นะฮะในลักษณะที่เป็นแบบนี้หรือเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน1นิ้วขึ้นไปน่าจะเหมาะสมครับการที่คุณมีหอกนะครับมันสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่ามีดแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นด้ามที่ยาวขึ้นนะครับเพื่อพยุงตัวหรือใช้เป็นอาวุธได้นะครับเวลาที่คุณไปเจอสัตว์ร้ายและการที่เราจะออกมาล่าสัตว์หรือว่ามาหาอาหารในพื้นที่โลกก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่ชินนะครับหรือไม่มีทักษะเราก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้ง่ายๆแน่นอนครับดังนั้นผมจะเดินหาทำเลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าตรงไหนมีอาหารให้เราได้บ้างครับ

0: ครื่องมืออย่างชีพที่ยังคู่กับชีวิตเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือการสร้างไซจับปลานั่นเองครับในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินและทีมงานจะสร้างไซดักปลาจากวัสดุธรรมชาติ 100% ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าสามารถใช้งานได้จริงและเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเอาตัวรอดได้หากคุณติดอยู่ในป่าที่ใกล้ลำธารแหล่งน้ำต่างๆครับ
1: ตอนนี้เราจะทำไซดักปลานะครับจากวัสดุธรรมชาติก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับเราเอาไม้ไผ่นะครับขนาดนี้นะฮะผมก็นำไปแช่น้ำสักระยะหนึ่งเพื่อให้เวลาเอามาแตกแบบนี้จะทำง่ายขึ้นนะครับโดยเราเอาขวานนะฮะตอกลงไปเนี่ยนะฮะมันจะติดตรงข้อนิดนึงเราก็เอามีดที่เราทำขึ้นมานะครับพยายามที่จะงัดออกมาให้ได้ให้ตัวกระบอกไม้ไผ่เนี่ยฮะแยกออกจากกันแบบนี้ครับค่อยๆทำนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราแยกออกมาแบบนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของไซที่เราจะนำไปใช้ดักปลาก็จะเห็นว่าปากกระบอกของไม้ไผ่เนี่ยมีความกว้างมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็เอาเถาวัลย์นะครับมาใช้ถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยเวลาเราจะนำไปสานเนี่ยครับมันจะลำบากนะครับตัดพอประมาณพอเมื่อเวลาครบรอบแล้วเราก็ค่อยสานใหม่นะครับและนี่คือรูปร่างหน้าตาของไซที่เราสร้างได้จากวัสดุธรรมชาตินะครับโดยใช้ไม้ไผ่นะครับขนาดที่เราเลือกเอาไว้เถาวัลย์มาสานเนี่ยจะทำให้ปากของไซเนี่ยมีความกว้างมากขึ้น1ด้านนะครับใช้เวลานานมากนะครับในการสานในแต่ละครั้งอันนี้ผมทำมาให้ดูก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราสานได้ถี่เท่าไหร่นะครับก็ทำให้มีโอกาสน้อยนะครับที่สัตว์น้ำเนี่ยจะหลุดรอดออกไปได้และวิธีสำคัญนะครับในการทำไซก็คือบริเวณปากของไซนั่นเองนะครับเราจะใช้ตอกโดยวิธีการทำถ้าไม่มีมีดนะครับเราใช้ขวานหินเหมือนเดิมทุบนะครับกับต้นไผ่นะครับและค่อยๆใช้มือฉีกออกมาเป็นเส้นๆหลังจากนั้นนะครับเราก็นำมาใช้แบบนี้โดยวิธีการบิดนะครับบิด 3-4 รอบ1ทีแล้วบิดและให้หันบริเวณด้านแหลมเข้าไปด้านในทำแบบนี้รอบด้านเป็นวงกลมสัตว์สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ไม่สามารถออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีในการทำไซอย่างถูกต้อง

การดำรงชีวิตในป่าหรือในธรรมชาติที่มีแนวคิดของคนยุคโบราณเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้และรองรับในสถานการณ์จำเป็นหากคุณต้องติดในป่าเป็นเวลานานเป็นแรมเดือนหรือแรมปีก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้จริงการดำรงชีวิตในป่าการสร้างเครื่องมืออย่างชีพที่มีความจำเป็นมากๆและเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราควรศึกษาท่านผู้ชมยังสามารถนำไปพัฒนาให้เครื่องมือของเรามีความแข็งแรงขึ้นได้แต่จะต้องใช้เวลาและการหาวัสดุจากธรรมชาติที่แข็งแรงเหมาะสมและการที่เราเป็นคนช่างสังเกตและคิดสร้างเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีพนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับ

และทั้งหมดนี้นะครับที่ทีมงานของเราได้ทำการสาธิตการสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตในป่าตามยุคสมัยของยุคหินโบราณนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าการสร้างเครื่องมือเหล่านั้นจะมีวิวัฒนาการไปตามยุคตามสมัยและในตอนนี้ก็มีการใช้วัสดุที่แข็งแรงมากขึ้นท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในการเอาชีวิตรอดในป่าได้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน

0: ะไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสื้อนะครับ
2: มีมอดไหมคะ
1: อะไรนะครับ
2: ม
1: ี
2: มอด
1: มีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอดก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
0: เราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
3: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่งกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็น

0: ็นแมงไหม
1: แมลง
0: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลงอะครับ
1: มีหกขา
0: อ๋อมันมีหกขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่สี่ขาเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าทำไมมันมีสี่ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มีหกขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สัก5คำถามดีไหม
1: ได้ค่ะได
0: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีกผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มี6ขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมี4ขาอันที่3เดี๋ยวผีเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในเนี้ยมันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดินสีอะไรดีสีอะไรดี
1: แถมเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
0: มอสเป็นไงดีเอาสีในกลางวันเราจะเจอมอสไหม
1: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
0: ่มันได้ยินเสียงเราไหม
2: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
0: ตอนนี้เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้าง
1: ไม่
0: มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกนี้มีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆแล้วอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอบ่อยนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
1: ผีเสื้อมันกินดอกไม
0: ้ผีเสื้อมันกิน
1: ใบไม้
0: นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กินไม่ใช่แม่อาจจะมันคือมันไม่กินละนะครับที่มันกินก็คือ
1: หนอน
0: ของผีเสื้อฉะนั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน
2: ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะ
1: ผ
0: ี
1: เส
0: ื้อ
1: ก
0: ับ
1: มอสม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: ก
0: ่
1: อนที
0: ่
1: จะเป็นผ
0: ี
1: เส
0: ื้
1: อก
0: ับ
1: มอสเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: ไหมคะ
0: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันต้นไม้สูงๆบ้างนะ
1: เ
0: หรอใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอก
1: ผมดีเกินไปอ่ะแต่ผมมองอย่างนี้ไม่ถนัด
0: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออสตินใช่ไหม
1: ด
0: ัก
1: แด้หนูต้อง
0: ใส่
1: ด
0: ัก
1: แด้
0: ใช่ไหมอ๋อเป็นดักแด้เก่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคราบที่
1: มันลอกคราบ
0: เป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัยไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับเราจะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว
1: ้แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราเอาไปทิ้ง
0: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
1: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากรังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะจากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอน

0: หนอนก็เข้าดักแด้5-7วันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข่
1: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
2: อันนี้ไม่เก็บได้นะนี่
3: หิวอะไรนะ
1: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
3: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็น
2: ผีเสื้อกินคราบ
3: เวลามันลอก
2: จะได้สร้างดักแด้เหรอคะ
3: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกำลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกำลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นเนี่ยมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: เดินมาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าม
2: ันก็ไม่กินน้ำเหมือนผีเสื
1: ้
2: อ
1: คิดว่าทำไมผึ้งชอบมาตรงนี้
2: เพราะมันมากินน้ำเหมือนเส
1: ื้ออืมมันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
2: นี่เกาะหัวปลิ้น
1: ที่หัวปลิ้นมี1ตัวเกาะไปแล้วลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะครับเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นตอนนี้ต้องพอดูปากมันเห็นปากมันไหม
2: น
1: ี่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี
2: ้ผมรู้ว่าหมอเหยียดน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
1: นี่ๆเวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นมั้ยเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
2: ้มันเลี้ยง
1: ปากมันยืดได้เห็นมั้ยมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืดยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหมนี่คืออะไรนะคะมันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
1: ครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสามารถจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ
2: ตัวนี้มี4ขา
1: อ่ะตัวนี้มี4ขาเดี๋ยวกูชี้ให้ดูนิดนึง
2: ก็เต็มหม
1: ดเรามี4ขาแต่ว่าถ้าเราดูดีๆ
2: อ
1: ุ้
2: ยตรงนี้มีขาสั้นๆอีก2ขาม
3: าแล้ว
1: ครับอย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นไหมนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า
3: แต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลย
1: ใช่
2: ม
1: ัน
2: ก็เลยเก็บไปไม่ได้ใช้
1: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ
0: ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติก็จะมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาคอต่อโคนขาต้นขา

0: ายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ
1: ผีเสื้อมันมี6ขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่4ขาเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
2: ปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่าแมลงอย่างอื่นม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างหนึ่งมีอยู่3ขาครับ
3: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือตรงหนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆค่ะ
4: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้นะมีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดผึ้งหนวดแมลงหนวดอะไรเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นการ์ตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดว่าหนวดรูปกระบองมันเหมือนไม้เบสบอลน่ะ
5: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหม
4: มีครับมีหนวดรูป
5: หัวใจ
4: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่าง
5: น
4: ี้
5: เป็นโอ้โหหนูเคยเห็นแบบฟันหวีก็มี
4: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้ก็มี
0: ชวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ
6: ว่าสีมันคือเอาไว้ปกป้องแผ่นร่างกายข้างในเหมือนเสื้อผ้านั่นเหรอคะ
4: ครับอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหม
7: ก็
4: เหมือนไหม
7: เพราะว่าจะถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
4: ครับเสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
5: เห็นร่างกาย
7: ไม่โป
4: ๊ไม่ให้ไม่โป๊ใช่ไหมผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ใช่ไหมก็เลยต้อง
8: เพราะว่าผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุม
7: จริงๆเกล็ดของมัน
4: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ
7: จริงๆเกล็ด
8: ผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำ
4: อ๋อ
7: จริงๆเก็บผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วย
4: แต่ป้องกันน้ำฝนด้วยป้องกันน้ำฝนด้วยผมก็เป็น
8: ตัวก็มีพิษ
4: ก็แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
7: เป็นทุกอย่าง
5: แต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเหมือนเรา
4: ป๊าบอ้าว
5: มันมีสีเดียวไง
0: เด็กๆทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
4: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้น

0: แน่นอนว่
1: าพลางตัวพลางตัว
0: ใช้พลางตัวด้วยนะครับใช้พลางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พลางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้งนะหรือมีสีน้ำตาลสีเข้มๆที่อยู่แต่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พลางตัวนะครับมันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกกับผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเป็นเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่เราเชื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได้
2: สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
3: เคยรู้หรอกว่าเกล็ดผีเสื้อมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้แหละก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเกล็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้าขาดเกล็ดผีเสื้อมันไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเกล็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิดมันไม่เข้าพวกมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวนึงอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวนึงไม่เข้าพวกมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
4: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
2: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกจากทีเจมาฝากกันค่ะ
5: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆนะครับก็จะเหมือนว่าจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยทั้งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสำคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวในของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับเราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจุดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจุดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดหนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างน่าความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
2: นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปคือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่า

ชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราแพ้กับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: นาคเลยครับ
1: ทุกเจ้าตัวเกิดก่อนคอยมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกใช่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ยังโตมาช่วงปี2517เป็นเกิดดวงไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ห้องว่าบุญดวงไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนเจ็ดชีวิตเพ่งไปเนี่ยเรื่องที่ข้าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเรื่องโตไปชีบมีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตับปลาบึกปลาบึ้งบุกเจอบมีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปนะครับพื้นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ดนี่เก็ดคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบ่งสวงขึ้นมากะแตงกุ้งแตงข้าวขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสงกระเบียนพัดแอวจริงเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นชี้มาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นชี้มีการบวงสรวงมีการว่าวันเดียวว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกทิ้งยังนะครับ

0: คือสิล่ะบ่งเสียงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอปลานี่นะครับเป็นขอปลาเพิ่นขอปลาเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งเสียงก็มาเป็นปลาจ้ำปลาพานไปปลาบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเขาก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเน
2: าะตายบ่ล
0: ำนะเฮาเก่าโบราณแต่กันนี่บ่ฮู้จักคนป่าบ่อนบ่จักป่าบ่รู้ครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกอ่ะ
3: บ่บ้ำละ
1: น้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
2: คนไปกับคนบ้าน
4: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
2: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยบ่ได้กินเบิดน่ะ
4: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
0: ก่อนนี่มันเป็นมองปานมองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
5: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววันนี้7 800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
6: ความแห่งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห่งบ่หลายบางปีก็แห่งหลายบางปีนี่แห่งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูด

กูแล้วปลาน้ำของก็ได้การหาปลากับพวกใครได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาแต่ประเทศเวียดนามล่อปลาเขามาล่อเงือมันก็ไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ตะกอนได้จะประเทศเขาไฟแสงสีแบบล่อปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่นะครับว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกเล่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดสูญพันธุ์มันบ่อะไรเด็ดเพราะมันก็หาคือกันง่ายกันได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหกลางม่องสิเออมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่น่ะที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่กูใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลํานึง3คนดอก2คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางนึงสิอยู่กลางถืออันแนวนอกก่อไข่ก่อได้กันบางหินก่อนได้มันทังลงจนบ่มีบาสิซิ่วสิบ่อนพุ่นแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลําบากซ้ําปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านในบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำบลก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาจะอยู่ฟุกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองล้ำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก็ 80% ธรรมยุทธ์ซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล 30% เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ใช้บ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: สำหรับมาอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจัดได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าว่าจะกองเก่าเด้อติ๊กนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่เลยมาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกงอทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
2: งอชุดน้อย
0: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็กับฝีพายน่ะได้ตั้งใจเด้

0: อาคาเนตรงสนับสนุนเพื่อมาที่ที่ติดเปิดครับต่อที่ติดเครื่อง
1: อันตรายยังมาใกล้มาไกลอุปสรรค

0: เมกาติดมึงไหนฆ่ามึงไหนข้องมึงไหนก็ให้กดให้ยากเอาให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดบอกอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกูผู้มูลิมการเนี่ยตอนนั้นละกู
1: ผู้จัดการเดิมคงเป็นหลักเปลี่ยนเรื่องกับบทเรียนเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพายพร้อมผู้จัดการพายเองผู้ใหญ่บ้านพายเองผู้ช่วยพายเองอบต.พายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานํานะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทําให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพวกละ200พวกละ500พวกละ 1,000 เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น 1,000 จาก 1,000 เป็น 10,000 แล้วทีนี้ก็คือเสียจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่บ่พายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งหยังเลยมันหมดล่ะมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซนตี้โฟโอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนชั้นป.5 ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณตลาดเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันสุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
0: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
1: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
0: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5 เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
0: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
0: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
1: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
0: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
1: ะ
0: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
1: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
0: แล้วข้อ3นะคะ
1: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณ

0: มีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
0: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูหลาน
1: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
0: ข้อ1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูหลา
1: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆเห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
0: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูล่ะ
1: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
0: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
1: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
0: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
0: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูล่ะ
1: มาดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะ
1: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
0: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูหลา
1: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
0: คำตอบของเราก็
1: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
0: เป็นข้อความที
1: ่ที่น่าถือนั่นเองค่ะ
0: เพราะว่า
1: อะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
0: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
1: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความ

0: ึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: ว่าอะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป้
1: หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลยค
0: ่ะข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูล่ะ
0: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่3
0: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนไหนใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองนะคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูลาง
0: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูลา
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความที
0: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: เฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูลาหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป้
1: คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใส

0: สมใบข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป้
0: กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
1: 2นิ้ว
0: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
1: 3 2 1
0: ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์แล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
1: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
0: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูหลาน
1: ะ
0: แล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
1: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
0: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
1: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือความคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
0: คำตอบของเราก็คือ
1: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
0: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูละถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชุดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
1: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
0: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
1: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
1: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
0: เด็ก
1: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลาไหมคะ
0: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่ค่ะ
0: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
1: โอ้
0: ยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหเต็มเลยทำไม
0: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็
1: ค
0: ือ
1: ของใครคะ
0: ครูเป้นั่นเอง
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่านมของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
1: ี่เอง
0: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะ ไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
0: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
1: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ยมันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมาหนึ่งชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่
1: ะ
0: จากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
1: Facebook
0: TikTok
1: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
0: พร้อมติดแฮชแท็ก
1: ป .5 มารีวิว
0: และคุณครูแล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้ 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา14 นาฬิกาบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DV และทาง www.dltv.ac.th
2: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
4: แต่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันจังหวัดระยองโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คือโรงงานแปรสภาพคอมไบแก๊สซึ่งเป็นหน่วยเตรียมวัตถุดิบเพื่อส่งเข้าสู่โรงกลั่นซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่เวลา 19:00 นของวันที่9มิถุนายนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีคำถามและข้อสงสัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงาน Science Cafe ในหัวข้อเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร
1: ์กิจกรรมประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe ที่เราจัดเมื่อสังคมต้องการความรู้ต้องการความชัดเจนทางวิชาการมหิดลเป็นปัญญาให้กับสังคมในประเด็นของวันนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน IRPC ที่จังหวัดระยองซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าโศกได้มากกว่านี้โชคดีที่โรงงานสามารถที่จะมีข้อกำหนดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าชมเชยแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าโอกาสในการเรียนรู้ว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีซึ่งเป็นความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจในการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างรู้อย่างมีความรู้อย่างมีความตระหนักรู้เนี่ยทำอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ที่ให้ความรู้ที่เป็นวิชาการอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยใช้บุคลากรเท่าที่เราจะมีอยู่โดยหวังว่าเรามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถที่จะตอบคำถามและเป็นปัญญาให้กับแผ่นดิน
0: ช่วงนี้พบกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรจามรดุสิตอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์สมสุขอาจารย์ประจำภาคเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.พลังพลคงเสรีอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในวันนี้เป็นเสวนาประเด็นสาธารณะ Science Cafe ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในบ่ายวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ40ชั่วโมงที่แล้วที่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เลยนะฮะขับรถไปทางสุขุมวิทก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเลยจากคนจะรู้จักมาบตาพุดนะครับบริเวณนี้จะเลยจากมาบตาพุดไปไม่ถึง10กิโลและก็ในประเด็นในวันนี้นะครับสื่อสาธารณะก็สนใจอยู่2อย่างคือไฟไหม้ที่โรงงาน IRPC เกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบอย่างไรกับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเล็กๆที่เราก็จะไปแตะเหมือนกันคือน้ำมันมีคราบน้ำมันเยอะเลยบริเวณอ่าวแม่น้ำผึ่งนะครับตรงก้นอ่าวบริเวณนั้นเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงต่อไปมีผลกระทบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพบค่ำของเมื่อ2วันที่ผ่านมาประมาณสัก6โมงเย็นมันก็มีควันขึ้นมาแล้วก็มีควันขึ้นมาเรื่อยๆก็จะดับก็ประมาณ2ทุ่มนะครับก็เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็สามารถจัดการได้เสร็จบริเวณนี้ใกล้กับถนนสุขุมวิทเบอร์3เนี่ยนะครับต้องชื่นชมแล้วก็ขอชมเชยบริษัทที่เกี่ยวข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามีการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับถนนเป็นถนนสุขุมวิทนะครับตรงจุดสีฟ้านะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นมาบตาพุดนะครับและถัดมาตรงนี้นะครับที่จะเป็น อุตสาหกรรมของ IRPC นะครับถ้าเกิดถัดมาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำมันรั่วเมื่อเช้าข่าวทุกๆช่องเลยนะครับ เป็นมีคราบน้ำมันสีดำๆบริเวณหาดแม่ลำพึงนะครับก็ถัดมาอีกสัก15กิโลนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมสรุปให้ฟังนะครับบริเวณที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณของอุตสาหกรรมของบริษัท IRPC ที่มีถนนสุขุมวิทขั้นกลางนะครับอันนี้คือบริเวณเชิงเนินที่ใกล้ๆกับตัวเมืองระยองนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นท่าเรือน้ำลึกอยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่เกิด ไฟไหม้เมื่อ2วันที่ผ่านมาตอนเช้าเราจะผ่านมาประมาณสัก12ชั่วโมงไฟก็ดับนะครับสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่ปกติแล้วก็ดูหอกลั่นต่างๆเนี่ยสงบพอสมควรนะครับแต่ก็ระแวดระวังไปก็จะโรงงานนี้ถูกปิดเพื่อซ่อมแซมในส่วนนี้ประมาณสัก3เดือน90วัน100วันอีกประเด็นนึงคราบน้ำมันนะฮะสีดำที่อยู่ที่ท้ายอ่าวหาดแม่ลำพึงนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเราจะเข้าใจกันว่าการแถลงข่าวของบริษัท IRPC ที่บอกว่ามีสารที่ชื่อว่าไฮโดรคาร์บอนมาเกี่ยวข้องนะครับเกิดการเผาไหม้จริงๆแล้วมันคืออะไรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคืออะไรในบริเวณนี้โรงกลั่นน้ำมันที่เกี่ยวข้องหรือศัพท์ที่น่าจะเทคนิคคือ VGOHT Vacuum Gas Oil Hydrotreating อันนี้เกี่ยวข้องอะไรที่ทางบริษัทก็ต้องการจะสื่อสารให้เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นศัพท์ต่างๆที่ดูเป็น technical term เขาก็จะลดลงไปนะครับแต่เราจะมาดูในเชิงของวิชาการเราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะเอาความรู้แบบนี้กลับไปด้วยในเชิงของสาธารณชนชุดทั่วไปคงอยากจะทราบถึงอันตรายเป็นยังไงมีผลกระทบไหมหรือสื่อหลายๆที่พูดถึงฝนกรดคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมเราควรจะกลัวไหมนะครับชาวบ้านชุมชนเกิดเราอยู่แถวนั้นเป็นยังไงคนห่างมาล่ะเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ของทางด้านปิโตรเคมีคอลต่างครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับเหตุการณ์ที่เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาคือการไฟไหม้บ่อขยะแล้วมันเผาแล้วมันก็ไหม้กันแทบจะทุกอาทิตย์เลยคำถามคือเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหล่านั้นวิทยากรทั้งสองท่านของเรามีความคิดมีความเห็นอย่างไรนะครับผมก็ไปดู annual report ของบริษัท IRPC นะครับส่วนที่เราก็จะพูดถึงเขามีธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่ท่าเรือปิโตรเคมนะครับไฟฟ้าแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อ2วันที่แล้วคืออุตสาหกรรมโรงกลั่นที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมเอาน้ำมันดิบมาเอาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาแล้วเอามันมาทำผ่านกระบวนการให้มีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นนะครับอันนี้ผมหยิบมาจากเว็บไซต์จากของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเกิดเรามี barrel ของน้ำมันเนี่ยนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแก๊สโซลีนนะครับมีส่วนที่เป็นดีเซลประมาณสัก1ใน4นะครับแล้วก็ถัดมาตามลำดับพวกนี้มันคืออะไรเดี๋ยวจะ exit มาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ช่วงล่างๆเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าพวกที่เป็นแอสฟัลต์ต่างๆนะครับจะ exit เชิญมั้ยครับ
3: ครับได้ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนก็มีเป็นสารประกอบนะครับที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าในน้ำมันดิบเมื่อกี้ที่อาจารย์พลังพลเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคือน้ำมันดิบเนี่ยเราไปใช้เติมรถทันทีไม่ได้นะครับมันต้องเอามากลั่นก่อนนะครับเหมือนน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเขาต้องเอามาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลก่อนไม่งั้นมันหนืดมากไปมันก็จะรถมันจะไม่วิ่งนะครับคราวนี้มากลั่นเนี่ยตัวที่มีจุดเดือดสูงที่สุดนะครับเขาก็จะขึ้นไปที่สูงสุดของหอกลั่นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแก๊สนะครับพวกนี้เราก็ไปใช้เป็นแก๊สถุงต้มนะครับหรือไปเป็นแก๊สในรถยนต์นะครับ
2: NPG หรือ LPG อย่างน
3: ั้
2: น
3: ใช่ครับอาจารย์ฮะหรือที่ลองมาเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเติมเป็นน้ำมันสำหรับรถเก่งนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสูงขึ้นไปอีกนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นอุณหภูมิสูงมากๆอย่างเช่นจุดเดือดเนี่ยถึง

0: ระดับ350องศาพวกนี้เป็นแก๊สออยล์ที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับแก๊สออยล์คราวนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือไอ้เจ้า BTO HC นะครับพวกนี้นะครับน้ำมันดิบเนี่ยเขาจะมีซัลเฟอร์ซัลเฟอร์มีองค์ประกอบกรรมฐานนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาน้ำมันดิบตัวนี้นะครับไปใช้เลยเนี่ยนะครับไปเผาเลยเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันก็ถ้าเกิดไปเจอน้ำก็จะกลายเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมการกลั่นเนี่ยเขาจะแยกเอาซัลเฟอร์ออกก่อนวิธีการเอาซัลเฟอร์ออกเนี่ยเขาก็จะเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปนะครับเวลาเขาเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปเนี่ยเขาก็จะนะครับดึงเอาอากาศออกก่อนจากนั้นเขาก็เติมไฮโดรเจนนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกรรมฐานนะครับเป็นธาตุกรรมฐานเลยพอได้นะครับเขาเอาไปใส่ไอ้เจ้าดีพาราไลติกคลายเกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับทำให้ไอ้เจ้าน้ำมันที่มีโครงสร้างต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะย่อยเล็กลงนะครับมันก็มีตั้งหลายส่วนนะครับที่ได้ออกมาตัวนึงที่อาจจะเป็นข่าวว่าอย่างเช่นเอาไปเตรียมเป็นแก๊สโพรพิลีนนะครับเอาไปทำเป็นโพลิเมอร์ให้พวกเรานะครับถ้าเวลาเราขับรถนะครับไม่ทราบลองเช็คนิดหนึ่งว่าในรถของเราเนี่ยมีโพลีโพรพิลีนเนี่ยน่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ในรถ
1: กรณีนี้หมายความว่าเวลาที่มันมีน้ำมันดิบมาแล้วเขาก็แยกเป็นส่วนๆแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนกับว่าทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วมันเกิดขึ้นยังไงเกี่ยวกับในเชิงมีนักเคมีหลายๆคนในที่นี้ก็คือมันขนาดใหญ่ขึ้นหรือขนาดเล็กลงหรือยังไงนะอาจารย
0: ์ก็มีอาจจะขนาดเล็กลงนะครับเพื่อไปอย่างเช่นตัวนี้อาจจะมีคาร์บอน16ตัวถึง60ตัวนะครับถ้าเป็นแก๊สออยล์ถ้าเป็นโพรพิลีนนี่มีคาร์บอนแค่3ตัว
1: หรือ3ตัว
0: ครับ
1: มันก็จะเล็กลงเหมือนกับการย่อยอย่างนั้นนะฮะ
2: ไฟไหม้ครั้งนี้นะครับก็เกิดจากกระบวนการแยกซัลเฟอร์นะครับจากสารไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดไฟเนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่คราวนี้มันเป็นการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้จากควันไฟนะมันก็จะมีแก๊สอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานะครับหรืออาจจะมีในเช่นออกไซด์ก็อาจจะมีได้นะครับสารพวกนี้พอเวลาไปเจอน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกรดนะครับวิธีป้องกันสำหรับประชาชนเบื้องต้นก็อาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็อาจจะปิดจมูกไว้ปิดปากไว้เนี่ยนะครับก็พอช่วยได้เพราะว่าเวลาน้ำเจอกับผ้าที่เปียกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผ้ามันจะไม่เข้าไปถึงในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับสำหรับประชาชนครับ
3: กรณีไฟไหม้ของโรงกลั่นน้ำมันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีอยู่แล้วล่ะคือแน่นอนว่ามันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนนะเวลาเผาออกมาถ้าเห็นกลุ่มควันเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มควันที่แบบเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะมันเป็นกลุ่มควันสีดำเนี่ยในระยะวัน2วันแรกเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนกับชุมชนหรือประชาชนที่สูดดมเข้าไปเพราะว่าสารคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะกระคายเคืองระบบรังเดินหายใจเนื่องจากสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นที่เป็นกรรมฐานนะครับอันนั้นเป็นระยะสั้นที่เกิดอยู่กับสุขภาพของชุมชนแน่นอนในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลุ่มควันที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีสารไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานหรือเป็นตัวคาร์บอนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปเจอกับความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะของที่เราเรียกว่าฝนกรดเกิดขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเองในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมีประเด็นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับจริงๆมันก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ในระยะยาวเราต้องติดตามตรวจสอบนะครับเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจเกิดได้ประเด็น 2-3 ประเด็นนี้เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
4: อาจารย์กิติกรเล่าให้ฟังตรงบริเวณนี้ไหมครับบริเวณที่เป็นเกี่ยวกับcatalytic cracker DCC unit ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วในเชิงของโรงงานมันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ
5: ขอบคุณอาจารย์มากครับการสืบสวนผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดระยองหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผม

คิดว่าเขากำลังสืบหาความจริงอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมคงคุยอยู่บนพื้นฐานที่สื่อออกมา ให้ข่าวหรือว่าตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยออกมาคุยว่ามันเกิดที่จุดไหนนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยสายเชนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีประเทศไทยเนี่ยนะครับเบสตอนนี้เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะอยู่ที่จังหวัดระยองใหญ่ถึงขนาดผมเชื่อว่าสายเชนปิโตรเคมีตอนนี้นะฮะใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเพราะเนื่องจากเรามีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือกลุ่มปิโตรเลียมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดนี่คือเกิดของกลุ่มปิโตรเลียมกลุ่มปิโตรเลียมคือกลุ่มที่เอาน้ำมันดิบมากัดนะครับกับสายเชนอีกอันนึงก็คือสายเชนที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีปิโตรเคมีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับคำว่ายิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนื่องจากมีตั้งแต่ต้นน้ำนะมีโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นนะอยู่ที่IRPC นี่เป็นถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์ได้เลยนะส่วนมาบตาพุดเนี่ยก็จะเป็นเชนตั้งแต่เอาเนปธาเนปธานี่ถ้าพูดผมพูดนิดนึงก็เมื่อกี้ถ้าดูหอกลั่นนะตัวบนสุดเนี่ยนะมันก็จะเป็นก๊าซก๊าซเบาๆนะ C1 C2 คาร์บอน1ตัว2ตัวก็เป็นพวก NGV ที่เราเข้าใจ Natural Gas Vehicle หรือบางคนก็เรียก CNG Compressed Natural Gas คำว่า Compressed ก็คือมันต้องอัดเนี่ยนะครับมันต้องอัดในรูปของเหลวมันถึงจะบรรจุเข้าไปในถังได้เราก็เรียกได้ทั้ง NGV หรือว่า CNG ตัวนี้คือ C1 C2หลังจากนั้นพอกลั่นมา C3 C4 C5 พวกนี้เราเรียกว่า Liquefied Petroleum Gas หรือที่เราคุ้นชินว่า LPG การกลั่นโรงกลั่นพวกนี้เนี่ยก็จะใช้หอกลั่นที่เราเรียกว่าการกลั่นลำดับส่วนนะครับคือมันจะมีขั้นถ้าใครสังเกตเราต้มน้ำเสร็จแล้วฝาหม้อน้ำไปอั่งไว้มันนั่นคือการระเหยและควบแน่นลงมานะครับการลำดับส่วนก็คือการที่เอาเพลทอันนี้เนี่ยไปกันให้มันตกลงมาตามจุดเดือดในแต่ละช่วงนะครับตัวเบาก็วิ่งขึ้นข้างบนตัวหนักก็อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะออกมาเป็นคาร์บอนแต่ละโซนออกมานะครับเริ่มตั้งแต่แคโรซีนแล้วมาแก๊สโซลีนแล้วถึงมาดีเซลหลังจากดีเซลก็จะเป็นพวกหนักๆแหละหนักๆ นะครับเราก็เรียกว่ามันมีหลายศัพท์ถ้าเชิงของสายวิชาการเราก็อาจจะเรียกว่าเรซิดิวนะครับถ้าไปที่อุตสาหกรรมนั้นอาจจะเรียกแก๊สออยล์นะครับหรืออาจจะเรียกฟิวเอลออยล์นะครับก็คือตัวหนักประเด็นก็คือว่าหลังจากที่มันตกมาเป็นตัวหนักเนี่ยนะครับถ้าเอาตัวสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแอลฟาตีนที่คุณเอาไปทำยางมาตอยลาดถนนประเด็นก็คือว่าอุตสาหกรรมจะไม่ยอมนะครับเมื่อมันยังมีคาร์บอนหลงเหลืออยู่เนี่ยฉันจะทำยังไงให้เปลี่ยนออกมาเป็นมูลค่าได้เยอะที่สุดเขาก็เอาตัวหนักแก๊สออยล์เนี่ยนะมาทำการแครกอีกทีแครกก็คือการตัดสายเชนโมเลกุลจากสายยาวๆให้มันสั้นแต่ตัดแบบนักเคมีตัดคือไม่ใช่มาเอาความร้อนเผาให้มันสั้นย่อยสลายคือตัดแล้วต้องให้ได้เป็นวัตถุดิบที่เอาไปใช้งานได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว DCC ก็คือ Deep Catalytic Cracking Unit นะครับก็คือสารเร่งปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีพอไซต์ที่สามารถที่จะแครกเอาแก๊สออยล์ที่มีโมเลกุลสูงเนี่ยนะกลายเป็นผลิตผลที่น่าสนใจตัวนึงก็เรียกว่าพบผลีก็คือ C3 ตัวนี้เสร็จแล้วตัว by product ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ร่วมที่เกิดขึ้นมานี่จะเป็นพวกดีเซลนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีตัวเบนซินหรือแก๊สโซลีนติดมาด้วยหรือเปล่าแต่ตัวหลักคือพ็อปพิลีนพ็อปพิลีนเนี่ยก็เอาไปใช้งานนะครับสายเชนพ็อปพิลีนเนี่ยส่วนใหญ่วิธีการใช้งานก็คือ1เอามาทำเป็น LPG 2แต่นี้ผมว่าทางนู้นไม่ค่อยนิยมใช้นะครับจะเอามาใช้ตั้งต้นเป็นสารทำพลาสติกตัวหนึ่งที่เรียกว่าพอลีพ็อปพิลีนนะครับ PP ใครไปเปิดถ้วยถังกะละมังหม้อนะที่ขายอยู่ทั่วไปเนี่ยหันไปจะเห็นตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัว PP ตัวนั้นแหละครับพอลีพ็อปพิลีนนะครับเหตุการณ์เนี่ยถ้าผมฟังจากที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็คือตัว VGOHT ตัวเนี่ยนะ Vacuum Gas OilHydrotreating Unit ตัวนี้ที่เป็นยูนิตก่อนที่จะคือเอาแก๊สออยล์เข้ามาเสร็จแล้วดึงเอากรรมฐานออกอย่างที่อาจารย์เล่าการดึงกรรมฐานก็คือใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซะนะครับให้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับเสร็จแล้วได้แก๊สออยล์ที่ไม่มีกรรมฐานกับไฮโดรเจนแล้วถึงจะผ่านเข้าตัว DCC unit ก็คือ Deep Catalytic Cracking เพื่อทำการป
ประเด็นเท่าที่ผมฟัง

0: ก็คือยูนิตไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดปัญหาเนื่องจากเพรสเชอร์สูงเข้าใจว่า100บาร์นะมีอุตสาหกรรมดังนี้ดูเปล่าไม่รู้นะแต่ผมได้ข่าวว่าประมาณ100บาร์เป็นแมชชีนเฟลเลอร์คือเกิดจากแมชชีนนะเกิดจากเครื่องมือไม่ได้เกิดจากคนนะครับประเด็นนี้เข้าใจว่าคอมเพรสเซอร์เกิดระเบิดหรือมีปัญหาเสร็จแล้วก็ลุกติดไฟนะครับเข้าไปที่แก๊สออยล์เพราะพวกนี้ติดไฟได้พอติดไฟปุ๊บประเด็นก็คือทุกอย่างวาล์วต้องชัตดาวน์หมดอย่าลืมนะครับแพลนพวกนี้เนี่ยราคาเป็นหมื่นหมื่นล้านนะระบบเขาต้องตัดทันทีนะ
1: เพราะตัดมันอัตโนมัติ
0: อัตโนมัติครับ
1: ต้องมียามากด
0: อ๋อไม่ต้องครับพวกนี้นี่จะอยู่ในบอร์ดหมดนะบอร์ดแมนคุมอยู่2ประมาณ 4-5 คนพอมันเกิดอะลามปุ๊บว่าตรงนี้วาล์วก็จะถูกตัดทันทีแก๊สออยล์ก็ต้องไม่ฟีดพอไม่ฟีดเข้าไปเนี่ยมันยังมีแก๊สออยล์ที่เหลืออยู่ในยูนิตนั้นที่เข้าไปแล้ววิธีการก็คือปล่อยมันเผาไปเรื่อยฮะ
1: โอ้เพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นสักเกือบครึ่งชั่วโมง
0: ใช่ครับก็ต้องเผาให้หมด
1: แล้วก็มีแสงแดงๆ
0: เพราะเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้ฮะผมเข้าใจว่าทางตรงนั้นเนี่ยเข้าไปทำอะไรเพราะทุกอย่างชัดหมดแล้วไม่มีฟีดเข้าแล้วถูกไหมเพราะจริงทุกนี้ continuous มันจะต้องวิ่งเข้าไปเรื่อยๆพอมันเกิดปัญหาปุ๊บเข้าใจว่าติดไฟแล้วทุกอย่างวาล์วตัดวิธีการเดียวท่านไปเอาน้ำมันออกมาได้ก็ดีมันก็ไม่เผาต
2: ่
0: อแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือมีวิธีเดียวครับเหมือนแฟร์ถ้าใครอยู่สายการจะรู้ว่าเวลา buy product หรือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการสมมติผมผลิตพลาสติกตัวนึงผมเอาฟีดก๊าซเข้ามาฟีดก๊าซก็คือตัวก๊าซที่นำที่เอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นไอ้คาร์บอน1ตัว2ตัว3ตัวนี่มันแยกได้ยากนะอาจารย์เพราะว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยถูกไหมครับมันเป็นก๊าซจะแยกได้ยากเพราะนั้นผมต้องการ C2 สมมติผมต้องการผลิตโพลีเอทิลีนเกิดมี C3 ปนอยู่บ้าง C1 ปนอยู่บ้างมันเข้ามาหรือมิกซ์ C4 หรือ C4 คาร์บอน4ตัวปนมาบ้างผมใช้แต่ C2 ที่เหลือผมก็ทำไงฮะ
1: จะต้องเผาทิ้ง
0: ถูกต้องครับจะเห็นแฟนนะครับไปที่นู่นจะเห็นเผาอยู่
1: เวลาที่ของกลั่นพวกนี้จะมี
0: นั่นคือผลิตผลที่เราไม่ต้องการนะครับพอมันหลุดถ้าปล่อยไว้ในปฏิกิริยามันก็เป็นสารปล่อยเจือปนเพราะนั้นก็ต้องเผาทิ้งวิธีการตรงนี้ผมเข้าใจว่าง่ายที่สุดก็คือชัตดาวน์ปิดคุมระบบได้ที่เหลือก็ต้องเผาทิ้งอะเพราะไม่รู้จะทำไงอะเข้าไปก็ไม่ได้ดับโอ้โหพวกนี้มันน่าจะพอสมควรเอาเบื้องต้นลักษณะว่ามันน่าจะเกิดแบบนี้
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมท่านพอมันปิดระบบมีส่วนที่เหลืออยู่มันก็ต้องเผามันติดไฟอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่เพื่อการเผามันเป็นการเผาที่มันไม่สมบูรณ์ไงถ้าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเผาไม่สมบูรณ์มันก็ได้ปฏิกิริยาก็ต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เป็นพิษถูกไหมครับแต่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับแต่เผอิญมันเผาไม่สมบูรณ์ไงเหมือนคนสูบบุหรี่อ่ะมันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันได้อะไรฮะคาร์บอนมอนออกไซด์โอตัวเดียวไงไอ้กลุ่มควันที่เห็นมันเลยเป็นกลุ่มควันของคาร์บอนมอนออกไซด์
1: แล้วมันก็มีขมเหลาเห็นมีดำๆ
0: ใช่ครับแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นเฮฟวี่ออยล์ไงเฮฟวี่ออยล์มันเป็นเรซิเดียลตัวล่างสุดนึกภาพออกไหมครับตัวต่ำอะตัวหนักอะมันไม่ใช่ตัวเบาถ้าตัวเบาอย่าง NGV เผาปุ๊บเนี่ยมันคลีนแต่พวกนี้เนี่ยมีสารปอปนเยอะมากเลยซึ่งยังไม่ทำยังไม่ได้การทรีตเพราะมันอยู่ในนิวเยอร์กของการทรีตอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มควันที่เป็นสีดำออกมานะเป็นกลุ่มควันของการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนหลังอย่างไฟไหม้ฮะไฟไหม้คนไม่ได้ตายเพราะไฟคอกเป็นหลักนะตายเพราะอะไรฮะควันครับสูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปดมสายสักแป๊บนึงถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครพอนั่งรถไฟนั่งรถเมล์ที่ไม่ได้เป็นรถเมล์เขาเรียกแอร์นั่งสักปั๊บหนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาจะรู้สึกง่วงสูดดมเยอะๆก็ทำไมฮะสลบใครทำวิจัยกับคาร์บอนไดออกไซด์เยอะโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ก็มีเยอะ อันนี้ผมล้อเล่นนะอาจารย์เตือนนะ
1: พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพนะฮะว่าในกระบวนการกว่าจะได้น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมีต่างๆแล้วก็การที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยระยองมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแล้วก็จนมีคนบอกว่า ระยองเป็นจังหวัดที่เสียภาษีเนี่ยสูงมากๆติดอันดับของประเทศไทยด้วยซ้ำไปตอนนี้เรามีความเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่ว่าและในกรณีนี้น่าจะเป็นเนื่องจากระบบซึ่งคงจะมีการสืบสวนแล้วก็เล่าให้สาธารณะฟังการในประเด็นของการเล่าให้สาธารณะฟังก็คือทำให้เราชุมชนรอบๆข้างแล้วก็รวมทั้งเราด้วยที่เป็นมีส่วนร่วมในการที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยรับทราบแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของเราแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยบริษัทนี้ไม่มีนอกมีในกับผมก็พูดได้สบายๆว่าเขาก็มีโปรแกรมในการที่จะทำความเข้าใจกับชุมชนในบริเวณข้างๆรวมทั้งมีคณะกรรมการที่มาจากชาวบ้านหรือนักวิชาการหรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางส่วนของเขาที่ไม่ใช่เป็น core business ของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความอยู่ด้วยในมีอยู่กันอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกับชุมชนหลากหลายอย่างนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยที่คนคิดว่าน่าจะต้องคุยกันต่อไปก็คือว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมนะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์อันนี้บ้างนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะหมายความว่าถ้าเกิดอาจารย์สองท่านคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดีแล้วนะครับก็ทำถูกต้องแล้วโอเคเราก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเหตุการณ์ถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงและดูน่ากลัวแบบนี้อีกเนี่ย เราต้องมีมาตรการอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมรวมทั้งการชี้แจงกับประชาชนอาจารย์สองท่านคิดว่าไงครับในเชิงระยะสั้นเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆอาจารย์กิตติกรก่อนก็ได้ครับ
0: ผมเชื่อว่า impact เนี่ยจากการเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมมอง3มุมนะเพื่อให้ครบมุมแรกเลยเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆเราส่วนใหญ่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเรามักจะมองในมุมของคนหรือชุมชนหรือโซเชียลเยอะประเด็นที่2ตอนนี้เนี่ยมิติของสิ่งแวดล้อมเริ่มมาเราก็จะไปมองมิติของสิ่งแวดล้อมเยอะเหมือนกันแต่อีกมุมหนึ่งที่ผมจะหยิบขึ้นมาก่อนเนี่ยคือมิติของมุมอีโคโนมิกส์หรือมุมเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อย่าลืมนะว่าปิโตเคมีหรือปิโตเลียมนี่นะเป็นที่ระยองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเบสใหญ่ที่สุดคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่า IRPC เนี่ยเราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นคอมเพล็กซ์เป็นคล้ายๆกับนิคมอุตสาหกรรมแต่เราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมคือจริงๆสองอย่างนี้เนี่ยอยู่กระทรวงเดียวกันนะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภายใต้กฎหมายเดียวกันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่พื้นที่ในมาตราพุทธเนี่ยเราเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเหตุผลก็คือว่ามันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งซึ่งมีผู้ดูแลก็คือนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ดูแลเหตุผลคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมีที่จัดสรรพื้นที่แล้วก็ขายให้อุตสาหกรรมมาเช่าพื้นมาซื้อพื้นที่ดีกว่าไปตั้งอยู่ข้างนอกเหตุผลก็คือว่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีน้ำไฟประปาถนนบำบัดน้ำเสียเตรียมไว้ให้หมดเพียงแต่คุณจ่ายค่าจ่ายเงินนะครับพวกนี้จะดูแลหมดการนิคมจะดูแลให้หมดเราเรียกว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ RPC เนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นของเขาเองคือมีในกลุ่มปิโตรเลียมแล้วก็กลุ่มปิโตเคมีเพราะนั้นสายเชนเขาเนี่ยจะมาจากตรงนี้คำว่ากระทบอีโคโนมิกส์ก็คือเศรษฐกิจหมายความว่าอะไรอย่าลืมนะครับว่าตัวสารตั้งต้นที่เรียกว่าพอลิพอพิลีนเนี่ยนะครับตัว C3 ตัวนี้นะจริงๆมันมาได้3ทางนะครับทางแรกก็คือมาจากโอเลฟินเป็นศัพท์เทคนิคแล้วนะโอเลฟินคือกลุ่มที่มันมีตัวดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่อยู่ตัวนี้เนี่ยเราจะมักจะเอาจากแนฟธาก็คือส่วนหนึ่งที่ได้จากการกัดน้ำมันมาแครกครักก็คือตัดสายโซ่โมเลกุลมันให้กลายเป็น C2 C3 เป็นพอพิลีนสายเชนที่2ที่มาจากพอพิลีนก็เรียกว่าอะโลเมติกหรือตัวที่เป็นวงนะครับเป็นสารตั้งต้น2ตัวนะตัวที่3ก็คือตัวนี้ยูนิตนี้เนี่ยสต็อป60วันถึง90วันนะพอพิลีนที่ได้จากยูนิตนี้เนี่ยประมาณ 400,000 กว่าตันถ้ายูนิตนี้สต็อปไปเนี่ยหมายความว่าพอพิลีนที่จะเข้าสู่สายเชนในการผลิตเนี่ยหายไปประมาณ 150,000 ตัน
1: เราจะ
0: มีการกระทบแน่นอนก็คือว่าพอพิลีนไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำไมครับนำเข้า
1: รือราคาก็สูงขึ้น
0: ใช่ครับพอนำเข้าพอผลิตนำเข้าแน่นอนนะ60วัน90วันนี้ในระหว่างที่ปิดยูนิตเนี่ยแล้วก็ปิดยูนิตข้างๆด้วยนะพอผลิตต้องถูกนำเข้าผมเข้าใจว่าผลกระทบในการที่เอาพอผลิตนำเข้าจากต่างประเทศก็คืออะไรราคาของเม็ดพลาสติกโพลีพอผลิตจะสูงขึ้นมันกระทบสายเชนนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อต้นทางแพงปลายทางก็ต้องแพงพอปลายทางแพงพวกท่านก็ซื้อของแพง
1: แล้วมันจะลดลงมาอีกไหม
0: ลดลงมาเมื่อยูนิตเปิดเนี่ยอาจารย์อย่าลืมว่ามันหายในตลาดไปแสนเกือบ 200,000 ตันทันทีวัตถุดิบเหมือนตอนที่ BST ระเบิดอะกลุ่มของลาเทคกลุ่มของยางเพราะว่า BST เป็นต้นทางคือ Big C4 คือคาร์บอน4ตัวเป็นต้นทางของการทำพวกยางสังเคราะห์นำเข้าอย่างเดียวนะ BST พอนำเข้าปุ๊บ price หรือราคามันถีบตัวสูงขึ้นเพราะนั้นช่วงนั้นยางสังเคราะห์ยางก็จะแพงไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นผลกระทบทางอีโคโนมิกส์ที่เกิดขึ้นแน่รับรองได้ว่าท่านจะเจอปรากฏการณ์ของการนำเข้าพอผลิตมากขึ้นแล้วมันไปกระทบสายเชนตัวนี้
1: แล้วใครจะเป็นคนนำเข้าแทนหมายถึงว่า RPC ก็ต้องนำเข้ามาแทน
0: ใช่ครับก็ต้องเป็นนำเข้าไปให้ลูกค้าครับเพราะนี่คือ value chain ขอโทษเป็น supply chain กันเขาคือต้นน้ำอะปิโตรเลียมก็คือต้นน้ำเพราะฉะนั้นกลางน้ำก็คือ intermediate ที่เอาพอพิลีนมาแปรรูปนะครับทำเป็นอย่างอื่นแล้วก็สู่ปลายน้ำก็คือพวกที่ผลิตเม็ดพลาสติกแล้วส่งจำหน่ายพวกเราเนี่ยส่งจำหน่ายตามโรงงานย่อยๆที่มาผลิตเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยเขาไม่มีของต้นทางส่งไม่ได้เขาต้องไปนำเข้าราคาก็สูงขึ้นถีบตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนี้เขาจะต้องเกิดเหตุการณ์ปิดยูนิตอย่างนี้60วัน90วัน120วันเพื่อเช็คระบบนะครับอันนี้หนึ่งที่อีโคโนมิกที่จะกระทบแน่นอนประเด็นที่สองมิติที่สองก็คือมิติของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมองว่าคาร์บอนมอนอกไซด์มันขึ้นไปช่วงระยะแรกๆเนี่ยเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนแถวนั้นมีปัญหาแน่การสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปนะครับผลกระทบตรงนี้ชัดเจนอาจจะอยู่1สัปดาห์2สัปดาห์จนกระทั่งอากาศคลีนนะผมเชื่อว่าระบบนิเวศของธรรมชาติจะปรับตัวกลับมาได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าตัวสารเจือปนที่มีหรือนั้นไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ซึ่งขึ้นไปเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไปเจอกับความชื้นในอากาศลงมาเป็นกรดหรือแม้กระทั่งคาร์บอนออกไซด์มันก็เกิดเป็นคาร์บอนิกได้พวกนี้ก็มีปัญหานะแต่ในระยะยาวเนี่ยผมระยะสั้นมีผลกระทบเร็วนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องติดตามตรวจสอบ
1: ในกรณีนี้อย่างพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนะครับวันแรกกรมหลายๆกรมที่เกี่ยวกับควบคุมมลพิษต่างๆก็จะรีบออกเอาตัวเลขออกมาคราวนี้ดีนะฮะเนื่องจากเกิดบนพื้นดินมีข้อมูลก็จะบอกว่ามันสูงเกินกว่าค่าปกตินิดหน่อยพอเมื่อเช้าก็บอกว่าลงมาอยู่ในค่าที่ดีกว่ากรุงเทพอีกด้วยซ้ำไปนะครับ
0: จันเหมือนจันเผาน้ำมันทิ้งสักเยอะๆอะเหมือนเอาทางเอารถน้ำมันมาหนึ่งคันแล้วเผามันนะลักษณะอย่างนั้นนะคือเผาแล้วก็ควันออกไปอย่างนั้นนะช่วงต้นเกินแน่นอนฮะแต่ลมมันพัดนะพัดไปทิศไหนกันนั่นเองอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นระยะสั้นผมคิดว่าจะมีเรื่องปัญหาก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์แต่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของ
1: แต่เท่าที่ผมดูข่าวพวกนี้เมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยคนในจังหวัดระยองเนี่ยผมเปิดดูทุกช่องเลยนะครับทั้งข่าวบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวเดี๋ยวนี้ดิจิตอลทีวีเต็มไปหมดเลยแข่งกันตั้งแต่ทุกช่องเลยกดทุกช่องเลยพอช่วงข่าวเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเขาดูแลตัวเองดีลักษณะอาจารย์เอกสิทธิ์คอมเมนต์ว่าลักษณะอย่างนี้เวลาที่ใช้อะไรหน้ากากก็เป็นประเภทไหนผมเห็นเขามีหน้ากากที่ไม่ได้เป็นแบบผ้าปิดจมูกธรรมดามันก็เริ่มจะเป็นแบบมีดูไฮโซมากที่อาจารย์คอมเมนต์ตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าสาธารณชนควรจะรู้และดูแลตัวเองไงในแง่นี
2: ้ก็ถ้าเกิดเป็นซัฟเฟอร์ไดออกไซด์ไหมครับพอเวลาเจอน้ำ
1: หรือการเข้าหรืออะไรก็ได้
2: หรือเมื่อกี้นี้ CO2 เจอน้ำจริงๆเป็นกรดเหมือนกันนะครับพวกนี้โมเลกุลมันเล็กนะครับถ้าเกิดเราเอาผ้าเวลาเราไม่สบายเราเอาหน้ากากปิดเนี่ยนะครับโมเลกุลมันเล็กมากเนี่ยมันสามารถผ่านได้สบายเลย
1: เอาผ้าชุบน้ำอย่างผมได้ไหม
2: ไม่ได้ครับไม่ได้
1: เอาผ้าชุบน้ำชุบน้ำ
2: อันนี้มองแสงข้างหลังยังเห็นเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นโมเลกุล
1: ชุบน้ำแหละจานชุบน้ำ
2: แล้วก็ปิดเพราะนั้นก็
1: ไม่ได้
2: วิธีหนึ่งที่คุณหมอแนะนำก็คืออาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำพอเวลาแก๊สมันเจอน้ำก็อาจจะไม่เข้าไปในร่างกายเรานะครับ นะก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายๆแต่ถ้าวิธียากอาจต้องใช้เหมือนกับหน้ากากที่เป็นของมนุษย์อวกาศ
1: มีตัวกรอง
2: มีตัวกรองอย่าง
1: นี้นะครับซึ่งข่าวในช่วงแรกๆใน

0: ในบริเวณอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับรวมทั้งระยองเนี่ยชาวบ้านมีอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างดีเลยผมถามต่อไปว่าของพวกนี้ใช้ซ้ำได้ไหมจ๊ะใช้แล้วใช้อีกหรือมีติดบ้านไว้หรืออะไรอย่างนี้ไหม
1: ก็มันไม่ได้ไปไหนเนี่ยครับ
0: ใช้ได้ใช่ไหมฮะมีอายุแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช้แล้วทิ้ง
1: คิดว่าน่าจะมีอายุนะครับ

0: อะไรปนเปื้อนลงสู่น้ำทะเลนะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการบริโภคอาหารทะเลคงไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่มันอยู่ในอากาศเท่านี้ครับในกรณีที่ลองน้ำฝนมารับประทานใช่ไหมครับก็ช่วงแรกๆคงจะต้องงดก่อนนะครับก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้ฝนมันช้าเอาสารอะไรที่มันเป็นกรดเนี่ยออกไปก็คือลงไปกับดินก่อนนะครับครับก็คือคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงคาดว่ามาจากเรือทะเลนะครับก็คงจะปล่อยมาครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับประชาชนคงจะต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างคราวนี้นะครับเรา IRPC ก็ทำอะไรนะครับแล้วพอเวลามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะได้มีสติว่าเราควรจะต้องหนีไหมหรือเราควรจะต้องอยู่หรือเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้จากสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับ
1: ผมเชื่อว่าระดับปริมาณของสารที่เกิดการเผาไหม้ตรงนั้นเนี่ยระยะรอบนั้นก็อาจจะมีผลแต่มันคงไม่ได้ถึงทั้งจังหวัดระยองนะครับเพราะว่าฝนกรดเองเนี่ยก็ไปตามลมนะครับก็จะมีเป็นไปได้ถ้าฝนกรดมีฝนตกลงมาในช่วงระยะเวลาตอนช่วงนี้เนี่ยก็อาจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีเรื่องของความเป็นกรดของฝนอาจจะทำลายพืชผลบ้างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าในสัดส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปริมาณมากที่จะกระทบในวงกว้างนะในวงกว้างที่ผมเชื่อว่ามีผลกระทบมากกว่านั้นก็คือความตื่นตระหนกหวาดกลัวของประชาชนมากกว่าเพราะว่าการเกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันครั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งภาพและเสียงนะครับซึ่งการจะปรับแนวความคิดของประชาชนให้รู้สึกมีความมั่นใจอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยของกลุ่มโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนเหล่านั้นกลับมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดในผลกระทบนะครับผลกระทบต่อราคาน้ำมันไม่น่ากระทบอะเหตุผลเพราะว่าส่วนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ส่วนของการไม่ได้ส่วนของระบบการกลั่นที่เป็นน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันคือส่วนล่างของพวกไฮโดรคาร์บอนหนักๆนะครับที่จะกระทบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกระทบในเรื่องของสารตั้งต้นตัวพอลีพรอพิลีนขอโทษตัวพรอพิลีนที่จะเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่าเพราะว่ายูนิตหรือส่วนนี้เนี่ยที่ทำที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นส่วนที่เอาน้ำมันที่มีมวลโมเลกุลหรือน้ำหนักโมเลกุลสูงๆมาแตกย่อยให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เราเรียกว่าพอลีพรอพิลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเม็ดพลาสติกพอลีพรอพิลีนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผลกระทบมันก็คือเมื่อยูนิตนี้หยุดสารตั้งต้นตัวนี้ก็ขาดพอตอนนี้ขาดก็อาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศพอนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาราคามันก็อาจจะมีความสูงขึ้นเมื่อซื้อมาแพงกว่าผลิตออกมามันก็อาจจะต้องมีการปรับราคาในช่วงระยะสั้นๆนะผมเชื่อว่าระยะสั้นระยะยาวอาจจะยังไม่กระทบเมื่อสามารถเมื่อทางโรงงานสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเดินเครื่องผลิตได้อีกครั้งนึงเนี่ยระบบตรงนี้มันก็จะกลับมาในราคาที่อยู่ในราคาเดิมผมเชื่อว่าอย่างนั้นอาจจะมีช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง
2: เมื่อกี้อาจารย์กิติกรยังพูดถึงในประเด็นของชุมชนหรือกับสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรหน่อยนึงไหมฮะ
3: ในเชิงชุมชนเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยชัดเจนคือทำให้เกิดความหวาดกลัวใครท่านนึกดีๆถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะตามที่เขาคุยเบื้องต้นนะไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะมันคือบอมดีๆนี่เองนะไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวาดกลัวเนี่ยมันมีแน่นอนอะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ว่าไอ้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงมันจะดังมากถ้าผมจะคาดเดาไม่ผิดมันคงจะปั๊มขึ้นมาเสร็จแล้วก็ติดไฟแล้วก็มีควันกลุ่มควันใหญ่ขึ้นมาน
2: ะครับในข่าวก็จะบอกว่าโอ้เสียงดังมาก
3: ดังพวกนี้ดังอยู่แล้วฮะยังไงก็ดังอ่ะ
2: ครับ
3: ปั๊มไปแ
2: ล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นล่ะในอำเภอหรือในตัวเมือง
3: 2ไม่แน่ใจว่าดำรงชีวิตอยู่แถวนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะจริงๆผมเล่าให้ฟังว่าโซนทางด้านของ IRPC เนี่ยผมก็ไปแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นถ้าในโซนมาตรพุทธเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดิสเพลย์บอร์ดนะครับเป็นแผ่นกระดานใหญ่ๆนะคอยมอนิเตอร์คือติดตามคุณภาพอากาศ
2: ครับ
3: ในชุมชนรอบ

0: เวณที่อยู่ในมาบตาพุธแล้วก็จะรายงานเมื่อเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนนะเพราะว่าเขาจะวัดค่า NOX NOX นะแล้วก็ SOX ซึ่งเป็นก๊าซไนโตรเจนกับก๊าซซัลเฟอร์ที่เป็นออกไซด์แล้วก็วัดพาร์ติเคิลก็คือวัดฝุ่นละอองแต่ชาวบ้านนะท่านเชื่อดูฮะให้คุณพ่อคุณแม่ตายายผมเองเนี่ยถามน็อกซ็อกก็งงอะซ็อกเซิร์กอะไรก็ไม่รู้เขาพยายามจะรายงานว่าอันนี้อยู่มาตรฐานก็เป็นรูปคนหน้าแล้วก็ยิ้มถ้ายิ้มสีเขียวอยู่ได้ถ้าเมื่อไหร่หน้าบึ้งสีแดงเนี่ยเตรียมเพ่นนะฮะแล้วก็จะมีอะลามเตือนแต่โซนของ IRPC ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดิสเพลย์บอร์ดอย่างนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับในนิคมอุตสาหกรรม
1: ผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคงมีคนตั้งคำถามในเชิงชุมชนแล้วล่ะว่าเกิดไม่มีมันคงมีแล้วล่ะฮะใน
0: ใช่ครับเพราะว่าผมเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาพยายามใช้รถขยายเสียงซึ่งมันก็เป็นการช่วยในระดับหนึ่งนะที่จะลดความหวาดกลัวของคนแต่ระยะยาวเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเหมือนกับน้ำมันรั่วนะจะดึงความมั่นใจของคนกลับมาได้ยังไงที่จะต้องตอบว่าจริงๆไม่ได้มีแต่กลุ่ม IR ไม่ได้มีแต่ IRPG นะมีกลุ่มของเขาอีกนะกลุ่มหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเครือที่เป็นเขาเรียกว่ากลางน้ำกับปลายน้ำอยู่ในกลุ่มตรงนั้นอีกนะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอูเบกเนี่ยอูเบกกรุ๊ปเครืออูเบกกรุ๊ปเนี่ยก็จะเป็นที่นำเอาวัตถุดิบพวกนี้มาทำเป็นพลาสติกเหมือนกันอย่างเช่นดึงรับเอามาทำเป็นไนลอนหรืออะไรกลุ่มตรงนั้นนี่คล้ายๆมาตาพุธเลยนะ
1: อุตสาหกรรมแบบนี้อยู่คู่กับเมืองไทยมาหลายสิบปีนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นผมว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เรียนรู้แล้วก็มีข้อกำหนดมีหลักการมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วผมว่าทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะพัฒนาไปในทางที่ดีผมในฐานะผู้ใช้ผมก็มองโลกนี้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่แน่นอนว่าอะไรที่มันเป็นกระจุกตัวอย่างที่อาจารย์กิติกรว่ามันก็มีปัญหาของมันนะครับแต่ว่าทั้งชุมชนทั้งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้หรือว่าเป็นคนไทยสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะครับว่าการบริหารจัดการนั้นน่ะก็ควรต้องมีมาตรฐานที่ดีแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับในเสวนาวันนี้ที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าที่บอกว่าไฮโดรคาร์บอนถ้าเกิดไปถามป้าที่ขายหมูปิ้งหน้าโรงพยาบาลมาไฮโดรคาร์บอนก็คงไม่เข้าใจต้องมาวันนี้ก็เข้าใจว่าไฮโดรคาร์บอนก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าน้ำมันดิบแล้วก็กระบวนการในที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำในบริเวณนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับมีผู้เข้าร่วมเสวนาท่านไหนอยากที่จะแสดงความเห็นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมอยากขอความเห็นเพราะว่ากรณีนี้ผมไม่ได้เชิญอาจารย์สองท่านมาพูดแต่ผมอยากได้ยินหลังจากที่ฟังเริ่มต้นจากวิทยากรสองท่านท่านที่เข้าร่วมเสวนาอยากที่จะแสดงความเห็นในประเด็นไหนมีคำถามอะไรที่ยังเป็นตัวแทนชุมชนเป็นตัวแทนของสาธารณะที่คิดว่าเรื่องนี้อยากรู้จังเลยเชิญที่ไมโครโฟนแล้วก็ถามได้เลยนะครับหรือให้ถามก็ได้นะครับผมคิดว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้กับสาธารณะด้วยกันนะครับ
2: ค่ะคือสงสัยว่าสมมติถ้ามันเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าก๊าซหรือว่าอะไรนั้นมันหมดใช่ไหมคะแต่ภาพข่าวที่เห็นมันมีการฉีดน้ำอะไรด้วยแบบเนี้ยค่ะการไปฉีดน้ำหรืออะไรมีผลยังไงแล้วก็น้ำที่มันไหลลงอาจจะมีผลไหมคะที่ว่าไปคบคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า
0: ผมเชื่อว่าเคสกรณีที่เจอหาดแม่ลำพึงเนี่ยมันไกลจากไออาร์พีซีมากๆนะครับการดับตรงนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องพยายามดับ เพราะเวลาคือพอชั่นตรงนั้นมันน้อยนะแต่มันคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันนะผมเข้าใจมันก็ต้องปล่อยให้เป็นจะลุกไหม้แต่เขาต้องพยายามดับเพื่อคุมพื้นที่ไม่ให้มันลามไปยังยูนิตอื่นเพราะอย่าลืมว่าวาล์วชัตดาวน์ก็จริงแต่ถ้าท่านยังมีไฟอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมไฟท่านก็รู้อยู่แล้วท่านต้องดับท่านต้องเอาอะไรออกในเมื่อเชื้อเพลิงท่านเอาออกท่านก็ต้องหาทางที่จะต้องคุมไม่ให้มัน
1: ผูก
0: กระจายใช่ครับเพราะไม่งั้นมันกระจายเข้ายูนิตอื่นเนี่ยอาจจะเป็นทั้งแพ็คนะหรือท่านเห็นที่นั่นหน่วยเก็บถ้ามันลามเนี่ยนะครับแทงฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไวไฟเกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าหลักการมันไม่ใช่ว่าปล่อยแบบคือมันก็ต้องพยายามคุมพื้นที่นะผมเชื่อว่า ทางหน่วยก็ต้องพยายามคุมพื้นที่แต่ว่าตัวน้ำมันที่มันอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันติดไฟไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้มันเผาออกไปจริงๆมันไม่ได้เป็นพอชั่นแบบคือเราอาจจะตกใจนะแต่ถ้าเราเดินถ้าไปผมเนี่ยอยู่ในเดินเข้ามาตะพุ่งตั้งแต่เกือบจะ10ปีเนี่ยตั้งแต่สมัย49หรือ249ก็ไปทำงานเนี่ยเห็นเรื่องพวกนี้มันคือเราคุยกันในระดับสเกลที่มีความแตกต่างกันนะเราคิดว่าน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยของนี่มันคุ้มเยอะแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นหลายๆหมื่นๆแสนลิตรที่เขาทำอุตสาหกรรมกันนะ
1: ประเด็นตรงนี้อาจารย์กิติกรก็คือพูดย้ำคือขนาดของเชื้อเพลิงมันอยู่ในสเกลที่เราแฮนเดิลได้สามารถที่จะ
0: จัดการได้ใช่ไหมครับใ
1: ช่ไหมครับ
0: เพราะถ้าแฮนเดิลไม่ได้เนี่ยตัวเมืองอาจจะหายไปทั้งตัวเมืองคือจริงๆมันผมคิดว่าเขาไวไม่ใช่ไวระบบมันเป็นการชัตดาวน์เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม
1: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นนี้แต่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการในเวลาอันสั้นไม่มีความเสียหายแน่นอนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าบริหารจัดการได้ทำให้ปัญหามันจบเร็วนั้นลักษณะที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือทำให้มีความเข้าใจและมองปัญหานี้ลึกซึ้งต่อไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก็มีแต่เรามีความรู้มีความตระหนักแล้วเราก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีกฎกติกามารยาทแล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะต้องทำอย่างไรประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันผมคิดว่าเราได้ประเด็นทุกๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและเราคงจะได้พบกันใหม่เมื่อมีประเด็นเสวนาสาธารณะให้มหาวิทยาลัยมหิดลมาช่วยร่วมตอบคำถามและให้ความรู้ให้ปัญญากับสังคมขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับและผมขอจบเสวนา Science Cafe วันนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกแล้วก็ให้ความเห็นในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนที่ต้องการความรู้และอยากรู้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
3: เรื่องพวกนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะเราบางครั้งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นตระหนกหวาดกลัวอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะบ่อยๆสถิติจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรื่องของอุตสาหกรรมในปิโตรเคมีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เพียงครั้งหรือ2ครั้งแต่มันมากกว่า 2-3 ครั้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะเรียนรู้และบูรณาการภาครัฐจะต้องมาดูมากขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์หลังๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นตั้งแต่ BST ระเบิดบางจากไฟไหม้โรงกลั่นนะครับแล้วก็มาถึงโรงกลั่นน้ำมันอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอย่าให้มันเกิดถี่มากนักเพราะประชาชนก็จะหวาดกลัวคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ยิ่งหวาดกลัวหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากว่าคงไม่ใช่เป็นวัวหายล้อมเราคงจะต้องมองมากกว่านั้นและจะปฏิรูปทำยังไงแค่นั้นเอง
4: การเสวนาในครั้งนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ใน 3-4 ประเด็นอันที่1คืออาหารจะเป็นอะไรไหมคงไม่เกี่ยวกับอาหารในเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติอันที่2 อาจจะเกิดฝนกรดไหมหรือว่าคุณภาพอากาศเป็นยังไงในช่วง24 48หรือ72ชั่วโมงอาจจะมีค่าอะไรเกินมาตรฐานบ้างแต่ธรรมชาติจะดูแลตัวเองทั้งลมพัดเข้าลมพัดออกช่วงนี้จะเป็นตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็กระจายไปนะครับอาจถ้ามีฝนกรดหรือเจอความชื้นก็อาจจะมีบ้างแต่ในบริเวณนั้นก็จะคลี่คลายไปเพราะอากาศก็น่าจะชื้นอยู่แล้วนะครับในประเด็นของชุมชนการเกิดอันตรายลักษณะอย่างนี้การเกิดอุบัติเหตุทางในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใหญ่มากนักดูเหมือนว่าจะเป็นการซักซ้อมครั้งใหญ่ไปในตัวผมในส่วนตัวผมคิดว่าเราทำให้สังคมทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการตื่นรู้มีการตื่นตัวสำหรับการรับมือการป้องกันการกำหนดมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจากนักวิชาการสนใจจากสื่อแขนงต่างๆโดยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามทำให้เราเข้าใจเรารู้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไรเราต้องใช้ข้อมูลบริหารข้อมูลอย่างดีในฐานะนักวิชาการในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดลเราเป็นหลักให้กับสังคมครับโดยที่ให้ ความรู้ว่าอุตสาหกรรมคืออะไรสิ่งที่รั่วออกมาคือไฮโดรคาร์บอนซึ่งไม่มีพิษและทำไมมันถึงถูกเผาไหม้หมดไปนั่นคือกระบวนการของการจัดการการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมคิดว่าประเด็นเสวนาสาธารณะไซส์คาเฟ่เรื่องการรู้จักไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเราได้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนทั้งคนที่เข้าร่วมเสวนาและประชาชนในวงกว้างรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นและหมายถึงประชาชนในจังหวัดระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับ

แล้วก็จะน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพอไม่เอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นอาจจะเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุย
1: หนองเซียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงเขาคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมี

0: ึ้นโคนไง
1: อ๋อมันจะนูน
0: ใช่ใช
1: ่หัวมันจะนูนขึ้นมา
0: ใช่
1: แล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มาขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
1: อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
0: ยังไม่โผล่เลย
1: โอเคเรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
0: น
1: ี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี
1: ่หรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้า
1: เหม
0: ือ
1: น
0: เต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี้แม่อันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
1: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้ว
0: มันเลือด
1: อุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
0: ้มันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
0: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
1: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
0: กลมขาว
1: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
0: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
1: นี่ก็ใช่ค่ะ
0: นี่ไง
1: อันนี้ก็นูนเนี่ย
0: กำลัง
1: เหมือนกัน
0: กำลังจะโตไง
1: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะที่เถาเยอะแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูกนู้น
0: ไม่เอา
1: อันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็ก
0: ใช่
1: ยังเล็กไปอีก
0: น
1: ี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
0: ถึงปลายยอดเลยแหละ
1: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
0: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
1: โห
0: เป็นกระสอบเลยนะ
1: อันไหน
0: หัวนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
1: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
0: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
1: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
0: เอาเลย
1: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
0: แต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามัน จะขึ้นหลายแถว
1: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
0: บางที
1: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
0: จะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
1: ่เล็กอยู
0: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
1: อ
0: ันนี้ใบยังเขียวอย
1: ู่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
0: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
1: งัดไหมแม
0: ่
1: งัดบ
0: ่งัด
1: เนี่ย
0: โอ้ยังไม่เต็มที
1: ่เนี่ยเหรอ
0: ไม่เจอรากนี
1: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
1: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆนี่ไง
2: ชึบ
1: ชึบชึบชึบเลือดเลย
0: เรียกสองชื่อแถวบ
1: ้
0: านต้องเรียกเล็บช้างนี่เหมือนเล็บช้างเลย
1: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: เล็บเท้าช้าง
1: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้ว
0: นี่
1: นี่ไงมีสองหัว
0: สามนะ
1: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะมันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
0: โอ้
1: ฮะ
0: ขาดเลย
1: ขาดเหรอ
0: เสียงขาด
1: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
0: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
1: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ง่ายอยู่ง่าย
0: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
1: ่ลงได้อยู
0: ่ต้องเอาทางนั้นออก
1: เอาฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะ
0: ใช
1: ่ไหมคะ
0: นี่แหละเขายังไม่แก
1: ่เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
0: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนอ่อนอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
1: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวนึงนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
0: ใช
1: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
0: เ
1: พราะมันเยอะมากอ
0: ่
1: ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
0: นี่เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
1: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
0: ม่วงอมขาว
1: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขูดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
0: มันจะมีนี่นี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี
1: ่มันจะมีแบบนี้นั่นหรอ
0: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
1: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเข้ามาทำพันต่อได้
0: ใช่
1: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
0: เออนี่แหละ
1: เออนี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่มั้ยแม่มันต้องแก่ใช่มั้ยมันถึงจะมีแบบเนี้ย
0: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี
1: ้คือตุ๊บ
0: เลยต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
1: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมาแล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
0: ใช่อ
1: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
0: ่ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
1: เล็กจัด
0: เล็ก
1: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
0: เล
1: ือ
0: ดเหมือนก
1: ัน
0: อ
1: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปสำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตาม ำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะมันเลือดของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
1: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะบ่ได้เตรียมเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะบ่ได้เตรียมตัว
1: ยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยน้องเลยเน
2: า
1: ะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
1: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ต้มก็ได
1: ้ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอาผูดบ้านเราเล่าบ้าน
1: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
2: จ้า
1: ปกติบ้านเราเฮ็ดอย่างกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
1: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
1: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส
1: ้กล้วย
2: ต้มมัด
1: ข้าวต้มมัด
2: ได
1: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
1: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได้
1: ได้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
1: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายย่างอยู่แหละ
1: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
1: ะกินเน
2: า
1: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
1: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
2: เท่านี้นะ
1: เท่าถาดนี่เลยเน
2: า
1: ะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณน
2: ะได้ครับ
1: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่เนื
1: ้อคือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
1: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
1: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได
1: ้อุ้ยเขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
1: มียางเนาะ
2: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
1: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
2: บอกว่าคันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล่างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
1: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
1: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะละ
1: ตกได้อยู่นี่อ่ะพอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
1: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
1: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
1: มันมียางเนาะซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะ
2: ยังไม่แก่เลย
1: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
2: ๆเขายังไม่แก่เลย
1: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
2: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
1: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
2: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
1: ่ แต่คนเดิม
2: คนเดิม
1: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
2: ลงนี้เลย
1: แล้วก็หัวกะทิ
2: ลงเลย
1: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
2: า
1: ะ
2: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัว
1: มันลงแล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
2: จะตั้งเตาร้อนเลย
1: เราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
2: ใจร้อนเน
1: า
2: ะ
1: ใจร้อนไม่ร้อนก็งี้แหละ
2: ลงเลยเนาะเล่นนับอีก
1: ลงได้จ้ะ ทีนี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
2: ใส่เลยนะไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
1: พอดีเลย
2: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินๆเรื่อยๆมาก
2: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
1: บ่ค่อยหวาน
2: มีแต่ใส่น้ำตาล
1: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
2: เปิดได้ปะ
1: เปิดได้ยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
2: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
1: เดือดปัดเลยนะ
2: คนก่อนนะ
1: คนจ้ะมันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: กะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: ยากะทิเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเองเว้ย
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: แหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้ว

0: ล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบหนึบแบบหนึบอร่อยอ่ะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มอร่อยเลย
1: ดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานไม่หวานมาก
2: เห็นได้เจ๊ก็มันหยาดมันหวานแ
1: ห้งหยาดหยาดอร่อยอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมาก
0: แซ่บบ๊อ
2: แซ่บไร
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสับคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
2: ุ
0: ณมากๆค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
2: ม่วน
0: บอมเมนแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
2: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ๊ยปวดกัดคอขันอุ้ยจิกุ้งจ
3: ิกุ้งออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
3: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นน่ะ
0: หนูก็มั่วไปไงเลย
2: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
2: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: กิน
2: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
2: ไปกินน้ำก่อน
4: อมรินทร์ทีวี

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้

0: พึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ Worm WORM Worm
1: แปลว่าหนอน
2: Flower FLOWER Flower
1: แปลว่าดอกไม
2: ้ OrchidORCHID
1: Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหเขานี่กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในสมัยอดีตนั้นมนุษย์ของเราได้มีการนำวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นหินหรือไม้มาสร้างเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตรวมไปถึงการล่าสัตว์ด้วยและในตอนนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้นะครับในการที่จะสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตในป่าแบบมนุษย์หินโบราณครับว่าการใช้หินและไม้เนี่ยจะสามารถสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการดำรงชีวิตอย่างไรได้บ้างไปติดตามพร้อมๆครับ
1: ย้อนกลับไปสู่ยุคหินที่มนุษย์ได้พัฒนาสร้างวิวัฒนาการเพื่อดำรงชีพและเผ่าพันธุ์การเอาตัวรอดจากสมัยโบราณยังคงนำมาใช้ในการเอาชีวิตรอดผ่านการต่างๆได้เสมอไปร่วมผจญภัยกับคุณแบงค์ภาคินที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการสร้างเครื่องมืออย่างชีพจากธรรมชาติที่อาจจะช่วยเหลือชีวิตคุณในยามหลงป่า
0: การที่มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นก็คือต้องมีน้ำและอาหารครับโดยการที่เราจะหาสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีเครื่องมือในการช่วยหานะครับในสมัยอดีตการนั้นครับคนโบราณไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมากมายนักก็จะต้องหาจากพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้โดยในตอนนี้เราจะไปหาวัสดุ3สิ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนั่นก็คือก้อนหินครับโดยก้อนหินนั้นเราจะมาสร้างเป็นวัตถุมีคมนะครับสามารถที่จะใช้ตัดใช้เฉือนได้ส่วนที่2ก็คือต้นไม้ครับโดยต้นไม้นั้นก็สามารถนำไปทำเป็นเครื่องมือดำรงชีวิตได้หลากหลายและส่วนสำคัญก็คือเชือกครับที่จะทำให้เครื่องมือของเรานั้นสมบูรณ์แบบได้ก็หาได้ตามรากไม้นะครับหรือเถาวัลย์หรือเปลือกไม้ครับและในตอนนี้เราจะไปตามหาวัสดุทั้ง3สิ่งนี้เพื่อมาทำเครื่องมือในการดำรงชีวิตด้วยกันครับและเครื่องมือในการดำรงชีวิตที่สำคัญมากๆเลยนะครับในตอนนี้เราจะใช้หินครับโดยหินชนิดต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยมีการพบได้มากเลยนะครับที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตของเราและในตอนนี้ผมยืนอยู่ในพื้นที่ที่มีหินตะกอนอยู่เยอะมากครับหินตะกอนนั้นเกิดจากการทับถมมาหลายล้านปีครับแต่หินชนิดนี้นั้นทนต่อแรงกระแทกได้น้อยครับจึงอาจจะไม่เหมาะในการเอาไปทำเครื่องมือในการที่เราจะใช้เฉือนหรือว่าตัดนะครับและมีหินอีกชนิดหนึ่งนะครับที่พบได้ที่ดอยทนนภาคเหนือของประเทศไทยของเรารวมไปถึงเขาสามมุกจังหวัดชลบุรีนั่นก็คือหินแกรนิตนะครับที่เรานิยมเอามาใช้ทำเป็นครกที่เราตำทุกวันนี้แหละครับแล้วเราไปติดตามครับว่าเราจะทำอุปกรณ์ชนิดนี้จากหินอะไรได้บ้างครับ
1: ในยุคหินมนุษย์ได้นำหินมาฝนหรือเหลาให้มีลักษณะแหลมคมเพื่อใช้ในการหั่นสับนำไปทำเป็นอาวุธในการล่าสัตว์เป็นอาวุธป้องกันตัวโดยหินที่นำมาใช้นั้นต้องมีความแข็งแรงไม่แตกง่ายโดยการทดสอบทุบกระแทกหลายครั้งถ้าไม่แตกหรือบินเป็นอันใช้ได้ครับโดยในสถานที่ถ่ายทำของเรานั้นหินบริเวณนี้ไม่เหมาะกับการนำไปใช้ในการทำมีดทีมงานเราจึงได้จัดหาหินแกรนิตที่มีความแข็งแรงเพื่อมาทำการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงศักยภาพของหินที่เหมาะสมจริงๆนั่นเองครับ
0: โดยหินนะครับเราก็หาได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหินที่ตกมาจากที่สูงและ

เพิ่มความคมด้วยจากการสีกับหินด้วยกันนะครับโดยใช้น้ำเป็นตัวช่วยตอนนี้ผมได้หินมา1ก้อนแล้วครับก็มีความแข็งแรงมากพอนะครับแล้วก็มีความคมมากเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะใช้หินอันนี้ไปทำอะไรต่อครับ

และวัสดุที่2นั่นก็คือไม้นั่นเองครับไม้นั่นนะครับมีประโยชน์หลากหลายด้านเลยนะครับในการที่จะนำไปสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตครับขวามือของผมนี้ก็คือต้นไผ่นะครับซึ่งเป็นพืชที่นิยมมากๆนะครับที่นำไปใช้ในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็ลำต้นไผ่นี้นำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนเลยนะครับต้นไผ่นะมีความผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะถูกนำไปเป็นที่พักอาศัยนำไปเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการหาอาหารรวมไปถึงอาวุธด้วยครับ

0: หากจะพูดถึงเรื่องของเชือกนะครับเชือกนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะสร้างเครื่องมือหรือเครื่องดำรงชีวิตโดยเชือกนั้นนะครับมีความสำคัญตรงที่ว่าสามารถที่จะนำของสองสิ่งหรือของหลายๆสิ่งมามัดยึดติดรวมอยู่ด้วยกันได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับตอนนี้ผมมาเจอต้นไม้ขนาดใหญ่ครับซึ่งมีเถาวัลย์นะครับจะเห็นว่ามีเถาวัลย์หลายขนาดนะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่มีขนาดเล็กมากๆเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเถาวัลย์ที่มีเส้นเล็กแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าเปราะบางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานำมามัดรวมกันหลายๆเส้นแบบนี้ก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความเหนียวมากเลยนะครับและบริเวณใต้เท้าของผมตรงนี้นะครับก็คือเป็นลาฝอยนะครับอันนี้นะฮะสะดวกในการที่เราจะค้นหามาใช้งานนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเยอะๆในการปีนต้นไม้หรือไปหาในที่สูงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับเสื้อนี้คือเถาวัลย์ที่มีขนาดใหญ่ครับอันนี้จะมีความแข็งแรงอย่างมากเลยนะครับเถาวัลย์ขนาดนี้เนี่ยจะมีความเหนียวแล้วก็สดมากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์หรือของที่มีคมไม่พร้อมเนี่ยเราจะตัดมันได้ยากมากเลยนะครับดังนั้นนะครับผมไม่แนะนำนะครับอยากให้ใช้เถาวัลย์ที่มีขนาดเล็กเพราะว่าสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายมากกว่าครับ
1: เชือกมีความสำคัญมากที่จะช่วยทำให้การสร้างเครื่องมือยังชีพของเราพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นโดยการใช้เถาวัลย์หรือรากไม้ที่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นดีมาถักรวมกันก็จะเพิ่มความแข็งได้มากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปผูกยึดติดหรือถ้าเราถักให้แน่นหนาก็สามารถนำไปใช้ในการลากวัตถุขนาดใหญ่ได้เลยครับ
0: ตอนนี้ผมกำลังมองหาพวกเชือกนะครับหรือวัสดุนะครับเพื่อมาใช้มัดหินของเรานะครับกับไม้นะฮะเพื่อทำให้เครื่องมือของเราเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นตรงนี้น่าจะมีเถาวัลย์อยู่เดี๋ยวไปดูฮะว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าวิธีการหาเถาวัลย์นะครับเพื่อไปใช้เป็นเชือกเนี่ยเราอาจจะดูว่าเถาวัลย์นั้นมันมีความเหนียวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถนำไปใช้งานได้ไหมส่วนการดูว่าเถาวัลย์เนี่ยที่เราจะเอาไปใช้งานได้ไหมนะครับเราอาจจะใช้แรงมือเราดึงอย่างนี้นะครับหรือเราอาจจะทบแบบนี้หลายๆทบนะครับแล้วก็ลองกระชากดูนะฮะอย่างนี้ถือว่าแข็งแรงนะครับ

เมื่อเราได้วัตถุมีคมนะครับที่มีขนาดพอเหมาะแล้วนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกเราก็เอากิ่งไม้นะครับมาทุบแล้วก็ทำเป็นลักษณะนี้นะครับด้ามเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าไม้เนี่ยมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงมากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใช้ด้ามที่ไม่ดีนะครับก็จะอาจจะทำให้เวลาใช้งานเนี่ยผิดพลาดได้แล้วก็การที่เราจะเข้าด้ามนะครับเราก็ต้องใส่ในลักษณะนี้ให้มีแรงยึดเกาะในเวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่แบบนี้พื้นที่ยึดเกาะน้อยเกินไปเวลาใช้งานก็จะทำให้ตัวหินเนี่ยหลุดออกจากด้ามได้ดังนั้นก็ต้องใส่เข้าไปเยอะแบบนี้นะครับพอมีพื้นที่ในการที่จะใช้งานนะครับก็จะเห็นว่าหินเนี่ยผมรับมาได้คมมากเลยนะครับเราจะใช้เถาวัลย์นะครับเส้นเล็กก่อนนะครับสอดเข้าไปด้านล่างของหินตรงนี้นะครับแล้วเราก็ยกขึ้นใช้นิ้วโป้งกดไว้พันให้ถี่แล้วก็พันให้แน่นเลยนะครับ

สุดปลายเถาวัลย์แล้วหาช่วงสอดไว้ก่อนนะครับและก็เอาเถาวัลย์ที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับมาสอดไว้แบบนี้แล้วก็ทำการยึดด้านบนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาทำให้แน่นที่สุดนะครับในแต่ละรอบจะทำให้ด้ามมีดของเรามีความแข็งแรงมากพยายามพันมาให้จนถึงบริเวณที่เราทำรอยแยกของด้ามเอาไว้นะครับเพื่อให้ตัวตะกับหรือด้ามเนี่ยสามารถที่จะยึดใบมีดเอาไว้ได้ทั้งหมดเวลาที่เราออกแรงกดตรงบริเวณปลายมีดนะครับหรือตรงบริเวณที่เป็นสันหรือความคมเวลาแล่อาหารตัดอะไรแบบนี้ก็จะทำให้เครื่องมือของเรานั้นมีความแข็งแรงมากๆโอเคแข็งแรงนะครับอันนี้คือวิธีการทำวัตถุบีคมนะครับด้วยวัสดุจากธรรมชาติสามารถที่จะนำไปต่อยอดอื่นๆได้อย่างเช่นหอกนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ยึดติดกันและ3สิ่งนี้นะครับมีความสำคัญอย่างมากนะครับหินไม้และเถาวัลย์ซึ่งใช้แทนเชือกนะครับสามารถที่จะนำมาสร้างให้เกิดเครื่องมือในการดำรงชีวิตได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากครับ

0: ครื่องมือหนักที่จะช่วยฟันต้นไม้หรือวัตถุขนาดใหญ่ขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ขวานโดยการสร้างขวานนั้นทำได้หลายวิธีการหากมีเวลามากพอก็จะทำให้ขวานมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยการเจาะรูของไม้และยึดด้วยเชือกครับแต่เราจะทำการสาธิตการสร้างขวานที่แข็งแรงมากพอจะนำไปใช้ตัดไม้ได้ไปลองดูกันเลยครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเครื่องมือหนักกันบ้างนะครับนั่นก็คือขวานหรือค้อนตอนนี้ผมได้หินขนาดนี้มานะครับเป็นหินที่มีความคมในตัวอยู่แล้วแล้วก็มีความแข็งแรงมากนะครับและนี่คือด้ามนะครับที่เราเลือกมามีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงจับถนัดมือนะครับการที่เราจะผูกยึดติด2สิ่งนี้เข้าไว้ด้วยกันนี้ก็คือต้องพิถีพิถันนะครับแล้วก็มีความแน่นหนาแข็งแรงมากกว่ามีดครับเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยแรงเหวี่ยงนั้นอาจจะทำให้

ตัวขวานเนี่ยหลุดได้และเป็นอันตรายต่อเราได้นะครับวิธีการทำนะครับเราเอาเถาวัลย์นะครับมาทำเป็นเงื่อนตะกรุดเบ็ดแบบนี้นะครับเอาบริเวณหัวตรงนี้สอดเข้าไปก่อนและเอาขวานนะครับวิธีการทำจุดตรงนี้นะครับหินเนี่ยก็คงไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีวิธีการผูกที่ไม่เหมือนกันสำคัญคือให้ตัวขวานยึดติดไว้ก่อนจะเห็นว่าเถาวัลย์ที่ผมเลือกมาใช้เนี่ยมีความเหนียวมากเป็นเถาวัลย์สดนะครับ

เมื่อเรารัดนั่นแล้วนะครับเราก็จบด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ขวานนะครับเดี๋ยวต้องไปทดลองใช้งานดูว่าจะแข็งแรงขนาดไหน

ามาใช้อุปกรณ์นะครับหรือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายขวานนะครับโดยเราจะคัดเลือกนะครับต้นไผ่ที่มีขนาดพอเหมาะที่เราสามารถตัดได้ซึ่งก็จะเป็นต้นขนาดประมาณนี้ฮะหรืออาจจะใหญ่กว่านี้เล็กน้อยแต่ถ้าเป็นต้นที่มีลำต้นแบบนี้นะครับเราไม่สามารถใช้เครื่องมือแบบนี้ได้แน่นอนเราอาจจะใช้น้ำหนักนะครับของเราแล้วก็กดลงไปทำให้ไผ่เนี่ยฮะหักแล้วก็กรอบก่อนแล้วก็เอาเครื่องมือของเรานะครับสับแล้วก็การใช้ไผ่นะครับมีหลายขนาดนะครับนี่อีกขนาดหนึ่งซึ่งจะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีขนาดที่แข็งแรงกว่าก็จะนำไปใช้เป็นเครื่องมืออื่นๆได้หลากหลายกว่าแล้วก็มั่นคงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะดึงเอาต้นนี้ออกมาใช้เวลาเราเข้ามาในกอไผ่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีคมนะฮะพอเวลาเราใช้ขวานนะครับที่ทำจากหินเนี่ยโดยน้ำหนักของหัวขวานเนี่ยก็จะทำให้การสับนะครับหรือการตัดนั้นมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราใช้เนี่ยก็จะเห็นว่ารอยตัดไม่ได้สวยงามมากนักนะครับเหมือนกับมีดก็ใช้ตามยุคตามสมัยนะครับแล้วก็ข้อจำกัดที่มีอยู่สำหรับขวานที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถตัดไม้นะฮะในลักษณะที่เป็นแบบนี้หรือเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน1นิ้วขึ้นไปน่าจะเหมาะสมครับการที่คุณมีหอกนะครับมันสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่ามีดแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นด้ามที่ยาวขึ้นนะครับเพื่อพยุงตัวหรือใช้เป็นอาวุธได้นะครับเวลาที่คุณไปเจอสัตว์ร้ายและการที่เราจะออกมาล่าสัตว์หรือว่ามาหาอาหารในพื้นที่โลกก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่ชินนะครับหรือไม่มีทักษะเราก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้ง่ายๆแน่นอนครับดังนั้นผมจะเดินหาทำเลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าตรงไหนมีอาหารให้เราได้บ้างครับ

0: ครื่องมืออย่างชีพที่ยังคู่กับชีวิตเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือการสร้างไซจับปลานั่นเองครับในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินและทีมงานจะสร้างไซดักปลาจากวัสดุธรรมชาติ 100% ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าสามารถใช้งานได้จริงและเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเอาตัวรอดได้หากคุณติดอยู่ในป่าที่ใกล้ลำธารแหล่งน้ำต่างๆครับ
1: ตอนนี้เราจะทำไซดักปลานะครับจากวัสดุธรรมชาติก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับเราเอาไม้ไผ่นะครับขนาดนี้นะฮะผมก็นำไปแช่น้ำสักระยะหนึ่งเพื่อให้เวลาเอามาแตกแบบนี้จะทำง่ายขึ้นนะครับโดยเราเอาขวานนะฮะตอกลงไปเนี่ยนะฮะมันจะติดตรงข้อนิดนึง

เราก็เอามีดที่เราทำขึ้นมานะครับพยายามที่จะงัดออกมาให้ได้ให้ตัวกระบอกไม้ไผ่เนี่ยฮะแยกออกจากกันแบบนี้ครับค่อยๆทำนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราแยกออกมาแบบนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของไซที่เราจะนำไปใช้ดักปลาก็จะเห็นว่าปากกระบอกของไม้ไผ่เนี่ยมีความกว้างมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็เอาเถาวัลย์นะครับมาใช้ถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยเวลาเราจะนำไปสานเนี่ยครับมันจะลำบากนะครับตัดพอประมาณพอเมื่อเวลาครบรอบแล้วเราก็ค่อยสานใหม่นะครับและนี่คือรูปร่างหน้าตาของไซที่เราสร้างได้จากวัสดุธรรมชาตินะครับโดยใช้ไม้ไผ่นะครับขนาดที่เราเลือกเอาไว้เอาเถาวัลย์มาสานเนี่ยจะทำให้ปากของไซเนี่ยมีความกว้างมากขึ้น1ด้านนะครับใช้เวลานานมากนะครับในการสานในแต่ละครั้งอันนี้ผมทำมาให้ดูก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราสานได้ถี่เท่าไหร่นะครับก็ทำให้มีโอกาสน้อยนะครับที่สัตว์น้ำเนี่ยจะหลุดรอดออกไปได้และวิธีสำคัญนะครับในการทำไซก็คือบริเวณปากของไซนั่นเองนะครับเราจะใช้ตอกโดยวิธีการทำถ้าไม่มีมีดนะครับเราใช้ขวานหินเหมือนเดิมทุบนะครับกับต้นไผ่นะครับและค่อยๆใช้มือฉีกออกมาเป็นเส้นๆหลังจากนั้นนะครับเราก็นำมาใช้แบบนี้โดยวิธีการบิดนะครับบิด 3-4 รอบ1ทีแล้วบิดและให้หันบริเวณด้านแหลมเข้าไปด้านในทำแบบนี้รอบด้ามเป็นวงกลมสัตว์สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ไม่สามารถออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีในการทำไซอย่าง

การดำรงชีวิตในป่าหรือในธรรมชาติที่มีแนวคิดของคนยุคโบราณเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้และรองรับในสถานการณ์จำเป็นหากคุณต้องติดในป่าเป็นเวลานานเป็นแรมเดือนหรือแรมปีก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้จริงการดำรงชีวิตในป่าการสร้างเครื่องมืออย่างชีพที่มีความจำเป็นมากๆและเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราควรศึกษาท่านผู้ชมยังสามารถนำไปพัฒนาให้เครื่องมือของเรามีความแข็งแรงขึ้นได้แต่จะต้องใช้เวลาและการหาวัสดุจากธรรมชาติที่แข็งแรงเหมาะสมและการที่เราเป็นคนช่างสังเกตและคิดสร้างเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีพนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับ

และทั้งหมดนี้นะครับที่ทีมงานของเราได้ทำการสาธิตการสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตในป่าตามยุคสมัยของยุคหินโบราณนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าการสร้างเครื่องมือเหล่านั้นจะมีวิวัฒนาการไปตามยุคตามสมัยและในตอนนี้ก็มีการใช้วัสดุที่แข็งแรงมากขึ้นท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในการเอาชีวิตรอดในป่าได้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ผิดปกติคันหลับอย่างหนึ่งเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREMพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนREMพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่เกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดจะไม่เหมาะกับคนที่ เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซัลโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกบ้านก็อาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราเอาไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยด์คือการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยด์ก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยด์ทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกาบใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงท่านเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการหลายประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมเราก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งข้นกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

จริงๆโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสาร

ในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายหรือจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้เอาแค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี้ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายทุกของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าทานแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอากาศมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แหละนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งแล้วตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ตามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราจึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมา

แล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างจะพรางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้งั้นมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันสัก 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างนึงก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตรกใช่ไหมนอนอัมพาตอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติเดชินีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยแล้วคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันนึงก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะ

ใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีบนกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์หนึ่งต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่สองก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างพวกภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้าBMIเกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน 4:00 น 5:00 นมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุแล้วมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลย 2-3 วันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ 4:00 น 5:00 นพอเข้ามหาลัยปั๊บ 1:00 น 2:00 น 3:00 นพอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่ 4-5:00 นมันเคลื่อนไปเป็น 2:00 น 3:00 นพอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะ 2:00 น 3:00 นนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอน 4:00 ให้นอน 4:00 วันรุ่งขึ้นให้นอน 6:00 นเช้าวันต่อมาให้นอน 8:00 นเช้าให้นอนเช้าลงวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่ 4:00 นหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน 4:00 นหรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอา 1:00 น 2:00 นนาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่อ่ะคนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่ 6:00 นก็จะตื่นเช้าคือ 2:00 น 3:00 นก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาแล้วก็ต้องใช้แสงไฟเขาเรียกไลท์บ็อกซ์มันจะเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง 6:00 นเย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพเราว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลังเราจะได้ไม่ง่วงเขาแนะนำว่าถ้าคนที่ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4คืนติดกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลากะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ําอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนําว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจํานวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้เราต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้ 8-9 ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหม

เช่นโรคนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการหลั่งสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วรายการชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษา

0: ื้อซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
5: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
6: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบโอ้ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
2: PEA

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลย

0: มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
1: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
0: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 5มากขึ้นแล้ว
1: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
0: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
1: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
0: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาฟูขาไฟแล้วค่ะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินและพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ light L I G H T light แปลว่าแสง air A I R air แปลว่าอากาศTemperature T E M P E R A T U R E Temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel

หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปัญชิมเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนในครั้งที่แล้วนักเรียนทราบไปแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอะไรนะคะการคูณถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของการคูณในชั่วโมงที่แล้วคุณครูแพลได้ฝากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกลับไปท่องสุคูณนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถมาฝึกท่องสุคูณตั้งแต่แม่2ถึงแม่12กับคุณครูแพลได้ในเวลาที่ว่างนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถฝึกท่องสุคูณกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเนี่ยท่องสุคูณแม่2

ถึงแม่12ได้พร้อมกันด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคนไหนว่างอย่าลืมมาท่องสุขคุณกับคุณครูแพรวได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะสำหรับเรื่องของการคูณเราจะเรียนในเรื่องของอะไรนักเรียนมาดูพร้อมกันไหนอ่านพร้อมกันสิคะเรื่องแรกของการคูณเราเรียนในเรื่องของอะไรคะการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักซึ่งการคูณนักเรียนเคยเรียนมายังคะเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีเท่าไหร่บ้างปีที่2ปีหรือปีที่3มาแล้วใช่มั้ยคะนักเรียนยังจำวิธีการคูณได้ใช่มั้ยคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยจะต่อยอดจากเดิมคือจะเป็นการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักดังนั้นสิ่งสำคัญของการคูณก็คือนักเรียนทุกคนจะต้องท่องสุขคูณได้เพราะถ้านักเรียนท่องสุขคูณไม่ได้นักเรียนจะหาผลคูณได้มั้ยคะไม่ได้ใช่มั้ยคะเพราะว่าถ้าเรามีสุขคูณเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถหาคําตอบของเราได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นคุณครูแพรวฝากทุกคนเลยนะคะให้นักเรียนท่องสุขคูณกันให้ได้ด้วยนะคะอย่าลืมมาฝึกท่องสุขคูณกับคุณครูแพรวนะคะสําหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันเลยนะคะอย่าลืมไปฝึกท่องสุขคูณกับคุณครูปลายทางค่ะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องมาหาผลคูณของจํานวน1หลักกับจํานวนที่มากกว่า4หลักได้นะคะแล้วพร้อมกับแสดงวิธีทํานอกจากนั้นนักเรียนยังจะต้องตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลคูณที่ได้ยังจำได้ไหมถ้าเราอยากตรวจสอบความสมเหตุสมผลเรามีอะไรช่วยเรานะคะยังจำได้ไหมตอนที่การบวกคุณครูแบบถ้าอยากตรวจสอบความสมเหตุสมผลเราใช้การอะไรมาช่วยนะการอะไรจำได้เปล่าเรื่องแรกๆที่เราเรียนเลยเราจะใช้การประมาณเข้ามาช่วยวันนี้การคูณเช่นเดียวกันเราจะนำความรู้จากเรื่องการประมาณนะคะมาใช้ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้ไหมคะได้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนทุกๆครั้งของการคูณและการหารคุณครูแพรวจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ปฏิบัติกันกิจกรรมนี้คือหนูน้อยคูณข้องคุณครูแพรวอยากตรวจสอบซิว่านอกจากนักเรียนท่องสุขคูณได้แล้วนักเรียนจะหาคำตอบได้หรือไม่สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนสามารถหยิบแบบฝึกหัดหนูน้อยคูณข้องขึ้นมาได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะขอให้นักเรียนปลายทางนะคะนำสมุดของตนเองขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรวจะขึ้นโจทย์ให้ทั้งหมด10ข้อนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ให้นักเรียนปลายทางนะคะเขียนคำตอบลงไปในสมุดของตนเองได้เลยนะคะสำหรับข้อที่1ถึงข้อที่10สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรวก็จะให้ทำเช่นเดียวกันเขียนคำตอบลงไปได้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่เริ่มทำนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรวจับเวลาเมื่อไหร่มีเสียงกริ่งดังปุ๊บทุกคนจะต้องทำอย่างไรเอ่ยทุกคนจะต้องหยุดแล้ววางดินสอได้ไหมคะได้เท่าไหนได้เท่านั้นถือว่าเป็นการฝึกฝนได้ไหมคะคุณครูแพรวจะให้เวลาในวันแรกวันนี้ประมาณ1นาทีครึ่ง10ข้อ1นาทีครึ่งไหวไม่ไหวคะไหวนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งทำนะคะพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งแสดงว่าพร้อมแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนปลายทางสามารถดูโจทย์และปฏิบัติได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางปฏิบัติได้เลยค่ะ

มาหมดเวลาทุกคนวางดินสอของตนเองตอนนี้วางดินสอของตนเองเราจะทำกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆวันที่เรียนการคูณแล้วก็การหารตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอนะคะเพื่อนข้างๆช่วยกันตรวจสอบตอนนี้

0: เพื่อนทำไว้กี่ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถตรวจสอบคำตอบของตนเองที่ทำลงในสมุดได้เหมือนกันนะคะโดยถ้าหากใครถูกครบทั้ง10ข้อทุกคนตอนนี้เป็นผู้ฟังที่ดีไหมเอ่ยเป็นผู้ฟังที่ดีดังนั้นต้องฟังคุณครูแพลวก่อนนะคะถ้าใครถูกหมดทั้ง10ข้อคุณครูแพลวจะให้สะสมสแตมป์โดยคุณครูนะคะมีบัตรสะสมสแตมป์สำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะสะสมเป็นลายเซ็นของคุณครูนะคะแล้วก็ให้รางวัลกับนักเรียนปลายทางสำหรับนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะคุณครูแพลวได้ทำสมุดสะสมสแตมป์ให้แล้วถ้าใครถูกครบ10ข้อสามารถมารับสแตมป์ได้แล้วก็สะสมครบ3สแตมป์มาแลกรางวัล1รางวัลโอเคไหมคะโอเคไหมเอ่ยดังนั้นพร้อมไหม10ข้อนี้พร้อมเฉลยพร้อมกันตอนนี้ไม่เขียนเพิ่มนะคะนักเรียนทุกคนซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะดังนั้นหากใครรู้ว่าเมื่อกี้ตัวเองเขียนเพิ่มนะคะในข้อนั้นไม่ให้คะแนนตนเองซื่อสัตย์ต่อตนเองได้ไหมได้นะคะมาดูข้อที่1ไหนข้อที่1ได้อะไรเอ่ย4คูณ1ได้4ข้อที่2อ่านโจทย์ด้วยข้อที่2ได้เป็น5คูณ4 20ถูกต้องมั้ยคะ5คูณ4เท่ากับ20ข้อที่3อ่านโจทย์ด้วย9คูณ10เท่ากับ90ข้อที่4
1: 8คูณ0เท่ากับ0
0: 8คูณ0เท่ากับ0 0คูณอะไรได้0เสมอนะคะข้อที่5
1: 2คูณ7เท่ากับ14
0: ข้อที่5 2คูณ7เท่ากับ14อ่านโจทย์พร้อมกันนะคะใครถูกกาถูกใครผิดนักเรียนกาผิดก่อนแล้วนักเรียนสามารถแก้คำตอบที่ถูกหลังเครื่องหมายผิดของตนเองได้ไหมคะซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อคุณครูและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะข้อที่6ไหนอ่านพร้อมกัน
1: 6
0: คูณ6เท่ากับ36ซื่อสัตย์กันทุกคนนะคะข้อที่7
1: 4คูณ7เท่ากับ28
0: 4คูณ7เท่ากับ28ข้อที่8ข้อที่8 7คูณ5เท่ากับ35ข้อที่9
1: 3คูณ11เท่ากับ33
0: 3คูณ11เท่ากับ33และข้อที่10
1: 6คูณ7เท่ากับ42
0: 6คูณ7เท่ากับ42รวมคะแนนใน10ข้อนี้10คะแนนของตนเองนะคะของตนเองลงไปสำหรับนักเรียนต้นทางถึงจะมีแบบฝึกหัดไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับไปทำก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้มาทำกิจกรรมโดยการจับเวลาแบบนี้เพื่อดูว่านักเรียนนะคะสามารถคุ้นคล่องได้หรือไม่ไหนใครได้10ข้อเต็มบ้างเอ่ยโอเคเลยค่ะคนที่ได้10ข้อเต็มเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเดี๋ยวมารับสแตมป์จากคุณครูแพลวเพื่อสะสมสแตมป์กันในวันนี้ได้ไหมคะสำหรับชั่วโมงถัดไปจะมีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆนักเรียนจะต้องฝึกท่องสุคูณเพื่อคูณคล่องในวิชาคณิตศาสตร์ทำกิจกรรมของเราตอนนี้ทุกคนปีหาหนูน้อยคูณคล่องได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาตั้งใจฟังในวันนี้พร้อมกันนะคะเดี๋ยวเริ่มแรกเรามาทบทวนการคูณกันก่อนอันดับแรกเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านสถานการณ์พร้อมกันเลยค่ะทุกคนอ่านสถานการณ์พร้อมกันเลย

0: จทย์ในข้อนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบทุกคนคิดวิเคราะห์พร้อมกันนะคะแม่ซื้อขนมเค้กนักเรียนให้ลูก3คนคนละ1ชิ้นราคาขนมเค้กเท่ากันชิ้นละ24บาทแม่ต้องจ่ายเงินค่าขนมเค้กกี่บาทอ่ะจากข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะในข้อนี้นะคะแม่ต้องจ่ายเงินค่าขนมเค้กกี่บาทอ่ะโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ย
1: คนละ

ชิ้นละ24บาทนะคะอ่ะมาพร้อมกันไม่เป็นไรอ่ะทุกคนจะต้องมีสติในการอ่านโจทย์ไม่งั้นโจทย์ของเราจะผิดได้ไหมผิดได้ในการหาคำตอบเราจะผิดไหมคะผิดเหมือนกันนะคะดังนั้นจากข้อนี้นักเรียนอ่านแล้วนักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคิดว่า3คูณ24ถูกต้องไหมคะมีใครนำ24คูณ3ไหมนักเรียนคิดว่าคำตอบเท่ากันไหมคะระหว่าง3คูณ24กับ24คูณ3คำตอบของเราเท่ากันแต่ความหมายแตกต่างกันการที่มีเครื่องหมายคูณความหมายแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันจำนวนแรกที่เรานำมาคูณจำนวนแรกเราเรียกว่าจำนวนกลุ่มหรือจำนวนครั้งที่นำไปบวกกันส่วนจำนวนที่2ที่นักเรียนนำมาคูณเราเรียกว่าจำนวนสมาชิกในกลุ่มหรือจำนวนที่นักเรียนนำไปบวกกันได้ไหมคะเอาอีกหนึ่งรอบจำนวนแรกที่เป็น3เราเรียกว่าจำนวนสมาชิกในกลุ่มหรือจำนวนครั้งที่บวกกันถ้านักเรียนเขียนในรูปการบวกข้อนี้นักเรียนจะได้เป็น24บวกกัน3ครั้งใช่ไม่ใช่ดังนั้น3ในที่นี้เราเรียกว่าจำนวนครั้งที่นำไปบวกกันแต่ถ้าทางการคูณเนี่ยเราเรียกว่าจำนวนกลุ่มคูณกับ24 24คือสมาชิกในกลุ่มหรือจำนวนที่เป็นตัวเลขที่นักเรียนนำไปบวกกันอ้าวอย่าลืมประโยคสัญลักษณ์จะต้องเท่ากับเท่าไรอ้าวอีกหนึ่งรอบในการคูณนะคะจำนวนแรกเราเรียกว่าจำนวนกลุ่มได้ไหมคะจำนวนแรกเราเรียกว่าจำนวนกลุ่มจำนวนที่สองเราเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มอ้าวเอาใหม่ไหนจำนวนแรกเราเรียกว่าอะไรนะคะจำนวนกลุ่มจำนวนที่สองเราเรียกว่าจำนวนสมาชิกในกลุ่มถามว่าทำไมนักเรียนต้องเข้าใจความหมายของแต่ละจำนวนที่อยู่ในเครื่องหมายคูณเดี๋ยวเวลานักเรียนต้องสร้างโจทย์นักเรียนต้องสร้างให้ตรงกับความหมายของแต่ละเครื่องหมายได้ไหมคะดังนั้นอันนี้คุณครูแพลวเน้นย้ำแต่คำตอบเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วคำตอบเท่ากันไหมเท่ากันถูกต้องไหมคะดังนั้นในข้อนี้เราก็จึงจะได้เป็น3คูณ24เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะอันดับแรกเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมาหาคำตอบของ3คูณ24ได้เท่ากับเท่าไหร่โดยคุณครูแพลวจะใช้แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยยังจำแผ่นตารางหน่วยได้ไหมคะเรามาดูกัน24นั่นหมายถึงว่าจะมี24อยู่3กลุ่ม24แสดงแผ่นตาราง10ได้กี่แผ่นคะแผ่นตาราง10ก่อนแผ่นตาราง10ได้2แผ่นดังนั้นคุณครูแพลวเริ่มที่แผ่นที่1ได้มาเป็น10แผ่นที่2ได้มาอีก10ตอนนี้ได้เป็นกี่10คะ20หรือ20ต่อมาเราครบยังของ24ยังขาดอีกเท่าไหร่เอ่ยขาดอีก4ดังนั้นคุณครูแพลวต้องใช้แผ่นตารางหน่วยอีกกี่แผ่นคะอีก4แผ่นคุณครูแพลวจึงใช้แผ่นตารางหน่วยอีก4แผ่นนะคะดังนั้นกลุ่มที่1ตรงนี้จะแสดงจำนวนคือ24เราต้องมี24ทั้งหมดกี่กลุ่มคะ3กลุ่มดังนั้นได้แล้วกลุ่มที่1คุณครูแพลวเพิ่มกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เห็นไหมคะความหมายแตกต่างกันจะเห็นได้ว่ามี24อยู่3กลุ่มดังนั้นเขียนเป็นการคูณได้เป็น3คูณ24มาช่วยกันหาคำตอบเราอยากหาคำตอบของการคูณโดยการนับตารางนักเรียนช่วยนับตาราง10หน่อยตาราง10ตอนนี้รวมทั้งหมดมีกี่แผ่นคะ6แผ่นแสดงเท่าไหร่เอ่ยแสดงเป็น60ดังนั้นจะได้มาเป็นนับได้มาไปแล้ว60แผ่นตารางหน่วยช่วยนับให้หน่อยค่ะแผ่นตารางหน่วยทั้งหมดตรงนี้นับรวมกันแล้วได้เท่าไหร่คะ12ดังนั้นจะได้60กับ12หน่วยซึ่ง12หน่วยมีค่าเท่าไหร่นะเท่าไหร่เอ่ย10กับ2หน่วยเราจึงนำ10ไปรวมกับ60จึงได้เป็น70ดังนั้นผลคูณของเรานะคะจึงได้มาเป็น72การคูณในข้อนี้3คูณกับ24จะได้เท่ากับ72แต่ทุกข้อนักเรียนจะใช้แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยทุกข้อได้ไหมคะไม่ได้อันนี้เรานำตัวอย่างมาให้นักเรียนเห็นภาพว่าอ๋อถ้าเราใช้แผ่นตาราง10หมายถึงแบบนี้แต่อีกหนึ่งวิธีของการคูณเราจะไปตั้งคูณดังนั้นวิธีการตั้งคูณของเรานะคะเราจะนำสมาชิกในกลุ่มเนี่ยไปเป็นตัวตั้งจำนวนกลุ่มไปเป็นตัวคูณดังนั้นในข้อนี้นะคะ3คูณกับ24อะไรเป็นสมาชิกในกลุ่มนะจำได้ไหม24ดังนั้นคุณครูแพลวเริ่มการนำ24เป็นตัวตั้งคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย3ที่เป็นจำนวนกลุ่มและขีดเส้นใต้1เส้นของจำนวนกลุ่มของเราในข้อนี้นักเรียนต้องท่องสุขคูณแม่อะไรได้เอ่ยแม่3ได้ถูกต้องไหมคะเริ่มแรกใครจำได้บ้างการคูณเราเริ่มคูณในหลักอะไร
หลักหน่วยดังนั้นเริ่มแรก

0: ียนจะต้องนำ3คูณอะไรคะ4อ้าว3คูณ4คราวนี้นักเรียนก็ต้องฝึกท่องสุคูณของตนเอง3คูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 12
0: ได้12นะคะ3คูณ4เนี่ยหลักหน่วยได้เป็น12ใส่อย่างไรดีคะเมื่อจำนวนผลคูณของเรามากกว่า10นะคะเราก็จะทดในหลักถัดไปทางซ้ายได้ดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่2ในหลักหน่วยและทด1ในหลัก10ต่อไปเมื่อ3คูณในหลักหน่วยแล้วต่อไปต้องคูณในหลักอะไรต่อคะหลัก10ไหนบอกหน่อยต้องนำ3ไปคูณอะไรเอ่ย
1: 3
0: คูณ2เราก็สามารถโยงเส้นแบบนี้ได้สำหรับนักเรียนที่ไม่คล่องในการคูณสามารถทำแบบคุณครูแพลวได้เลยนะคะ3คูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ย3คูณ2ได้6แต่ต้องนักเรียนสังเกตตอบมีทดไหมคะมีทดอีก10รวมเป็นเท่าไหร่เอ่ย70ถูกต้องไหมคะเมื่อกี้มีอยู่6แล้วทดอีก1จึงกลายเป็น70ดังนั้นเราจึงใส่7ในหลัก10เมื่อนักเรียนคูณครบแล้วได้ผลคูณแล้วเราขีดเส้นใต้2เส้นเราก็จะได้คำตอบคำตอบของเราตรงกันไหมคะ2วิธีนี้ตรงกันไหมคะตรงกันดังนั้นเวลานักเรียนปฏิบัตินักเรียนสามารถตั้งคูณได้แบบคุณครูแพลวอะคราวนี้วันนี้เราจะคูณจำนวนที่มากกว่า4หลักเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1พร้อมกันเลยอะนักเรียนอ่านตัวอย่างที่1พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นและนักเรียนปลายทางเลยค่ะ
1: 7 + 21,503
0: ในตัวอย่างที่1นะคะ7คูณ 21,503 เท่ากับจำนวนใดจะเห็นได้ว่าโจทย์ของเรานะคะหลักมากขึ้นนะคะดังนั้นอันดับแรกในวันนี้เราจะแสดงวิธีทำโดยการตั้งคูณคุณครูแพลวบอกคุณแพลวเริ่มที่วิธีทำหลังจากนั้นนักเรียนมาดูพร้อมกันเวลานักเรียนจะปฏิบัติคุณครูบอกแล้วจำนวนที่นำไปเป็นตัวตั้งเราเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มดังนั้นเรามาดูที่โจทย์ก่อน7เราเรียกว่าจำนวนอะไรนะใครจำได้7จำนวนกลุ่มอ่ะส่วน 21,503 เราเรียกว่าจำนวนสมาชิกในกลุ่มดังนั้นเราจะนำจำนวนสมาชิกในกลุ่มเป็นตัวตั้งคุณครูแพลจึงนำ 21,503 มาเป็นตัวตั้งคูณด้วยจำนวนกลุ่มคือคูณด้วย7เมื่อนักเรียนตั้งคูณแบบนี้แล้วนักเรียนขีดเส้นใต้นักเรียนจะสังเกตว่าการเขียนการคูณแสดงวิธีทำเนี่ยนักคุณครูแพลวจะไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคตรงที่ผลลัพธ์หรือผลคูณของเรานั่นเองค่ะนักเรียนต้นทางกับปลายทางอย่าลืมนะคะอ่ะคราวนี้ในข้อนี้นักเรียนจะต้องท่องสุคูณแม่อะไรได้แม่7ท่องสุคูณแม่7กันได้ไหมมั่นใจไหมมั่นใจนะคะดังนั้นนักเรียนต้นทางท่องได้แล้วนักเรียนปลายทางแล้วคะท่องสุคูณแม่7ได้หรือไม่คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนท่องสุคูณได้ตั้งแต่แม่2ถึงแม่12เลยนะคะเพื่อทำกิจกรรมของคุณครูนะคะสำหรับช่วงนี้อ่ะเริ่มแรกเวลาคูณเราจะเริ่มคูณในหลักอะไรนะหลักหน่วยดังนั้นเดี๋ยวเราเริ่มคูณในหลักหน่วยโดยการนำ7คูณอะไรคะเราจะนำ7คูณ3ในหลักหน่วยสำหรับนักเรียนคนใดที่ไม่ถนัดการคูณนักเรียนสามารถโยงเส้นแบบคุณครูแพลได้เลยนะคะอ่ะเริ่มจากการนำ7คูณ3 7คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 20.
0: ได้เป็น21ใส่อย่างไรคะ
1: ใส่
0: 1ในหลักหน่วยและทด2ในหลัก10นักเรียนต้องพูดหลักให้คุณครูด้วยอ่ะต่อไปเรานำ7คูณอะไรเอ่ย
1: 7
0: คูณ0เราจะนำ7คูณ0ในหลัก10 7คูณ0ในหลัก10ได้0แต่มีทดอีกเท่าไหร่เอ่ยมีทดอีก2มีทดอีก2จึงรวมเป็นเท่าไหร่คะ2เราจึงใส่2ในหลัก10ต่อไปนำ7คูณอะไรคะ7คูณ5ในหลักอะไรเอ่ย
1: หล
0: ักร้อยดังนั้นเรานำ7คูณ5ในหลักร้อย7คูณ5ได้เท่าไหร่ไหนท่องสุคูณถือว่านักเรียนนะคะสามารถท่องสุคูณแม่7ได้จริงเพราะนักเรียนตอบได้เลยนะคะเจ็ดคูณห้าได้35ใส่อย่างไรดีใส่5ในหลักร้อยทด3ในหลักพันคุณครูแพลบอกแล้วให้พูดหลักด้วยนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจตรงกันทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะอ่ะต่อไปเรานำ7คูณอะไรเอ่ย
1: 7
0: คูณ1ในหลักพันดังนั้น7คูณ1ในหลักพันได้เท่าไหร่คะได้7ตอบเลยไหม
1: ใช
0: ่ทำอย่างไรต่อทดอีก3จึงรวมเป็น10ดังนั้นใส่อย่างไรดี
1: ใส
0: ่0ในหลักพันทด1ในหลักหมื่นอย่าลืมว่าพูดหลักให้คุณครูแพลวหน่อยนะคะอ่ะต่อไปนำ7คูณอะไรคะ 7คูณ2ในหลักหมื่นดังนั้นคุณครูแพรวนำ7คูณ2ในหลักหมื่น7คูณ2ในหลักหมื่นได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 4
0: ได้เท่าไหร่เอ่ย7 2 14หรือ16มี2เสียงไหนท่องสุขุมแม่7 7 1 7 7 2ได้14นะคะดังนั้นถ้านักเรียนท่องสุขุมไม่คล่องคำตอบนักเรียนจะผิดพลาดได้ไหมผิดพลาดได้นะคะได้มาเป็น14ตอบเลยไหมตอบทำอย่างไรดีทดอีก1จึงรวมเป็น15ใส่อย่างไรดีคะใส่15ได้เลยเพราะตอนนี้เราคูณครบทุกหลักแล้วดังนั้นคุณครูแพรใส่15ได้เลยเราได้คำตอบอย่าลืมเมื่อได้คำตอบแล้วให้นักเรียนใส่เครื่องหมายจุลภาคขีดเส้นตาย2เส้นอ่ะไหนอ่านผลคูณของเราพร้อมกันสิคะข้อนี้7คูณ 21,503 ได้เท่ากับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเป็นอันเสร็จหนึ่งข้อแต่จำได้ไหมคุณครูแพรบอกไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงว่านอกจากนักเรียนจะแสดงวิชัมได้แล้วนักเรียนจะต้องตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูว่าวิธีการดูว่าสมเหตุสมผลของคำตอบหรือไม่เราทำได้อย่างไรคุณครูแพรอยากจะตรวจสอบว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่คุณครูแพลวเลยบอกว่าเดี๋ยวข้อนี้เรามาใช้การประมาณเราดูจากโจทย์นะคะ7คูณ 21,503 ดังนั้น7คูณเราเขียนเหมือนเดิม 21,503 นักเรียนคิดว่าจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีบ้างยังจำเรื่องการประมาณได้ไหมเต็มอะไรดีบ้างคะจำนวนนี้จะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีบ้างมีเต็มหมื่นมีเต็มผ่านดังนั้นใช้ได้ทั้ง2เลยนะคะในข้อนี้เดี๋ยวคุณครูแพรวขอใช้เป็นการประมาณเป็นจำนวนเต็มพันถ้าอยากประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนักเรียนต้องดูที่หลักอะไรนะหลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักร้อยเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักร้อยเป็นเลข5หลักร้อยเป็นเลข5ทำอย่างไรคะเพิ่มขึ้นหรือคงเดิมเพิ่มขึ้นหลักอะไรเพิ่มขึ้นหลักพันเพิ่มขึ้นดังนั้นข้อนี้ประมาณแล้วได้มาเท่าไหร่คะ 22,000 คุณครูแพลวก็นำมาเขียนคราวนี้นักเรียนนำ7คูณ 22,000 จะเห็นว่าจำนวนของเราในหลักหน่วยถึงหลักร้อยเนี่ยเป็นเลข0ก็จะง่ายต่อการคูณนะคะคุณครูแพรคูณมาให้แล้วนะคะจะได้เป็น 154,000 ซึ่งคำตอบของเราใกล้เคียงกันไหมคะใกล้เคียงกันนักเรียนสังเกตในข้อนี้เป็นการเพิ่มขึ้นถ้าเป็นการเพิ่มขึ้นเนี่ยคำตอบที่เราได้เนี่ยจะต้องน้อยกว่าถูกต้องไหมคะเพราะว่าคำตอบที่เราไปคูณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วแต่ถ้าเป็นการลดลงคำตอบของเราเนี่ยจะต้องมากกว่าอย่างแน่นอนนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะผ่านไปในตัวอย่างที่หนึ่งอ่านตัวอย่างที่สองพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะสี่หมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบห้าคูณแปดเท่ากับจำนวนใดมาในข้อนี้เราจะไปแสดงวิธีทำเรามาดูที่โจทย์ก่อน 48,325 เราเรียกว่าจำนวนอะไรนะจำนวนกลุ่มส่วน8เราเรียกว่าอะไรนะจำนวนสมาชิกในกลุ่มถ้าเราตั้งตามที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะต้องนำ8เป็นตัวตั้งคูณ 48,325 นักเรียนคิดว่ายากไหมคะยากไม่ยากถ้านักเรียนตั้งคูณแบบนี้ยากนะคะดังนั้นคุณครูแพรบอกว่าที่จริงแล้วการคูณที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่ามีสมบัติการสลับที่ดังนั้นเราจะมองใหม่ทุกคนตอนนี้ตั้งใจฟังนั่งตัวตรงก่อนหันหน้ามาคุณครูแพรสักครู่หนึ่งคราวนี้เราบอกว่าเรามีสมบัติการสลับที่การที่เรามี 48,325 คูณ8เราสามารถบอกในทำนองเดียวกันได้ว่าเท่ากับ8คูณกับ 48,325 เราเรียกว่าสมบัติการสลับที่ของการคูณดังนั้นนักเรียนก็สามารถเลือกใช้แบบที่2ได้ที่เราจะนำ 48,325 ไปเป็นตัวตั้งและนำ8ไปเป็นตัวคูณได้ไหมคะเพื่อง่ายต่อการคูณของเราดังนั้นในข้อนี้วิธีทำอันดับแรกนักเรียนจะนำอะไรเป็นตัวตั้งคะนำอะไรเป็นตัวตั้งดี 48,325 ทำไมถึงเรานำจำนวนนี้เป็นตัวตั้งได้นักเรียนก็แค่บอกว่าเรามีสมบัติการสลับที่ของการคูณได้ไหมคะหลังจากนั้นเรานำอะไรเป็นตัวคูณคะ8เป็น

0: คูณในข้อนี้นะคะเมื่อนักเรียนตั้งคูณเสร็จแล้วขีดเส้นใต้1เส้นนักเรียนต้องท่องสุขูณแม่อะไรได้เอ่ยแม่8ท่องกันได้ไหม
1: ได
0: ้เอาเริ่มแรกเราจะคูณเราต้องคูณในหลักอะไรคะหลักหน่วยไหนบอกพร้อมกันนํา8คูณอะไรเอ่ยเริ่มแรกนํา8คูณ5ในหลักหน่วย8คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 40
0: เท่าไหร่นะ
1: 40
0: หรือ40นะ
1: 40
0: นะคะดังนั้น40ใส่อย่างไรดี
1: ใส
0: ่0และทด4นะคะต่อไปเราใส่0ในหลักหน่วยและทด4ในหลัก10ต่อไปเรานํา8คูณอะไรคะ
1: 2
0: นํา8คูณ2ในหลัก10 8คูณ2ได้เป็น8 1 8 8 2 16แต่มีทดอีก4จึงรวมเป็น
1: 20
0: ทุกครั้งนักเรียนสังเกตก่อนนะคะว่ามีทดในหลักนั้นไหมได้20ใส่อย่างไรดีคะใส่0ในหลัก10และทด2ในหลัก100ต่อไปนํา8คูณอะไรดี8คูณ3ในหลัก100 8คูณ3ในหลัก100ได้เท่าไหร่เอ่ย8คูณ3ในท่องสุขูณพร้อมกันถึง8คูณ3 8 1
1: 8
0: 2 16 8 3 24 8 3 24 24แต่สังเกตมีทดอีก2จึงรวมเป็น
1: 26
0: ใส่อย่างไรดี
1: ใส
0: ่6ในหลัก100และทด2ในหลักพันต่อไปนำ8คูณอะไรนำ8คูณ8ในหลักพัน8คูณ8ในหลักพันได้เท่าไหร่เอ่ย8 8 64เริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเป็นแม่8เนี่ยมีนักเรียนตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างแปลว่ายังมีนักเรียนที่ไม่คล่องการท่องสุขูณแม่8นักเรียนต้องกลับไปฝึกนะคะ8คูณ8ได้เป็น64แต่มีทดอีก2จึงรวมเป็น66ใส่อย่างไรดีคะ
1: ใส
0: ่6ในหลักพันและทด6ในหลักหมื่นต่อไปนํา8คูณอะไร8คูณ4ให้เวลาคิดสักเล็กน้อย8คูณ4ได้8คูณ4ได้32แต่มีทดอีก6มีทดอีก6 38ใส่อย่างไรดีคะใส่38ได้เลยเพราะว่าทำไมเอ่ยเราคูณครบทุกหลักแล้วเมื่อคูณเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรต
1: ่อ
0: ขีดเส้นใต้และใส่เครื่องหมายจุลภาคดังนั้นเริ่มแรกนะคะคุณครูแพลวใส่เครื่องหมายจุลภาคขีดเส้นใต้2เส้นดังนั้นในข้อนี้ 48,325 คูณ8ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 386,600
0: เมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วอย่าลืมเขียนตอบเป็นตัวเลขท้ายอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเราเรียกว่าการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะในวันนี้เราใช้เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลดังนั้นคุณครูอยากรู้ว่า 386,600 เนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่เราก็ใช้การประมาณอันดับแรกนักเรียนไปดูที่โจทย์ 48,325 นักเรียนคิดว่าจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีคะเต็มอะไรได้บ้างเต็มหมื่นได้เต็มอะไรได้อีกคะเต็มพันเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เราใช้การประมาณจำนวนเต็มพันไปแล้วเดี๋ยวข้อนี้ลองเป็นการประมาณจำนวนเต็มหมื่นดูบ้างในการประมาณจำนวนเต็มหมื่นเราดูที่หลักอะไรนะหลักพันเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักพันเป็นเลข8หลักหมื่นคงเดิมหรือหลักหมื่นเพิ่มขึ้น
1: เพ
0: ิ่มขึ้นจึงกลายเป็นเท่าไหร่คะ50,000 คุณแพรก็ได้มาเป็น 50,000 คูณ 8 เห็นได้ว่าถ้าเราตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนี่ยเลขของเราจะง่ายขึ้นนักเรียนนํา 50,000 คูณ 8 หน่อยได้เท่าไหร่เอ่ยอันดับแรกคุณครูแพรบอกนักเรียนลองนํา8คูณ5สิคะ8คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 40
0: แล้วนักเรียนก็เติม0ต่อท้ายตามนี้นะคะดังนั้นคําตอบที่ได้ก็จะเป็น 400,000 ซึ่งคําตอบของเราใกล้เคียงกันมั้ยคะใกล้เคียงการแถมว่าข้อนี้เป็นการเพิ่มขึ้นคำตอบของเรานะคะไม่เกินจากผลที่ได้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะได้ไหมคะสำหรับวันนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญของการคูณถ้านักเรียนท่องสุคูณไม่ได้นักเรียนก็จะหาผลลัพธ์ของเราไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้นักเรียนแสดงวิธีทำโดยการทำเป็นกลุ่มก่อนนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางมีกระดานอยู่แล้วนะคะสามารถทำลงในกระดานของตนเองได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถจับคู่กันทำได้นะคะแล้วก็ปฏิบัติลงสมุดของนักเรียนคนใดคนหนึ่งนะคะสำหรับในวันนี้มีให้ทำด้วยทั้งหมด2ข้อทุกคน ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขอกำหนดก่อนในกลุ่มที่1กลุ่มที่2อ่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2คุณครูแพลวขอให้ปฏิบัติข้อที่1ได้มั้ยคะได้มั้ยคะได้กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ขอให้นักเรียนปฏิบัติข้อที่2ได้มั้ยคะทำลงในกระดานของเราสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแบ่งข้อให้กับนักเรียนปลายทางนะคะแล้วได้ออกมานำเสนอกันภายในห้องปลายทางได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางปฏิบัติการคูณในข้อนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ

0: ้าวเป็นอย่างไรบ้างคะไหนเสร็จแล้วหรือยังแต่ละกลุ่มเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะไหนชูกระดานให้กูหน่อยสำหรับนักเรียนต้นทางอ่ะโอเคเลยค่ะอ่ะไหนเดี๋ยวเราลองดูคำตอบกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ไหนกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2อ่านคำตอบของตนเองพร้อมกันสิคะ
1: 114,620
0: สองกลุ่มนี้คำตอบไม่ตรงกันแปลว่าเดี๋ยวต้องมาดูคำตอบของคุณครูแพรว่าตรงกับใครอ่ะเดี๋ยวกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ไหนชูกระดานเนี่ยค่ะ3กลุ่มนี้ไหนอ่านคำตอบของตนเองพร้อมกันสิคะคำตอบตรงกันอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนวางกระดานแล้วนั่งตัวตรงหันหน้าหาคุณครูแพรวสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบได้เลยอ่ะทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งสิ่งสำคัญของการคูณนักเรียนต้องท่องสุขคูณได้ดังนั้นตอนนี้ทุกคนหันหน้าตัวตรงมาหาคุณครูแพรวก่อนค่ะพร้อมไหมคะมาดูกันที่ข้อที่1ในข้อที่1นะคะนักเรียนก็จะต้องมาหาคำตอบกันอ่ะอันดับแรกนักเรียนจะเห็นได้ว่า 19,520 คูณ6ถูกต้องไหมคะเรามีสมบัติการสลับที่ของการคูณดังนั้นเราสามารถมองใหม่เป็น6คูณกับ 19,520 นักเรียนก็จะสามารถนํา 19,520 ไปเป็นตัวตั้งได้ตอนนี้นักเรียนทุกคนต้องทำอย่างไรคะหันหน้าตัวตรงมาฝั่งนี้ก่อนเพื่อเช็คของตนเองแล้วก็ข้อที่เราไม่ได้ทำนักเรียนจะได้ฟังทำความเข้าใจไปด้วยนะคะสำหรับในข้อนี้คุณครูแพรจึงสามารถมาเขียนแสดงวิธีโดยการนำ 19,520 มาเป็นตัวตั้งคูณ6ที่เป็นตัวคูณนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะเริ่มหาผลคูณทำไมถึงตั้งคูณแบบนี้ได้นักเรียนก็แค่ตอบว่าเรามีสมบัติการสลับที่ของการคูณได้ไหมคะเริ่มแรกเดี๋ยวกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ต้องตั้งใจฟังเลยเพราะคำตอบของนักเรียนไม่ตรงกันเดี๋ยวจะได้เช็คว่ากลุ่มไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหนทั้งห้องตอบพร้อมกันเริ่มแรกนำ6คูณอะไรคะ6คูณ0ได้0ใส่0นะคะต่อไปนำ6คูณอะไรเอ่ย6

2ได้เป็น12ใส่ใส่2และทด1ต่อไปนํา6คูณอะไรคะ6คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย6 5 30ทดอีก1กลายเป็น31ใส่

0: 54ทดอีก3ช่วยกันนับลูก6 9 54ทดอีก3ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย57ทราย7ทด5สุดท้ายนำ6คูณอะไรเอ่ย6คูณ1ได้6นะคะทดอีก5จึงรวมเป็น11ดังนั้นใส่11ได้เลยเพราะคูณครบทุกหลักแล้วอ่ะไหนอ่านคำตอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบอย่าลืมขีดเส้นใต้พร้อมใส่เครื่องหมายจุลภาคอ้าวทั้งห้องอ่านคำตอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 17,120
0: นักเรียนคะเมื่อคุณครูให้ทำเป็นกลุ่มเราต้องช่วยกันตรวจสอบอีกหนึ่งรอบเผื่อบางคนนะคะท่องสุขุมไม่คล่องไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ได้ไหมคะอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องอีกสักหนึ่งรอบดังนั้นข้อนี้เขียนตอบเป็นตัวเลขท้ายอ่ะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบหน่อยนะคะในข้อนี้เรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนักเรียนคิดว่านักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีคะข้อนี้เต็มอะไรดีเอ่ยเต็มอะไรได้บ้างเต็มหมื่นได้เต็มพันได้อ่ะข้อนี้คุณครูแพรขอประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเพราะง่ายต่อการหาคำตอบของเราอ่ะการหาจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลักอะไรนะอ้าวหลักพันนะคะดังนั้นในหลักพันเป็นเลข9หลักหมื่นคงเดิมหรือหลักหมื่นเพิ่มขึ้นหลักหมื่นคงเดิมหรือหลักหมื่นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่เอ่ย 20,000 ดังนั้นได้เป็น 20,000 คูณ6 20,000 คูณ6ได้เท่าไหร่คะ 20,000 คูณ6ได้เป็น120,000 คำตอบของเราใกล้เคียงไหมคะใกล้เคียงนะคะดังนั้นข้อนี้สมเหตุสมผลอย่าลืมนะคะนักเรียนสามารถใช้วิธีนี้ก็ได้หรือเมื่อกี้เราทำเป็นกลุ่มมีเวลาเหลือนักเรียนต้องตรวจสอบความถูกต้องได้อ่ะคราวนี้มาดูข้อที่2บ้างอ่านจบข้อที่2พร้อมกันค่ะ

0: 4 คูณ 121,900เท่ากับจำนวนใดดังนั้นในข้อนี้วิธีทำนักเรียนก็นำ 121,900 มาเป็นตัวตั้งได้เลยนะคะคูณ4ดังนั้นข้อนี้นักเรียนต้องท่องสุขคูณแม่อะไรให้ได้เอ่ยแม่4อ่ะส่วนใหญ่ท่องได้ไหมคะได้นะคะคุณครูแบบเชื่อว่าแม่2ถึงแม่5เนี่ยนักเรียนท่องกันได้อยู่แล้วนะคะไปฝึกฝนแม่6ถึงแม่12เพิ่มเติมให้หน่อยนะคะในวันนี้อ่ะเริ่มแรกนำ4คูณอะไรคะช่วยกันตอบทั้งห้องเรียนเลยนะคะทั้งห้องเรียนต้นทางและห้องเรียนปลายทางเลย4คูณ0ได้0ต่อไปล่ะคะ4คูณ0ได้4คูณ0ได้0ต่อไปนำ4คูณอะไรเอ่ย4คูณ9ได้เท่าไหร่คะ4 9 36ใส่นักเรียนก็ใส่6และทด3ต่อไปนำ4คูณอะไรคะ4คูณ1ได้4แต่มีทดอีก3รวมเป็นเท่าไหร่เอ่ย7นะคะเราสามารถใส่7ได้เลยนะคะต่อไปนำ4คูณอะไรเอ่ย4คูณ2ได้8มีทดไหมหลังนี้ไม่มีใส่8ได้เลยนะคะต่อไปนำ4คูณอะไรคะ4นำ4คูณ1ได้4นะคะนักเรียนก็สามารถใส่4ได้เลยอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ยไหนตอบพร้อมกันค่ะ
1: 487,600
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกลุ่มในวันนี้อย่าลืมเวลาตอบตอบเป็นตัวเลขไทยและสุดท้ายมาหาความสมเหตุสมผลของคำตอบกันหน่อยในข้อนี้เราประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรคะเราประมาณเต็มแสนได้ประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้เดี๋ยวในข้อนี้คุณครูขอเป็นการประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นดังนั้นจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นต้องดูที่หลักอะไรคะหลักอะไรเอ่ยหลักพันดังนั้นในหลักพันเป็นเลขอะไรคะหลักพันเป็นเลข1ในหลักพันเป็นเลข1ในหลักหมื่นของเราคงเดิมหรือเพิ่มขึ้น
1: คงเด
0: ิมนะคะดังนั้นในหลักหมื่นของเราคงเดิมจึงได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 120,000 เราก็นำ4นะคะมาคูณกับ 120,000 จะเห็นได้ว่าในข้อนี้เป็นการคงเดิมคำตอบที่เราได้จะต้องมากกว่าคำตอบที่เราได้จากการประมาณได้ไหมคะอ่ะ4คูณกับ 120,000 นะคะจะได้มาเป็น4

180,000ซึ่งคำตอบของเรามากกว่าไหมคะมากกว่านะคะดังนั้นในข้อนี้จะเห็นได้ว่าทั้งคำตอบของเรามากกว่าคำตอบของเราใกล้เคียงสมเหตุสมผลไหมคะสมเหตุสมผลนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถชันประมาณนะคะส่วนตรงนี้ไปทำแบบฝึกหัดของคุณครูได้นะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาสรุปบทเรียนกันเดี๋ยวคุณครูแพลวจะฝากแบบฝึกหัดที่เหลือนะคะกลับไปเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไม่เอ่ยนะคะเนื่องจากเวลาของเรานะคะค่อนข้างเหลือน้อยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมาให้นักเรียนตอบคำถามไปพร้อมกันนะคะแล้วก็มาสรุปบทเรียนแล้วเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามชวนคิดกันสักเล็กน้อยนะคะในวันนี้นะคะมาอ่านคำถามที่1พร้อมกันเลยค่ะ

คิดว่าคูณในหลักใดก่อนหลักอะไรเอ่ยเราจะเริ่มคูณจากหลักหน่วยนะคะแล้วก็ค่อยเริ่มคูณหลักถัดไปต่อไปเรื่อยๆดังนั้นในหลักแรกที่เราจะคูณเราคูณในหลักหน่วยนักเรียนไปคูณในหลัก10ก่อนเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเราจะเริ่มคูณในหลักหน่วยก่อนเสมออ่ะไหนอ่านคำถามที่2พร้อมกันค่ะลองนึกสิคะถ้าผลคูณของเราเป็นจำนวน2หลักนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องทำอย่างไรอย่างเช่น20ผลคูณนักเรียนได้เป็น20นักเรียนทำอย่างไรกับผลคูณนี้ดีเราจะใส่หลักหน่วยไว้ในหลักนั้นและทดจำนวนที่เป็นตั้งแต่หลัก10ไปในหลักถัดไปทางซ้ายถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจะทดจำนวนที่ครบ10ไปในหลักถัดไปทางซ้ายอย่าลืมนะคะนักเรียนใส่ค่าในหลักนั้นด้วยของแต่ละจำนวนได้ไหมคะอ่ะจากวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักสิ่งสำคัญเลยนักเรียนจะต้องท่องสูตรคูณได้แล้วก็นักเรียนจะต้องรู้หลักในการคูณนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะในการเรียนของเรานะคะการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนหลายหลักของเราที่เราได้เรียนไปนะคะสิ่งแรกเลยนะคะเริ่มแรกนักเรียนสามารถทำโดยการคูณจำนวนในหลักที่อยู่ทางขวาสุดก่อนหลักที่อยู่ทางขวาสุดเราเรียกว่าหลักอะไรนะคะหลักที่อยู่ทางขวาสุดเราเรียกว่าหลักอะไรเลยหลักหน่วยนะคะก่อนแล้วจึงคูณในหลักถัดไปทางซ้ายมือมาก็ได้แก่หลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนไปเรื่อยๆตามแต่ละโจทย์ของเรานะคะสิ่งสำคัญนะคะเมื่อในหลักใดนะคะครบ10หรือมากกว่า10ให้นักเรียนทดจำนวนที่ครบ10ไปรวมกับผลคูณในหลักถัดไปทางซ้ายก็เหมือนที่นักเรียนตอบคุณครูว่าเราใส่หลักอะไรไว้ทดอะไรในหลักถัดไปได้ไหมคะอย่าลืมในวันนี้นอกจากนักเรียนแสดงวิชาการคูณได้แล้วคุณครูเพลนะคะอยากให้นักเรียนไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยได้ไหมคะเราใช้เรื่องอะไรมาช่วยเหลือเรานะคะในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบการประมาณนะคะนักเรียนลองกลับไปทำด้วยเป็นการประมาณของเรานะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลนะคะอยากฝากแบบฝึกหัด 1.25 ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูนะคะแจกแบบฝึกหัด 1.25 ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็คอยตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมนะคะสำหรับนักเรียนนะคะแบบฝึกหัดของเราอร่อยลองเปิดหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่56นะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะจะมีข้อที่1ข้อที่1เขาให้เราทำอย่างไรเอ่ยนักเรียนแสดงวิธีทำมีกี่ข้อคะ2ข้อย่อยนะคะในข้อ1ใหญ่นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำนักเรียนทำเหมือนกับที่เราได้ลองปฏิบัติเมื่อกี้เลยได้ไหมคะคุณครูแพลจะได้มาตรวจสอบว่านักเรียนทำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะมี2ข้อด้วยการฝากนักเรียนกลับไปทำนะคะหากใครสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลนักเรียนสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้หลังจากบรรทัดตอบแล้วนะคะนักเรียนเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเสร็จแล้วนักเรียนก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้สองข้อนี้แต่ฝากอีกด้วยคือข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่เขาให้เราทำอย่างไรเอ่ยข้อ2ใหญ่เขาให้เราทำอย่างไรคะเติมผลคูณนะคะก็จะมีในด้วยกันทั้งหมด6ข้อย่อยนะคะซึ่งในข้อนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราไม่ต้องแสดงวิธีทำนักเรียนสามารถคูณแบบแนวนอนได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลนะคะจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากคุณครูปลายทางนะคะเฉลยให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจะได้มาทำพร้อมกันระหว่างนี้เดี๋ยวนักเรียนลองดูแบบฝึกหัดของตนเองสักครู่หนึ่งได้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเดี๋ยวคุณครูแพลขึ้นแบบฝึกหัด

0: เดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะฝากแบบฝึกหัดนี้ให้กับนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะฝากนักเรียนทุกคนเลยนะคะทำแบบฝึกหัดของคุณครูนะคะโดยนักเรียนต้องฝึกท่องสุขูนเองด้วยนะคะเพื่อจะได้ผลลัพธ์ของเรานะคะนักเรียนจะต้องกลับไปฝึกท่องสุขูนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนทุกคนหันมามองพร้อมกันก่อนนะคะในชั่วโมงถัดไปเราเรียนในเรื่องของอะไรไหนอ่านพร้อมกันค่ะชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะได้เรียนในเรื่องของการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10นักเรียนรู้จักเปล่าจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10มีอะไรบ้างไม่รู้จักเดี๋ยวเรามารู้จักกันในชั่วโมงต่อไปนะคะคุณครูแพลวฝากให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดของตนเองพร้อมกับกลับไปท่องสุขคูณด้วยนะคะสามารถฝึกท่องสุขคูณกับผู้ปกครองแล้วก็มาท่องสุขคูณกับคุณครูได้ที่โรงเรียนนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.26 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วก็ฝากให้นักเรียนปลายทางเนี่ยฝึกท่องสุขคูณกับคุณครูปลายทางด้วยนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันอย่าลืมมาท่องสุขคูณกับคุณครูแพลวได้ในเวลาว่างนะคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะดังนั้นในวันนี้นะคะฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปท่องสุขูนและทำแบบฝึกหัดของครูแพลวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับคุณ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

0: และคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยใน Peridot นะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าPeridot ลงท้ายด้วย dog คือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับ Peridot กินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจาก Peridot เป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หาก Peridot กินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของ Peridot มีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของ Peridot ก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของ Peridot ตัวนี้เป็นต้นนะคะ Peridot ตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของ Peridot เองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าPeridot ตัวไหนที่มีความแข็งแรงมาก Peridot จะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับ Peridot เช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึ Peridot มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของ Peridot ได้เช่นกันโดยเฉพาะ Peridot เด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบใน Peridot ที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือน Peridot ตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่า Peridot ตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจาก Peridot เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่ Peridot ของเรา Peridot มีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพา Peridot ไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: Good morning, teachers and students who are watching on their TV right now. Welcome to English class. My name is Warawasasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How's going? I'm great today, thank you. So, welcome to our English class again. Look at the topic for our class today. The topic is putting on the puppet show. หัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือ putting on the puppet show นะครับทีนี้มีคำว่า puppet show อยู่นะครับก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหุ่นกันว้าวสิลูกว้าว
1: ว้าว
0: นะครับเดี๋ยวเราจะมาวาดภาพนะครับแล้วก็ทำหุ่นหุ่นอะไรเอ่ย
2: ห
0: ุ่
2: น
0: เด็กๆลองเดาดูสิครับลูกว่าเป็นหุ่นอะไร
2: เป็นเรื่องเดลล็อก
0: เก่งมากครับก็เป็นหุ่นเกี่ยวกับตัวเดลล็อกส์ and the three bears นะครับที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำหุ่นนิ้วมือกัน